0: ส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
0: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบThailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: ธนาคารปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งจากคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือในการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
0: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ ดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ย เส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย2ต่อ0เกม21-16 21-11 ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21และ9-21จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชียรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน21-15 21-18ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและณัฐวรรณตาใสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอิสทับเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย2ต่อ0ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน2ต่อ0เซต15ต่อ5และ15ต่อ4จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก2ต่อ0เซต15ต่อ2และ15ต่อ9ทีมตะกร้อหนุ่มไทยเป็นรอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากทัพนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58กิโลกรัมชาย ในรอบก่อนรองชนะเลิศศิลวิทย์มหามัตต์ดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้ศิลวิทย์แพ้กับหยางฮีชาน 0-2 ยก 0-9 และ 6-14 พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
13: 1นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถมีค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทและรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอประชาชนผู้สนใจขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐานได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in ณสำนักงานขนส่งทั้งนี้สำหรับการติดต่อด้วยตนเองหรือ Walk-in เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่เนื่องจากมีขั้นตอนการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน5ชั่วโมงและห้องอบรมของสำนักงานขนส่งแต่ละแห่งมีจำนวนที่นั่งจำกัดจึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ Walk-in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ Walk-in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ย
3: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดชาวนี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลงออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
21: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไม่ถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
21: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจาก2เมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจอยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาและมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงๆแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะ อันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
21: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์ของโคลที่อูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็ตามดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองนะคะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตาม practice กิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแมกนิจูดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
2: ค่ะอย่างในประเทศ DR คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดอะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
21: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีฝีดาษวานอนมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยอะค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแหละแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ค
2: ่
21: ะ
2: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
21: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็ อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
21: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะค่ะ
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆท่านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
23: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
22: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
24: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
25: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
22: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
8: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
7: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
10: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชะนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที
11: ่ครับชะนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชะนีเกาะช้างพอได้ทานชะนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะครับเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะ เนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับและที่สำคัญนัชนีกับช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งมีความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีนะยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
10: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
0: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
9: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
12: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอแล้วเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะไม่เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
9: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวลและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
12: หลายๆประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
9: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรก
5: ลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดือนสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้

0: คลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
1: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
1: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
0: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
1: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: โอ้ชุดไทยจะโตอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
0: ครับ
1: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
0: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างหนึ่งแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องนึงครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
1: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรและเมื่อวานนี้นะคะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันป
0: ั
1: ญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
0: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
1: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
0: เรียกว่าไม่
1: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
0: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
1: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นๆสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงอ่ะต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใครแบบเนี้ย ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการเลยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
0: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้องพูดถึงสักหน่อยนึงนะมติครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
0: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
1: แฟนคลับท่านที่1
0: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
1: ไปสัญญาบัตรนะครับมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอียวตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
0: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกรณิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารัก

0: สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีบทระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นนี้ในการครอบครองทรัพย์ให้พิจารณาถึงการครอบครองทรัพย์ของผู้กระทำความผิดหากผู้กระทำความผิดมีการครอบครองทรัพย์อยู่และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของผู้อื่นโดยทุจริตย่อมเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์อย่างเช่นกรณีตัวอย่างอย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆเนี่ยขอให้ท่านมีการติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียังสำนักงานอัยการที่ใกล้บ้านค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่สองก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
5: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วไปครับ
2: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่า ลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
5: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
2: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสุกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัด

0: เรียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
1: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
6: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
13: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย

0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
3: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
4: กรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: รูปกายนี้เป็นเพียงกระจกสะท้อนสภาพจิตใจในอดีตชาติของเราเท่านั้นแหละมังกรเอ้ยและที่สำคัญกว่านั้นคือมหาบุรุษผู้เป็นพุทธะที่แท้จริงท่านงามกว่าเรามากนัก
2: โอ้โหพูดเรื่องอยากๆชวนปวดหัวอีกแล้วพอกันทีข้าจะนอนละ
1: ว่าแล้วเจ้ามังกรก็พ่นไฟตีแปลงเป็นวงกว้างเพื่อจัดเป็นที่นอนให้ตัวเองทว่าอัศวินก็ใช้พลังชุสนะรักษาต้นไม้ใบหญ้าที่ถูกไฟของเจ้ามังกรเผาไปนั้นให้ฟื้นกลับคืนมา
2: เฮ้ยนี่แกจะกวนประสาทกันหรือไงวะ
1: มังกรตวาดทันทีเปล่าหรอกแต่ต้นไม้ใบหญ้าเขาก็มีชีวิตของเขาเธอจึงไม่ควรไปพรากชีวิตเขาง่ายๆอย่างไร้เหตุผลเช่นนั้นเจ้ามังกรกำลังจะเถียงด้วยโทสะตามวิสัยเดิมของมันแต่แล้วอัศนีก็แสดงอาการสะดุ้งตกใจให้มันเห็นเป็นครั้งแรกจนเจ้ามังกรเองก็ตื่นตะลึงไปด้วยเมื่อได้เห็นดวงเนตรงามเฉิดฉายของอัศนีเบิกกว้างด้วยภาวะตื่นตระหนกและก็เป็นครั้งแรกที่มันได้เห็นอีกฝ่ายมีใบหน้าซีดเผือดเช่นนี้ชั่วอึดใจเดียวกับที่เจ้ามังกรลืมประโยคซึ่งเคยคิดจะใช้เถียงอัศนีไปเสียสนิทไอขาวๆคล้ายควันไฟก็พุ่งออกมาจากมือข้างซ้ายของชายหนุ่มอัศนีรีบชักฝ่ามือข้างดังกล่าวเข้าไปดูอย่างรวดเร็ว
2: เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ
1: เจ้ามังกรถามพร้อมกับยืดคอเข้าไปมองใกล้ๆมันจึงได้เห็นเส้นลายมือแห่งชีวิตของอัศนีกำลังเปล่งประกายแสงสีทองเจิดจ้าขณะเดียวกันเจ้ามังกรก็รับรู้ได้ถึงรัศมีความร้อนซึ่งแผ่ออกมาจากส่วนปลายของเส้นดังกล่าวได้รุมๆจากนั้นส่วนปลายของเส้นแสงอันส่องสว่างรุ่งโรจน์นั้นก็พลันดับวูบลงพร้อมกับส่วนปลายแห่งเส้นชีวิตที่เลือนหายไปด้วยและแล้วเส้นลายมือของอัศนีก็ค่อยๆหรี่แสงลงทีละนิดจนกลับเป็นปกติอีกครั้งเว้นแต่เพียงเส้นชีวิตซึ่งหดสั้นลงกว่าเดิม
2: อะไรอ่ะ
1: เจ้ามังกรถามซ้ำกฎแห่งกรรมมีอยู่ว่าผู้ใดขวางกระแสกรรมของใครไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามผู้นั้นจะต้องชดใช้ด้วยตัวเองอัศนีอธิบายด้วยกังวานเสียงราบเรียบพร้อมกับปรับสีหน้าให้กลับเป็นปกติอย่างรวดเร็วหากดวงหน้าอันคมสันเกลี้ยงเกลานั้นยังคงชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อซึ่งพร่างพรายออกมาตามอารามตกใจเมื่อครู
2: ่งั้นคนที่ต้องชดใช้ให้ความตายของต้นยาพวกนี้เมื่อตะกี้ก็
1: เจ้ามังกรเอ่ยถามพลางเบิกตากว้างด้วยมั่นใจว่าเดาคำตอบได้ล่วงหน้า
3: ใช่เราเอง
1: ชายหนุ่มตอบพลางใช้ท่อนแขนที่กำยำสมส่วนปาดเหงื่อบนหน้าผากออกไป
2: แล้วใครสั่งให้แกทำบ้าๆแบบนั้น
3: ไม่มีใครสั่งเราหรอกมังกรเราแค่ไม่อยากให้เธอมีบาปเท่านั้นอีกอย่างความเมตตากรุณาก็เป็นธรรมะโดยธรรมชาติของเหล่าพรหมอันเป็นชาติกำเนิดในภพก่อนของเราอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครมาบังคับเราก็เต็มใจที่จะทำอัศนีตอบด้วยน้ำเสียงอันเป็นปกติจนไม่อาจคาดเดาถึงความรู้สึกแท้จริงภายในใจได้ซึ่งทั้งคำตอบและท่าทีของเขาก็ทำให้เจ้ามังกรหัวเสียขึ้นมาอีกมันจึงบริพาสเขาทันที
2: บ้าแกมันบ้าสุดๆเลยบ้าจนขี้เกียจจะเถียงแล้วแบบนี้จะนอนกันยังไงล่ะ ฮะ
1: อัศนีเดินไปยังจุดซึ่งปราศจากต้นหญ้าและวัชพืชใดๆและกวาดสายตาตรวจสอบจนแน่ใจว่าในบริเวณดังกล่าวไม่มีรังหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยชายหนุ่มก็เอนกายนอนลงณที่นั้นอย่างแช่มช้าแทนคำตอบว่าก็นอนตรงนี้สิ
2: เฮ้ยเจ้าบ้าตรงนั้นมันโคลนกับดินดำนะนอนแบบนั้นเนื้อตัวกับเสื้อผ้าก็เปื้อนหมดสิ
1: เจ้ามังกรโวยวายทันทีที่เห็นสภาพของพื้นที่ดังกล่าวแต่อัศนีก็ตอบด้วยกังวานเสียงอันบ่งบอกถึงความใจเย็นผ้าเปื้อนนั้นล้างออกได้ด้วยน้ำแต่ชีวิตอันดับศูนย์ไปแล้วแม้จะเอาน้ำมาล้างจนหมดมหาสมุทรก็ไม่มีทางฟื้นคืน
2: หึกลัวอายุไขตัวเองสั้นลงมากกว่าข้าไม่อยากเถียงด้วยแล้วข้าไปนอนบนหน้าผานั่นก็ได
1: ้ตรวจสอบให้แน่ก่อนนะว่าไม่มีใครนอนรอให้เธอทับอยู่ก่อนแล้วอัศนีสำทับตามหลังไป
2: รู้แล้วเว้ย
1: มันหันกลับมาตวาดแล้วบินไปยังที่หมายอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่ลืมที่จะทำตามที่อีกฝ่ายสั่งเพราะหวั่นอยู่ลึกๆในใจว่าจะโดนอัศนีเล่นงานด้วยวิธีประหลาดๆอันคาดไม่ถึงอีกหากขัดคำสั่งทว่าค่ำคืนนั้นเจ้ามังกรก็แทบจะไม่ได้นอนเลยเพราะมัวแต่ครุ่นคิดว่าเมื่อไหร่เส้นชีวิตของอัศนีจะหายไปหมดสักทีเพื่อที่มันจะได้กลับไปมีอิสระเหมือนเดิมไม่ต้องมีอัศนีมาคอยตามควบคุมความประพฤติอีกและแล้วมันก็นึกแผนชั่วร้ายออกจนได้รุ่งสางวันต่อมาหลังจากตื่นนอนแล้วเจ้ามังกรก็รีบออกบินค้นหาสัตว์บาดเจ็บอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเป้าหมายบางอย่างซึ่งอยู่ในใจและเมื่อเห็นเสือตัวหนึ่งเดินขาลากมาพร้อมกับโลหิตซึ่งไหลซึมออกมาจากบาดแผลที่ต้นขาข้างนั้นมันก็รีบร่อนลงไปบอกเสือตัวนั้นว่า
2: ถ้าแกตามเข้ามาดีๆข้าจะช่วยให้แผลของแกหายเป็นปลิดทิ้ง
1: จากนั้นมันก็ออกบินนำเสือตัวนั้นกลับไปยังที่พักและให้เสือนอนหมอบรออยู่ใกล้ๆจนกระทั่งอัศนีสวดมนต์เสร็จเจ้ามังกรก็รีบบินไปหาอัศนีและชี้ให้ชายหนุ่มมองไปที่เสือตัวนั้นทันที
2: โอ้อัศนีดูนั่นสิเสือลำบาก
1: มันเรียกอัศนีด้วยชื่อแทนสรรพนามว่าแกดังเมื่อวันวานที่ผ่านมาแต่อัศนีก็ไม่ใส่ใจชายหนุ่มทอดสายตาไปพิจารณาเสือตัวนั้นก่อนจะปรารภด้วยกระแสเสียงปกติท่าทางคงจะถูกพรานป่าหรือชาวบ้านยิงมา
2: ไปรักษาสิ
1: เจ้ามังกรเสนอด้วยสีหน้าคล้ายใจบุญซึ่งอัศนีก็ตอบรับด้วยการพยักหน้าและรีบเหาะไปดูบาดแผลให้เสือตัวนั้นอย่างรวดเร็ว เจ้ามังกรลอบหัวเราะอยู่เงียบๆเมื่อเห็นอัศนีหลงกลให้กับแผนชั่วร้ายของมันได้อย่างง่ายดายซึ่งแผนร้ายที่เจ้ามังกรคิดออกเมื่อคืนวานก็คือการหลอกให้อัศนีบำบัดรักษาสัตว์อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่เส้นชีวิตของอัศนีจะได้หมดไปไวๆจากผลของการฝืนกฎแห่งกรรมและเมื่ออัศนีตายเมื่อไหร่วาระนั้นก็คือเวลาแห่งอิสรภาพของมันดังนั้นพออัศนีช่วยเสือตัวนั้นเสร็จแล้วเหาะกลับมาเจ้ามังกรก็รีบบินไปดูที่มือข้างซ้ายของอัศนีอย่างไม่รอช้าทว่ามือข้างนั้นกลับเป็นปกติมิได้มีวี่แววจะส่องแสงเรืองโรจน์ออกมาแต่อย่างใดแม้ว่ามันจะเพ่งมองและรอจนเวลาผ่านไปหลายอึดใจแล้วก็ตาม
2: เฮ้ยทำไมแกถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: มันหลุดปากถามออกมาเองอย่างอดไม่ได
3: ้แล้วเธอจะให้เราเป็นอะไรล่ะ
1: ชายหนุ่มย้อนถาม
2: ก็ทีเมื่อวานพอรักษาต้นยาเสร็จเส้นลายมือแกก็เปล่งแสงขึ้นมา แล้วเส้นชีวิตของแกก็หายไปทีละนิดนี่นา
1: อ๋อนั่นเพราะไฟของเธอในตอนนั้นได้แผดเผาต้นไม้เหล่านั้นจนเขาเจียนจะถึงแก่ความตายอยู่แล้วไงพอเราไปบำบัดให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาด้วยพลังวิเศษจึงเท่ากับว่าเป็นการขวางกระแสกรรมเส้นชีวิตเราถึงถูกตัดขาดเพื่อไปทดแทนอายุของพวกเขาแต่เสือตัวเมื่อกี้แค่บาดเจ็บธรรมดาไม่ได้เฉียดความตายอะไรเราจึงรักษาแผลให้เขาได้ง่ายๆด้วยการบำบัดธรรมดาซึ่งไม่ได้ฝืนกฎแห่งกรรมแต่อย่างใดคำตอบของอัศนีทำให้เจ้ามังกรอ้าปากค้างไปในทันทีเพราะมันรู้แล้วว่าหากมันยังคิดจะใช้แผนนี้ฆ่าอัศนีทางอ้อมมันจะต้องหาสัตว์ใกล้ตายมาให้อัศนีช่วยมากๆซึ่งไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆและหากมันจะแกล้งทำร้ายสัตว์อื่นให้ปางตายแล้วเรียกอัศนีไปรักษามันก็ไม่แน่ใจว่าถ้าอัศนีรู้จักสัตว์นั้นหรือจับได้เองว่าเป็นฝีมือมันอัศนีจะทำอย่างไรกับมันบ้างและสุดท้ายเมื่อความผิดหวังและโทสะเข้าครอบงำจิตใจจนทนไม่ไหวเจ้ามังกรก็ระเบิดอารมณ์ใส่หน้าอีกฝ่ายอย่างลืมกลัว
2: เกลียดขี้หน้าแกชิบหายเลยเมื่อไหร่แกจะตายไปสักทีวะข้าจะได้มีอิสระสักที
1: แต่แทนที่จะโกรธอัศนีกลับยิ้มให้มันอย่างเป็นมิตรทว่าในสายตาเจ้ามังกรกิริยาดังกล่าวคือการเย้ายวนให้มันหัวเสียมากกว่าเดิมเข้าไปอีกมันจึงบริพาทเขาด้วยเสียงตะคอกอีกครั้ง
2: ไม่ต้องมายิ้มหน้ารำคาญที่สำคัญมันไม่ช่วยให้ข้าคอยตามได้หรอกไอ้รอยยิ้มนั่นน่ะ
1: แต่แล้วเจ้ามังกรก็พลันชะงักและหยุดวาจาไปเองในทันใดเมื่อสายตามันเผลอไปสบกับยิ้มนั่นเข้าจังๆแน่นอนความรู้สึกของมันกำลังขัดแย้งกับสิ่งที่เพิ่งจะพูดไปยิ้มของอัศนีกำลังมีผลบางอย่างกับมันและทำให้มันลืมไปด้วยซ้ำว่ายังด่าอีกฝ่ายไม่จบและก่อนที่มันจะทันได้สติชายหนุ่มก็เอ่ยถามมาด้วยกังวานเสียงที่ไพเราะและเป็นมิตรถ้าเราตายไปจริงๆขึ้นมาเธอจะคิดถึงเราไหมล่ะมังกร
2: ไม่มีทางถ้าแกตายนะข้าจะมีความสุขมากจะจัดงานเลี้ยงฉลองสัก10 วัน 10 คืนเลย
1: เจ้ามังกรใส่อารมณ์ตอบกลับไปทันทีแต่อัศนีก็ไม่ถือโทษชายหนุ่มตอบรับว่าเราจะคอยดูว่าแล้วเขาก็แย้มยิ้มให้เจ้ามังกรด้วยความเอ็นดูจนมันทำอะไรไม่ถูกนอกจากทำหน้าบูตู้และหันหน้าหนีหากการหันหน้าหนีในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะโกรธหรือไม่พอใจแต่เป็นเพราะมันไม่กล้าที่จะสบตาอัศนีต่างหากเนื่องจากมันไม่อาจแน่ใจได้ว่าหากตาของมันไปสบเข้ากับยิ้มของอัศนีอีกมันจะเสียเหลี่ยมให้กับรอยยิ้มนั้นอีกหรือไม่เพราะแม้จะยังไม่มั่นใจนักแต่มันรู้สึกว่าชั่วขณะที่มันมองยิ้มของอัศนีไปเมื่อครู่ใจของมันคล้ายกับจะสัมผัสถึงคำว่าโลกสดใสขึ้นมาได้ในบัดดลซึ่งนอกจากพ่อแม่ที่ตายจากไปแล้วไม่เคยมีใครมอบความรู้สึกดังกล่าวให้กับมันได้อีกนอกจากอัศนี
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้น เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: เสียงเพลงจากอนาคตอัศนีแยกตัวไปซักผ้าและอาบน้ำชำระร่างกายนานแล้วแต่เจ้ามังกรก็นอนเฉยไม่ตามไปที่ลำธารซึ่งอัศนีก็กำลังแหวกว่ายอยู่แม้จะรู้ว่าณริมลำธารสายดังกล่าวในยามนั้นกำลังอุดมไปด้วยสาวงามหลากหลายเผ่าพันธุ์จำนวนมหาศาลซึ่งพากันมาชมความงามพร้อมของอัศนีอยู่กันเต็มไปหมดก็ตามเพราะถึงมันจะไม่อาจเอาชนะอัศนีได้ทั้งโดยพละกำลังอุบายและวาจาแต่เจ้ามังกรก็ยังไม่ยอมละพยศและมันเพิ่งคิดแผนการใหม่ขึ้นมาได้ว่าในคราวนี้มันจะใช้วิธีการดื้อเงียบเล่นงานอัศนีโดยจะไม่พูดสนทนาหรือตอบรับวาจาของอัศนีอย่างเด็ดขาดด้วยหวังว่าหากทำเช่นนั้นแล้วอัศนีอาจจะเบื่อมันจนพละจากไปเองสักวันหนึ่งทว่าอัศนีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับท่าทีของมันเลยเขายังคงดำเนินกิจวัตรของตนเองไปตามปกติและสุดท้ายจุ้มังกรเองกลับเป็นฝ่ายทนไม่ได้เพราะธรรมชาติเดิมแห่งจิตของมันไม่ใช่ผู้ที่จะสามารถทำเฉยเมยกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวได้นานๆอยู่แล้วมันจึงลอบชำเลืองมองความเป็นไปของอัศนีอยู่เป็นระยะครั้นเห็นอัศนียังเล่นน้ำอยู่อย่างสนุกสนานโดยมีนารีหลากหลายเผ่าพันธุ์จำนวนนับร้อยมาคอยเฝ้ามองอยู่โดยรอบด้วยความเคลิบเคลิ้มหลงไหลไฟริษยาของเจ้ามังกรก็ปะทุขึ้นที่กลางใจของมันในบัดดล
2: โว้ยจะแช่น้ำอีกนานแค่ไหนกันวะ
1: มันตะโกนใส่อีกฝ่ายด้วยอารมณ์พานระคนอิจฉาโดยไม่สนใจว่าเหล่าสตรีที่มาชุมนุมกันอยู่นั้นจะพร้อมใจกันชายตามองมาทางมันด้วยสายตาอันบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อกิริยาอันหยาบคายของมันในแง่ลบเพียงใดก็เสื้อผ้าเรายังไม่แห้งเลยนี่นาชายหนุ่มตอบกลับมาเรียบๆพลางเผยยิ้มพรายอย่างอารมณ์ดี
2: ไม่แห้งใช่ไหมยังไม่แห้งใช่ไหมได้ข้าจะช่วยให้มันแห้งเอง
1: ว่าแล้วเจ้ามังกรก็รีบบินไปหยุดอยู่ตรงหน้าเครื่องแต่งกายของอัศนีที่ถูกตากอยู่กับกิ่งไม้แล้วพ่นลมหายใจอันเป็นไอร้อนใส่จนเสื้อผ้านั้นแห้งสนิทอย่างรวดเร็วแล้วมันก็หันไปตะคอกชายหนุ่มอีกครั้งว่า
2: อ้าวแห้งแล้วทีนี้จะขึ้นได้หรือยังถ้าแกยังไม่ขึ้นข้าก็จะไปละ
1: ว่าแล้ว มันก็กางปีกบินนำไปทันทีซึ่งอัศนีก็ไม่ว่าอะไรนอกจากหัวเราะหึ่หึ่เบาๆอย่างขำในการกระทำที่สวนกันเป็นทวิจรของเจ้ามังกรชายหนุ่มค่อยๆขึ้นจากน้ำไปผลัดผ้าแล้วจึงเหาะตามเจ้ามังกรไปด้วยอารมณ์และจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานปล่อยให้บรรดาสตรีทั้งหลายที่ยังคงชุมนุมกันอยู่ณบริเวณนั้นเมื่อมองตามร่างของเขาไปด้วยความเคลิบเคลิ้มหลงไหลที่ยังคงค้างอยู่ในจิตใจไปอีกหลายชั่วยามไม่นานอัศนีก็เหาะตามไปจนทันเจ้ามังกรซึ่งพอเจ้ามังกรเห็นชายหนุ่มตามมามันก็ทำเฉยกับอีกฝ่ายอีกครั้งแต่อัศนีก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรกับท่าทีของมันแม้แต่น้อยเจ้ามังกรจึงเร่งความเร็วของตนด้วยความรู้สึกขัดใจทว่าอัศนีก็ตามมาขนาบได้อย่างง่ายดายเจ้ามังกรเห็นดังนั้นก็ยิ่งเร่งความเร็วอีกด้วยอติมานะแต่ก็ไม่อาจทิ้งชายหนุ่มไว้เบื้องหลังได้ดังใจหมายเพราะอัศนีมีความเร็วมากกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสามารถตามมาประกบได้ทันทุกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆและสุดท้ายเจ้ามังกรเองก็เป็นฝ่ายหมดแรงจนต้องลงไปเดินบนพื้นดินข้างล่างแทนความเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นไล่จับกับอัศนีโดยไม่จำเป็นทำให้เจ้ามังกรกลับต้องเป็นฝ่ายเดินตามหลังชายหนุ่มแทนและเหตุที่มันยอมเดินตามอัศนีก็เพราะเกรงว่าหากมันคิดหนีแล้วโดนจับได้ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะโดนอีกฝ่ายเล่นงานหรือลงทันด้วยมาตรการแบบไหนอีกและด้วยอติมานะในใจเจ้ามังกรก็ยังคงฝืนธรรมชาติของจิตตัวเองโดยการทำเฉยเมยกับอัศนีซึ่งผลก็ไม่ต่างจากเดิมนักเพราะพอมันเฉยอัศนีก็เฉยตามได้โดยไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยด้วยซ้ำและสุดท้ายคนที่ร้อนรนขึ้นมาก่อนก็คือตัวเจ้ามังกรเอง
2: นี่แกจะเดินก้มหน้าไปจนถึงเมื่อไหร่กันฮะเห็นแล้วรำคาญตาชิบหาย
1: มันตวาดไล่หลังไปด้วยอารมณ์พานเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินมองพื้นไปตลอดทางซึ่งอันที่จริงแล้วอัศนีก็มิได้เดินก้มหน้างุดดินจนดูน่าเกลียดดังที่มันบริพาทเพราะเขาเพียงแค่เดินทอดสายตามองพื้นไปตลอดทางเท่านั้นแต่อัศนีก็ไม่ถือโกรธเจ้ามังกรอีกเช่นเคยเพราะเขาเข้าใจได้ว่าอารมณ์หงุดหงิดและความไม่ได้ดั่งใจเป็นเหตุให้มันเห็นอะไรขัดหูขัดตาไปหมดชายหนุ่มจึงเพียงเอ่ยตอบด้วยกังวานเสียงเรียบโดยไม่หันกลับมามองว่าเราเดินเช่นนี้ตลอดชีวิตแหละเพราะเราไม่อยากพรากชีวิตไปจากกายของเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆและถึงเราพลาดพลั้งไปบ้างเราก็จะได้เห็นและรักษาเขาได้ทันว่าพลางอัศนีก็วาดฝ่ามือสาดพลังแสงมรีจิไปรักษาต้นไม้ใบหญ้าเล็กๆที่เขาจำต้องเหยียบเพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไปตลอดทางด้วยซึ่งละอองแสงสีรุ้งอันทอประกายวิบวับนั้นก็บำบัดให้ต้นพืชเล็กๆเหล่านั้นฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติได้ในบัดดล
2: เดินแบบนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวหกล้มหัวร้างข้างแตกจนได้ล่ะ
1: เจ้ามังกรยังไม่หยุดหาเรื่องแต่อัศนีก็ยังคงเดินทอดสายตามองพื้นต่อไปข้างหน้าพลางตอบกลับมาด้วยกังวานเสียงเรียบเฉยว่า
2: เราก็รักษาตัวเองสิแล้วถ้าเกิดสะดุดพลาดตกหน้าผาหรือเหวไปล่ะ
1: เจ้ามังกรตีรวนซ้ำอย่างไม่ยอมลดราวาศอกให
2: ้เราก็บินสิ
1: ชายหนุ่มตอบยิ้มด้วยอารมณ์ผ่องใสพร้อมกับก้าวเดินต่อไปด้วยอากัปกิริยาเดิมแต่เจ้ามังกรก็ยังไม่ยอมแพ้มันตะโกนเถียงไล่หลังไปอีกครั้ง
2: ก็แล้วถ้าเกิดบินไม่ได้ขึ้นมาล่ะ
1: ก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ไงอัศนีตอบเรียบ ด้วยน้ำเสียงและกริยาดุจเดิม
2: แกพูดอย่างกับว่าการตายแล้วเกิดใหม่มาให้ดีได้เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมมันง่ายอย่างกระปอกกล้วย
1: เจ้ามังกรสวนพลางหยุดนั่งลงด้วยเหตุผลอันมาจากอารมณ์หมั่นไส้มากกว่าความเหน็ดเหนื่อยซึ่งอัศนีก็หยุดฝีเท้าตามมันพลางหันกลับมาเผยยิ้มพรายและตอบมันด้วยเสียงที่กังวานอ่อนโยนมังกรเอ๋ยการตายแล้วเกิดใหม่ให้ได้ดังที่เธอว่านั้นง่ายซะยิ่งกว่าการหามรรคคาอันนำไปสู่การหลุดพ้นจากวังวนแห่งสังสารวัฏนี้มากมายนัก
2: โอ้ยปวดหัวเว้ยปวดหัวปวดหัวเงียบเงียบเงียบ
1: มันรีบตีโพยตีพายแบบเด็กๆทันทีเพราะไม่ปรารถนาจะฟังเรื่องยากๆที่มันยังไม่อาจเข้าใจได้อีกซึ่งอัศนีก็ยิ้มตอบรับการกระทำของมันด้วยความเอ็นดูแล้วกระแสจิตที่เย็นฉ่ำและเป็นมิตรอันสื่อโดยตรงจากหัวใจของอัศนีก็ดลให้มันเผลอตัวหันมามองหน้าเขาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อได้สบตาเข้ากับยิ้มของอัศนีอีกครั้งเจ้ามังกรก็แน่ใจว่าคราวที่แล้วมันไม่ได้รู้สึกไปเองอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้มันรับรู้ได้แล้วว่ายิ้มของอัศนีมีผลกับจิตใจของมันและมันมั่นใจว่าไม่ว่าใครจะกำลังรู้สึกอย่างไรหากได้เห็นอัศนียิ้มให้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะกลับรู้สึกว่าโลกสดใสขึ้นมาในบัดดลซ้ำยังลืมความขุ่นข้องหมองใจทั้งปวงไปได้หมดสิ้นอีกด้วย
2: ยิ้มของแกนี่มันอะไรกันเนี่ยเห็นที่ไร
1: มันหลุดปากพึมพำออกมาอย่างลืมตัวมันคือความจริงใจที่ให้กันชายหนุ่มตอบด้วยกังวานเสียงเป็นมิตรทว่าคำตอบนั้นก็ทำให้เจ้ามังกรรู้ตัวขึ้นมามันจึงตวาดเข้าไปด้วยความรู้สึกเสียเหลี่ยม
2: ไปตายซะเถอะจุบ่าเอ้ย
1: ก็ถ้าเราตายไปจริงๆแล้วเธอจะคิดถึงเราไหมล่ะมังกรอัศนีย้อนถามอีกครั้ง
2: ไม่มีทาง
1: มันลอยหน้าลอยตาตอบโดยไม่คิดเราจะคอยดูชายหนุ่มตอบพลางยิ้มพรายด้วยความเอ็นดูแต่เจ้ามังกรไม่ยอมเสียเหลี่ยมมากไปกว่านี้อีกแล้วมันจึงรีบหลบตาอีกฝ่ายพร้อมกับสบถว่า
2: อีโถ
1: ยังเจตนาให้ได้ยินก่อนจะรีบเฉเปลี่ยนเรื่องพูดเพราะแน่ใจแล้วว่าไม่มีทางเถียงชนะอัศนีได
2: ้ตะวันจะตกแล้วข้าเองก็เมื่อยขาเมื่อยปีจนไปไม่ไหวแล้วคืนนี้นอนกันที่นี่ก็แล้วกัน
1: หาที่นอนอันเหมาะสมแล้วก็ไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นนะอัศนีกำชับซึ่งเจ้ามังกรก็สวนกลับมาเสียงดังว่าร
2: ู้แล้วเว้ย
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตาตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรหม์

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิชจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
2: รุ่งเช้าของวันใหม่หลังจากเจ้ามังกรตื่นขึ้นมาก็เห็นอัศนีกำลังเล่นดนตรีอยู่ซึ่งมันไม่เคยรู้จักหรือได้ยินบทเพลงนั้นมาก่อนแต่ท่วงทำนองของเพลงก็ไพเราะจับใจเสียจนมันเคลิบเคลิ้มจุ้งมังกรจึงร้องให้อัศนีบรรเลงเพลงจนจบแล้วจึงถามว่า
3: เพลงของแดนไหนน่ะ
2: น่าจะถามว่าเพลงจากยุคไหนดีกว่านะชายหนุ่มผู้เป็นดั่งเทพบุตรเดินดินตอบยิ้มยิ้ม
3: บ่ะแกนี่ข้าอุตส่าห์ถามดีๆ
2: เจ้ามังกรอารมณ์กรุ่นขึ้นมาทันทีแต่อัศนีก็ตอบด้วยความใจเย็นก็คำตอบที่เรากำลังจะตอบก็คือเพลงซึ่งเราขับบรรเลงไปเมื่อครู่มิใช่เพลงของยุคนี้แต่เป็นเพลงอันจะเกิดขึ้นที่มนุษยภูมิในอีกหลายกับข้างหน้า
3: ฮะแล้วนี่แกไปได้เพลงที่อยู่ในอนาคตอันแสนไกลขนาดนั้นมาได้ยังไง
2: เจ้ามังกรถามเสียงดังด้วยดวงตาเบิกโพลงอย่างอัศจรรย์ใจรู้จักจินดานุยานไหมมังกรชายหนุ่มย้อนถามซึ่งเจ้ามังกรก็สายหน้าแทนคำตอบว่าไม่รู้จักเขาจึงอธิบายว่าจินดานุยานก็คือยานอย่างรู้ในสิ่งที่อยากจะรู้พี่อยากรู้เรื่องใดเพียงนึกถึงสิ่งนั้นก็จะสามารถรับรู้ได้ทันทีเป็นญาณระดับสูงมากๆสำหรับสรรพสัตว์อื่นๆซึ่งต่ำชั้นกว่าพรหม
3: ถึงขนาดอย่างรู้เรื่องในอนาคตที่ห่างไกลออกไปเป็นกับๆเนี่ยนะ
2: เจ้ามังกรถามด้วยความสนใจซึ่งชายหนุ่มก็พยักหน้าตอบก่อนจะอธิบายต่อไปอดีตคือสิ่งอันเคลื่อนห่างออกไปส่วนอนาคตคือสิ่งที่เข้าใกล้มาเรื่อยๆทุกขณะจิตเมื่อเรารู้การทำงานของการเวลาเช่นนี้แล้วเราก็สามารถส่งยานวิถีจิตของเราข้ามการเวลาได้ดึงใจหมาย
3: ถ้าอย่างนั้นแกก็สามารถรู้ได้แล้วสิว่าข้าจะได้คู่ครองเมื่อไหร่และเป็นผู้หญิงแบบไหน
2: เจ้ามังกรถามด้วยดวงตาซึ่งฉายแววแห่งความหวังเสียใจด้วยนะตอนนี้เราทำแบบนั้นไม่ได้แล้วล่ะ
3: อ้าวทำไมอ่ะ
2: เราเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเดิมเราเป็นอรูปพรหมชั้นเนวสัญญาแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้บอกเธอว่าการจะเกิดเป็นอรูปพรหมขั้นสูงสุดเช่นนั้นได้เราจำเป็นต้องละทุกๆอย่างที่เราเคยมีทั้งรูปกายแห่งจิตอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่สัญญาความทรงจำอันหยาบและไม่จำเป็นรวมถึงพลังและสรรพวิชาหลายๆอย่างในอดีตชาติเราก็ต้องลาทิ้งให้หมดจึงจะถือกำเนิดเป็นอรูปพรหมที่อยู่ในสภาวะอันแทบจะไร้ซึ่งสัญญาเช่นนั้นได้แน่นอนรวมถึงศาสตร์การส่งญาณวิถีจิตข้ามการเวลานั้นด้วยเราได้ละและลืมมันไปจนหมดสิ้นแล้ว
3: โกหกน่ะก็เมื่อกี้แกยังร้องเพลงของโลกอนาคตได้อยู่เลย
2: เจ้ามังกรเถียงเพลงพวกนั้นเราได้เนื้อมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นรูปพรหมอยู่ในชั้นอภัสราและเราก็ถูกใจในเนื้อหาและทำนองของเพลงจึงได้จดจำไว้เป็นอารมณ์อยู่ในอนุสัยแห่งสัญญาของเรามาจวบจนทุกวันนี
3: ้แล้วไอ้วิชาต่างๆที่แกใช้ยิงข้าเอาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงกับทำอะไรแปลกๆต่างๆนานาน่ะล่ะ
2: วิชาและทักษะเหล่านั้นเราได้มาจากอัศวินเทพสองพี่น้องหลังจากเราถือกำเนิดขึ้นในภพนี้ได้ไม่นานแน่นอนว่าเทพแห่งการแพทย์ฝาแฝดคู่นั้นก็มีจินดานุญาณเหมือนกันแต่พวกเขา มิได้มีพลังอย่างรู้ข้ามการเวลาจินดานุญาณที่เราได้มาจากพวกเขาจึงข้ามการเวลาไม่ได
3: ้โถ่เ
2: จ้ามังกรโวยออกมาด้วยอารมณ์ผิดหวังซึ่งอัศนีก็รับรู้ได้ชายหนุ่มจึงกล่าวกับมันด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนกำลังคิดว่าชีวิตมีแต่เรื่องไม่สมหวังละสิคราวนี้จุ้มังกรเอาแต่นิ่งไม่ยอมตอบอัศนีจึงเป็นฝ่ายกล่าวต่อไปซะเองเธอรู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างในสามโลกนี้จำต้องมีเกิดแก่เจ็บตายวงเวียนไปเป็นวัฏจักร
3: รู้สิรู้ด้วยว่าแม้อดีตอรูปพรหมผู้เคยมีอายุเป็นล้านล้านปีอย่างแกก็ต้องตายสักวัน
2: เจ้ามังกรแดกดันแต่อัศนีก็ไม่ถือสาชายหนุ่มกล่าวเข้าเรื่องต่อไปอย่างปกติด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอันแสดงถึงความเอ็นดูอีกฝ่ายแล้วเธอรู้ไหมว่าแม้แต่ความทุกข์เองมันก็มีวันตายเหมือนกัน
3: ฮะเป็นไปได้ยังไงที่ความทุกข์จะตาย
2: เจ้ามังกรหลุดปากถามกลับมาทันทีชายหนุ่มจึงยิ้มให้และตอบด้วยกังวานเสียงอันเปี่ยมด้วยไมตรีมันตายจากเธอและเราไปหลายครั้งแล้วแต่เธอไม่เคยสังเกตเองต่างหากก็เวลาที่พวกเราสมหวังและมีความสุขนั่นแหละคือเวลาที่ตัวทุกข์เก่าของเราตายจากเราไปแล้วและเราก็จะมีความสุขเรื่อยไปตราบจนความสุขนั้นตายไปและมีความทุกข์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาคำตอบของอัศนีทำให้เจ้ามังกรถึงกับตกตะลึงและอึ้งไปหลายอึดใจมันไม่เคยคิดหรือสังเกตเช่นนั้นมาก่อนจริงๆทันใดนั้นเองฝนก็กระหน่ำตกลงมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีคลุยจนทั้งอัศนีและเจ้ามังกรเปียกโชกไปด้วยกันแต่หาฝนดังกล่าวก็ไม่อาจทำอะไรทั้งคู่ไปได้มากกว่านั้นเพราะทั้งเจ้ามังกรและมนุษย์อันมาจากอรูปพรหมอย่างอัศนีมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนความเย็นจากสายฝนนั้นไม่อาจทำอะไรได้แต่เมื่อฝนตกนานเข้าเรื่อยๆเจ้ามังกรผู้มีความอดทนน้อยก็เริ่มหงุดหงิดอัศนีจึงร้องเพลงจากอนาคตอีกเพลงและได้ใช้ภาษาจิตช่วยสื่อความหมายให้เจ้ามังกรเข้าใจเนื้อหาของเพลงนั้นได้อีกด้วยและถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรกับที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจอดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ
3: เพลงอะไรอ่ะ
2: เจ้ามังกรถามออกมาทันทีที่แน่ใจว่าเพลงจบแล้วขณะเดียวกันฝนซึ่งตกอยู่นั้นก็เริ่มซาลงฤดูที่แตกต่างเป็นเพลงซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตที่แสนไกลจากนี้ไปหลายกันณแผ่นดินหนึ่งซึ่งพระพุทธศาสนาไปเจริญงอกงามอยู่แม้จะเป็นช่วงของกาลียุคแต่นักดนตรีท่านหนึ่งในสังกัดซึ่งแผ่นดินนั้นเรียกว่าเบเกอรี่มิวสิกก็ยังสามารถแต่งบทเพลงที่ไพเราะและแฝงไว้ซึ่งคติธรรมนี้ขึ้นมาได้อัศนีตอบอย่างละเอียดจากนั้นในชั่วอึดใจต่อมาฝนก็หยุดตกพอดีเมื่อพระอาทิตย์กลับมาฉายแสงอีกครั้งความอบอุ่นก็เริ่มกำจายนอกจากนั้น ยังมีสายรุ้งที่งดงามพาดผ่านท้องฟ้าในทิศเบื้องหน้าของอัศนีและเจ้ามังกรเห็นหรือยังล่ะมังกรความทุกข์จากความหนาวเย็นเมื่อครู่ได้ตายจากพวกเราไปแล้วชายหนุ่มเอ่ยเสียงกังวานซึ่งแม้เจ้ามังกรจะไม่ได้ตอบอะไรออกมาแต่มันก็ได้จดจำเนื้อเพลงท่อนสุดท้ายที่ออกจากปากอัศนีเมื่อครู่จนฝังลึกเข้าไปในสัญญาของมันแล้วและเนื้อเพลงท่อนดังกล่าวก็ยังคงขับขานอยู่ในมโนทวารของมันว่าอย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจอดทนเวลาที่ฝนพรำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
2: ทลิตโทรุ้งกินน้ำอันตรธานหายไปแล้วหยาดฝนที่คาอยู่ตามผืนดินและใบไม้ใบหญ้าก็เริ่มแห้งเหือดไปตามวิถีแห่งธรรมชาติแต่ไหนแต่ไรมาจู้มังกรไม่เคยสนใจในความเป็นไปของธรรมชาติต่างๆดังกล่าวเลยทว่าตอนนี้มันเริ่มรู้สึกแล้วว่าสรรพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและเป็นไปอยู่รอบๆตัวมันล้วนมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของเพลงจากอนาคตที่อัศนีได้ขับร้องให้มันฟังไปเมื่อครู
8: ่เพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะ
2: มันถามอีกครั้งด้วยหมายว่าจะจำชื่อเพลงให้ขึ้นใจดังที่ได้จำท่อนสุดท้ายของเพลงดังกล่าวได้แล้วฤดูที่แตกต่าง
8: ถ้าเปรียบสายรุ้งที่เพิ่งหายไปนั่นเป็นตัวความสุขเวลานี้ก็คงเหมือนกับตอนที่ความสุขได้ตายจากเราไปแล้วและชีวิตของเราก็อาจจะเจอกับความสุขตัวใหม่หรือความทุกข์ตัวใหม่ก็ได้ตามแต่ดวงชะตาของเราจะบันดาลให้เป็นไปถูกไหมอัศนี
2: ก็ถูกแต่ว่าปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราและเธอไม่ใช่ดวงชะตาหรอกนะแต่คือกรรมต่างหากล่ะอัศนีตอบยิ้มยิ้มและก็เป็นครั้งแรกที่เจ้ามังกรไม่เถียงกลับมาทั้งที่มันเองก็รู้ว่า
8: ตัวเองเพิ่งถูกชายหนุ่มแย้งไปหยกหยกซึ่งมันก็แปลกใจมากๆว่าทำไมคราวนี้มันถึงไม่รู้สึกโมโหอัศนีเลยแม้แต่น้อยและในขณะที่เจ้ามังกรกำลังสงสัยอยู่นั้นอัศนีก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไปในบัดดล
9: จะไปไหนน่ะ
8: มันรีบหันไปถามซึ่งคำถามดังกล่าวก็ปราศจากสรรพนามที่มันเคยใช้เรียกอีกฝ่ายว่าแกและก่อนที่มันจะรู้ตัวชายหนุ่มก็หันมาตอบด้วยกังวานเสียงเรียบกิจวัตรประจำวันในยามเช้าของเราคือการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอันเราพบเห็นได้ด้วยตาหรือรู้ได้โดยจินดานุญาณดังเช่นที่เราช่วยเสือตัวเมื่อวานซึ่งบางทีเธออาจจะเห็นว่ากิจดังกล่าวของเราเป็นเรื่องน่าเบื่อดังนั้นเราจึงอนุญาตให้เธอรอเราอยู่ที่นี่ได
9: ้ไม่กลัวข้าหนีหรือ
8: มันถามยวนด้วยโทนเสียงต่ำเชิงทีเล่นทีจริงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราตามทันไม่ว่าเธอจะไปที่ใดหรือทิศไหนเราก็รู้และตามไปได้ตลอดชายหนุ่มตอบไม่ทันขาดคำเจ้ามังกรก็บินตามขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าง
9: ั้นก็ไปด้วยกันเลยจะได้หมดเรื่องไม่ต้องให้เจ้าเที่ยวไปเที่ยวมาหรือมาตามหาข้าทีหลังให้เปลืองแรง
8: ชายหนุ่มยิ้มพลางพยักหน้ารับแทนคำตอบจนเจ้ามังกรรู้สึกคล้ายเสียหน้าที่ตนเองยอมรับไมตรีของอัศนีได้ง่ายๆมันจึงรีบปั้นสีหน้าและเปลี่ยนน้ำเสียงตัวเองให้ออกมาในทางตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองก่อนจะกล่าวต่อไปโดยไม่ยอมสบตาอีกฝ่าย
9: อย่าเข้าใจผิดล่ะข้าไม่ได้มีใจผูกพันกับแกหรอกนะแต่ข้าเบื่อที่จะหนีแล้วก็ไม่อยากโดนแกใช้พลังประหลาดเล่นงานอีกแล้วต่างหากล่ะดังนั้นจงจำใส่หัวไว้เลยว่าวันไหนก็ตามที่เส้นชีวิตของแกหมดไปข้าจะรีบจากไปด้วยความสุขทันที
8: ทว่าอัศนีก็ไม่ตอบโต้อะไรนอกจากแย้มริมฝีปากให้พร้อมกับมองเจ้ามังกรด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเข้าใจในความรู้สึกแท้จริงของมันก่อนจะเหาะมุ่งไปยังทิศทางอันเป็นเป้าหมายอย่างรวดเร็ว
9: อ้าเฮ้ยรอดูสิ
8: เจ้ามังกรหลุดปากตะโกนตามหลังไปจากนั้นมันก็เร่งความเร็วตามอัศนีไปติดๆโดยที่มันเองก็นึกสงสัยตัวเองอยู่ในใจเหมือนกันว่า
9: ทำไมข้าถึงต้องอยากตามมันให้ทันด้วยวะ
8: พอบินตามอัศนีมาถึงที่หมายเจ้ามังกรก็พบว่าณพื้นปัตภีเบื้องล่างมีชายชะกันร่างใหญ่หน้าตาดุดันไว้หนวดเครารุงรังคนหนึ่งกำลังยืนถือดาบซึ่งถูกชโลมด้วยโลหิตสดๆอยู่และณเบื้องหน้าของชายผู้ถือดาบนั้นก็มีร่างของเด็กหนุ่มวัยประมาณ17ข้าวนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งจมกองเลือดอยู่และที่สะดุดตาเจ้ามังกรที่สุดก็คือมือข้างหนึ่งของเด็กคนนั้นยังคงยื่นตรงมาทางปลายเท้าของชายชะกันผู้เป็นคู่กรณี
9: โจรปล้นชิงทรัพย์เงินหรือ
8: เจ้ามังกรเปรยถามเมื่อกวาดสายตาไปพบสร้อยคอประดับอัญมณีสีน้ำเงินเม็ดใหญ่ในมือของชายผู้ถือดาบครั้นอัศนีพยักหน้าตอบเจ้ามังกรก็รู้สึกหมั่นไส้ในโจรที่ยังคงยืนจังก้าอยู่เบื้องล่างขึ้นมาทันที
9: แบบนี้ให้ข้าจัดการเองจะเผาไปให้เหลือซากเลย
8: มันพูดพลางเข็นเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างมันเคี้ยวทว่าอัศนีก็ยกมือห้ามและหยิบพิณสามสายคู่ใจขึ้นมาขับลำและร้องเพลงด้วยภาษาจิตที่สามารถสื่อให้ทุกสรรพชีวิตเข้าใจได้ซึ่งเจ้ามังกรก็เดาได้ว่าบทเพลงที่มันไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนซึ่งอัศนีกำลังขับร้องอยู่นี้จะต้องเป็นหนึ่งในบทเพลงจากอนาคตที่แสนห่างไกลแน่ๆเ มันจึงลอยตัวฟังเพลงนั้นนิ่งๆและภาษาจิตของอัศนีก็ทำให้มันเข้าใจเนื้อความของเพลงได้ว่าของ

0: าสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษก

0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
2: ์นายศิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอส.และเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าขายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านแล้วก็เรื่องราวของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับที่เราจะอยู่พูดคุยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการกันนะครับฟังกันสดๆทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับแล้วก็สามารถบางท่านบอกว่าวิทยุบางทีก็ไม่ได้อยู่บนรถหรือที่บ้านก็อาจจะไม่ได้มีวิทยุฟังนะครับนอกจากที่จะฟังทางวิทยุแล้วนะครับเรายังมีช่องทางฟังวิทยุเช่นเดียวกันแต่เป็นการฟังผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บไซต์ก็เพียงท่านใช้โทรศัพท์หรือว่ามีการใช้พวกสื่อออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั่นคือช่องทางที่ท่านสามารถฟังทางสื่อออนไลน์นะครับก็เป็นวิทยุเหมือนกันแต่เป็นการจัดรายการหรือการสื่อสารรายการวิทยุผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับอันนั้นคือช่องทางหลักที่ท่านสามารถติดตามฟังได้ทุกรายการตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือจะทางสื่อเว็บไซต์นะครับก็ช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามีกัน2วันนะครับคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นพบกัน10นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันอาทิตย์นั้นเราพบกัน13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับในแต่ละวันนะครับผมก็จะนำเรื่องราวประสบการณ์จากหน้างานมาสู่การแชร์แล้วก็การพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีก1วันที่พูดคุยกันแล้วก็ส่งเสียงตามสายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับส่งเสียงตามสายพูดคุยกันวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือจัดรายการส่งภาพพร้อมเสียงเข้ามาได้ปกติท่านก็จะสามารถฟังรายการแล้วก็เห็นภาพการจัดรายการหรือภาพจากประสบการณ์จากหน้างานนะครับวันนี้นะครับจริงๆก็อยู่ที่หน้างานแหละนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นช่วงของเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับจากหน้างานไปนู่นจากหน้างานไปนี่นะครับเพราะช่วงไหนที่ผมอยู่หน้างานหรือช่วงไหนที่มีภารกิจอยู่ข้างนอกนะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องได้นะครับก็จะเป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายเข้ามาให้กับทุกท่านได้ติดตามเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุกันแทนนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงแรกที่จะพูดคุยกันนั้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับนำเรื่องราวที่ท่านมีสอบถามกันเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องของวิชาการกันสักเล็กน้อยนะครับที่เป็นวิชาการเพราะว่าหลายท่านถามนะครับซึ่งผมเองก็มีพูดถึงวัสดุในบางชนิดวัสดุในบางประเภทนะครับท่านอาจจะถามเอ๊ะแล้ววัสดุประเภทนี้มันใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าวัสดุบางประเภทนั้นนะครับมันจะอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องของการกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างนะครับการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้งานนะครับซึ่งอาคารนั้นก็จะมีอาคารประเภทควบคุมการใช้งานนะครับอาคารที่ไม่ได้ผ่านไม่ต้องควบคุมหรือการที่เราใช้วัสดุนะครับที่อยู่ในประกาศของการใช้วัสดุในอาคารก่อสร้างประเภทควบคุมวัสดุบางอย่างนะครับต้องเป็นไปตามประกาศนี้แต่วัสดุบางอย่างมันเป็นการแอพพลายเป็นการประยุกต์ใช้นะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่สักทีเดียวนะครับในชีวิตจริง เอาในชีวิตจริงนะครับแต่ในการปฏิบัติบางครั้งนะครับเราก็ต้องไปนั่งลงในรายละเอียดนะครับซึ่งการที่มีกฎนะครับการกดออกกฎหรือว่าการกำหนดคุณลักษณะของคุณสมบัติแบบนี้มานะครับมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเป็นความสะดวกหรือการสื่อสารที่จะสามารถเข้าใจตรงกันได้นะครับเพราะว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิดนะครับของการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับแล้วก็รายละเอียดของวัสดุนะครับก็จะมีการพัฒนาต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดท่านมีโอกาสไปงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสถาปนิกนะครับหรือว่างานของบริษัทรับสร้างบ้านนะครับหรือว่างานทางวิศวกรรมนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละงานนะครับจะมีวัสดุนะครับต่างๆเกิดขึ้นมีวัสดุเดิมที่มีการพัฒนามีวัสดุใหม่ที่มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าวัสดุนั้นจะเป็นวัสดุเดิมหรือวัสดุใหม่นะครับล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่มีการพัฒนาแล้วก็การต่อยอดนะครับเป็นการพัฒนาการต่อยอดการสรรสร้างนะครับวัสดุต่างๆสิ่งต่างๆที่เราจะนำมาใช้กันเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับทั้งเรื่องของความสะดวกเรื่องของความสวยงามเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของการประหยัดพลังงานหลายๆวัตถุประสงค์ของการผลิตวัสดุออกมานะครับมันก็จะทำให้มีวัสดุใหม่ๆแล้วก็เป็นวัสดุที่นำมาซึ่งการต่อยอดหรือวัสดุที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่างๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนำรายละเอียดนะครับที่บางท่านอาจจะถามว่าอย่างเนื่องจากว่าผมเองก็มีการพูดถึงวัสดุใหม่ๆนะครับเช่น CFRP GFRP นะครับหรือ EPD นะครับหรือ EPS นะครับหรือวัสดุตกแต่งบางประเภทนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาท่านก่อสร้างแล้วเจอปัญหานะครับมันจะมีพวกเคมีพันก่อสร้างเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับที่เราจะนำมาผสมผสานในการแก้ปัญหาหรือผสมผสานในการใช้วัสดุนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงแรกนี้นะครับก็ขออนุญาตนำรายละเอียดซึ่งเป็นรายละเอียดที่อยู่ในประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับมาเจาะรายละเอียดกันนะครับในประกาศนี้นะครับเป็นการระบุนะครับเรื่องของวัสดุนะครับผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับแต่ลงรายละเอียดที่คิดว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงนะครับกับความเข้าใจนะครับแล้วก็มีคำบางคำบางทีถ้าเราอ่านเร็วๆนะครับมันอาจจะซ้ำกันไหมในการกำหนดนั้นนะครับไม่ซ้ำกันเพราะว่ามันมีพื้นที่ของการก่อสร้างแต่ละอาคารบ้านหรืออาคารนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยแล้วก็มีความใกล้เคียงกันด้วยนะครับซึ่งนะครับสิ่งแรกหรือว่าอันเนี้ยเป็นรายละเอียดที่อยู่ในประกาศข้อที่2ของประกาศนะครับก็คือวัสดุตกแต่งอาคารนะครับคำว่าวัสดุตกแต่งอาคารนี่นะครับในประกาศนั้นหมายถึงวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวภายในวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในเห็นไหมครับว่าเวลาอ่านบางทีเราอ่านเร็วๆนะครับวัสดุตกแต่งผิวภายในแล้วก็ต่อมาคือวัสดุตกแต่งผิวพื้นผิวภายในและผิวพื้นภายในเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีวัสดุตกแต่งผิวภายนอกนะครับหรือผนังภายนอกของอาคารนะครับภายในภายนอกนะครับทำไมพอภายในมันมีผิวภายในแล้วก็ผิวพื้นภายในพอภายนอกนะครับมันกลายเป็นแค่ผิวภายนอกหรือผนังภายนอกนะครับเพราะภายนอกนะครับส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ได้มีพื้นซึ่งในความเป็นจริงมีไหมมีนะครับมีพื้นเช่นพื้นรอบบ้านพื้นรอบอาคารนะครับเดี๋ยวก็อันนั้นก็จะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะไปอยู่ว่าอันนั้นเป็นส่วนไหนของงานภายนอกนะครับเรามาดูคำว่าวัสดุนะครับตกแต่งผิวภายในวัสดุตกแต่งผิวภายในนะครับผิวภายในถ้าเราจำง่ายๆก็คือผนังภายในหรือวัสดุตกแต่งที่อยู่ภายในอาคารนะครับที่อยู่กับผนัง นะครับเพราะคำว่าวัสดุตกแต่งผิวภายในนะครับความหมายของมันก็คือว่าเป็นวัสดุที่ใช้ตกแต่งผิวผนังฝ้าเพดานเสาคานฝ้าหรือแผงกั้นที่ติดอยู่กับที่ติดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอ่านเว้นวรรคไม่ได้นะครับฝ้านะครับหรือแผงกั้นที่ติดอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้นะครับคืออ่านแล้วเว้นวรรคผิดเนี่ยเดี๋ยวความหมายผิดเลยนะครับนะครับเพราะแผงกั้นที่ติดอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้แผงกั้นที่อยู่ติดกับที่ก็เช่นเราทำแผงกั้นขึ้นมาแล้วก็รอยก็ยึดตายนะครับซึ่งคำว่ายึดตายหมายถึงว่าเรายึดกับสมมติกลางผนังระหว่างผนังห้องเรามีทำแผงกั้นขึ้นมาเป็นม่านบังตาหรือยึดอยู่กับที่อันนี้เราว่าเป็นแผงกั้นที่ติดอยู่กับที่หรือคำว่าเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้หมายถึงว่าเรามีทำไว้ตั้งไว้ปุ๊บวันนี้เราย้ายมาอยู่ด้านขวานะครับอีกส่วนหนึ่งเราย้ายไปอยู่ด้านซ้ายหรืออยู่ด้านข้างอยู่ด้านหน้าก็แล้วแต่นะครับนั่นก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นแผงกั้นที่เคลื่อนย้ายได้นะครับและเน้นคำว่าอยู่ภายในอาคารนะครับแล้วก็หมายรวมถึงวัสดุบุผนังที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเสียงและใช้เป็นชนวนกันความร้อนอันนี้สำคัญเลยนะครับหลายๆครั้งที่ท่านถามว่าที่ผมพูดถึงเรื่องของชนวนนะครับชนวนใยแก้วนะครับชนวนดูดซับเสียงนะครับชนวนกันเสียงชนวนบล็อกเสียงนะครับพวก EPS EPD XPS นะครับหรือแผ่นไฟเบอร์กลาสหลายๆวัสดุที่มันเป็นฉนวนกันเสียงเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของการวัสดุตกแต่งผิวภายในซึ่งนะครับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันเสียงหรือเป็นฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายองค์ประกอบกันความร้อนภายในกันความร้อนภายนอกนะครับอันนี้เรามาเจาะกันที่ภายในนะครับซึ่งภายในอาคารนะครับบางห้องเช่นเรามีห้องที่บ้านเหมือนกับที่ท่านถามผมมาครับมีห้องอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านนะครับมีน้องๆ อยู่แล้วชอบเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังร้องคาราโอเกะซึ่งถามว่าดีนะครับดีกว่าที่เราไปร้องคาราโอเกะข้างนอกเพราะอะไรครับพอร้องอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ก็เรียกว่าไม่เสียเงินมากนักเราก็ร้องอยู่ที่บ้านนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปรบกวนนะครับแม้กระทั่งคนในบ้านเองที่อาจจะกำลังนอนหลับอยู่หรือเพื่อนบ้านถ้าเราไปร้องข้างนอกเนี่ยครับห้องคาราโอเกะเนี่ยเขาก็จะทำแบบกันเสียงอยู่ข้างในนะครับคนข้างนอกไม่รู้นะครับแต่พออยู่ที่บ้านนะครับถ้าเราจะทำให้เหมือนกับ เราไปข้างนอกนะครับเราก็จะต้องมีการตกแต่งนะครับตกแต่งผิวตกแต่งพื้นตกแต่งผิวผนังต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้ข้อนี้นะครับมีการกำหนดเรื่องของวัสดุนะครับที่จะใช้ในการป้องกันเสียงและเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับการป้องกันความร้อนวันนี้นะครับอากาศบ้านเราเนี่ยนะครับมันร้อนมากๆร้อนจริงๆนะครับร้อนไม่รู้จะร้อนอย่างไรความร้อนที่มันเข้ามาเนี่ยนะครับ 70% นั้นมาจากหลังคาอีก 20% นั้นมาจากผนังรอบบ้านอีก 10% ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างการที่ถ้าเกิดท่านเห็นผมจัดรายการก็จะเห็นผมมีพูดถึงการใช้นะครับวัสดุที่เป็นฉนวน EPD XPS นะครับในการทำเป็นฉนวนกันความร้อนไม่ว่าจะไปวางบนหลังคาบ้านนะครับขออภัยครับการไปวางบนหลังคาบ้านจะเป็นภายนอกแล้วไม่ว่าจะเป็นวางใต้หลังคาบ้านบนฝ้าบนผนังภายในอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นฉนวนกันความร้อนที่เราไปติดตั้งภายในอาคารบ้านบางหลังนะครับร้อนมากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาฉนวนกันความร้อนนะครับไปติดตั้งใต้หลังคาได้หรือแม้แต่บ้านสร้างใหม่นะครับบ้านสร้างใหม่ก็สามารถเอาฉนวนกันความร้อนนะครับไปติดใต้หลังคาสามารถติดตั้งใต้หลังคาได้นะครับแล้วก็ทำเป็นบุผนังด้านในได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับความร้อนที่จะเข้ามาจากภายนอกบ้านอ่ะอันนั้นเป็นวัสดุภายในนะครับทีนี้อันนี้เป็นผนังนะครับถ้าพูดง่ายๆคือวัสดุตกแต่งผิวภายในเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ผนังนะครับแต่มีอีกประโยคนึงนะครับหรือข้อกำหนดหนึ่งในประกาศก็คือวัสดุตกแต่งพื้น ตกแต่งผิวพื้นไม่ใช่พื้นผิวนะครับจะผมขออนุญาตเอาตามก็มาวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในนะครับถ้าเกิดเวลาเราพูดกันในเรือบอกวัสดุออกมาวัสดุปูพื้นพื้นภายในนะครับพื้นภายในผนังภายในนะครับเพราะคำว่าวัสดุพื้นภายในก็คือในประกาศก็จะใช้คำว่าวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในนะครับก็หมายถึงว่าเป็นวัสดุที่ใช้ตกแต่งผิวด้านบนของพื้นทางลาดบันไดและลูกตั้งบันไดก็จะมีลูกตั้งลูกนอนนะครับที่อยู่ภายในอาคารแล้วก็หมายความรวมถึงวัสดุคลุมหรือปูบนส่วนดังกล่าวนั่นหมายถึงว่าพื้นผิวภายในเนี่ยนะครับไม่เราไอ้คำติดปากจะพื้นผิวภายในนะครับแต่ถ้าคำที่เขาใช้เนี่ยเป็นผิวพื้นภายในนะครับพื้นภายในกับผิวพื้นภายในนะครับพื้นภายในเช่นเราเทคอนกรีตเสร็จเราจะใช้วัสดุอะไรมาตกแต่งผิวนะครับผิวพื้นเช่นนะครับการที่เราจะปูด้วยไม้ปูด้วยลามิเนตปูด้วยยางกันลื่นปูด้วยยางกันกระแทกนะครับอันนั้นก็เป็นวัสดุแต่งผิวพื้นภายในนะครับซึ่งมันต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการเหยียบย่ำนะครับทนทานต่อการกระแทกหรือต้องมีความนุ่มเพื่อรองรับการหกล้มของผู้สูงอายุนะครับมันก็จะมีหลายองค์ประกอบในการที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะเลือกนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับอันนี้คือในส่วนของวัสดุคำว่าวัสดุตกแต่งผิวพื้นภายในนะครับทีนี้ไปอันต่อก็คือวัสดุที่ระบุมาในประกาศก็คือวัสดุตกแต่งผิวภายนอกพอภายในเนี่ยนะครับมีประกอบเป็นผิวภายในและผิวพื้นภายในแต่พอภายนอกนะครับจะมีอยู่ในประกาศเรื่องเดียวคือเป็นวัสดุตกแต่งผิวภายนอกก็หมายถึงว่าเป็นวัสดุที่ใช้ตกแต่งปิดหรือหุ้มผนังภายนอกเพื่อนะครับเดี๋ยวนะครับปุ๊บเพื่อนะครับนะครับวัสดุตกแต่งผิวภายนอกนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ตกแต่งปิดหรือหุ้มผิวภายนอกเพื่อปกป้องสภาวะอากาศสร้างความเป็นฉนวนหรือเพื่อความสวยงามนะครับความหมายหรือรายละเอียดของวัสดุที่ใช้กับตกแต่งหรือปิดหรือหุ้มผิวภายนอกนะครับก็คือผนังภายนอกนั่นเองนะครับหลักๆ ก็คือเพื่อป้องกันสภาวะอากาศเช่นป้องกันแดดป้องกันฝนนะครับป้องกันลมที่จะเข้ามาในตัวอาคารนะครับแล้วก็คำว่าสร้างเป็นความฉนวนเนี่ยนะครับก็เป็นความเป็นฉนวนในการป้องกันความร้อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบางบ้านเนี่ยนะครับบางทีเราทำผนังบ้านเนี่ยครับก็จะมีวัสดุหลายๆเช่นบางผนังก็ก่อด้วยอิฐบล็อกอิฐมวลเบานะครับแล้วก็หรือก่อด้วยผนังเบานะครับก็จะมีวัสดุที่ตกแต่งผิวภายนอกนะครับเช่นการฉาบปูนนะครับเสร็จก็จะมีการทาสีหรือมีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนก่อนที่จะฉาบปูนแล้วก็เป็นการทาสีหรือเราเอาไม้นะครับมาตกแต่งภายนอกเพื่อเป็นการป้องกันแดดนะครับมันก็จะมีซึ่งอันเนี้ยนะครับมันจะแตกย่อยออกไปเยอะเลยนะครับวัสดุและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวัสดุเหล่านี้มันจะมีการพัฒนาแล้วก็มีการก็เรียกว่าพัฒนาใหม่นะครับต่อยอดเรื่องของผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนในการใช้งานนะครับที่หลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญนะครับมันต้องมีความแข็งแรงเพราะมันจะต้องอยู่กับภายนอกเจอทั้งแดดลมฝนนะครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกแดดออกนะครับแดดเปรี้ยงๆอยู่นะครับมีฝนตกลงมาเพราะสภาวะจากร้อนของแดดมาสู่เรื่องของฝนที่เย็นแล้วก็ชื้นหรือจากอากาศร้อนไปสู่อากาศหนาวนะครับก็แล้วแต่เพราะวัสดุภายนอกมันก็จะต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศได้นะครับอันนั้นคือวัสดุนะครับที่ใช้คำว่าวัสดุตกแต่งผิวภายนอกนะครับทีนี้มาดูกันคำว่านะครับผนังภายนอกนะครับ ความหมายของคำว่าผนังภายนอกตามประกาศนะครับก็คือส่วนก่อสร้างในแนวตั้งซึ่งกั้นด้านนอกอาคารและทำมุมกับแนวราบตั้งแต่60องศาขึ้นไปนะครับเพราะเนี่ยความลาดเอียงของผนังภายนอกความตรงความดิ่งนะครับของภายนอก นะครับอันนี้ภายนอกนี่คือผนังที่เป็นแนวตั้งนะครับท่านต้องลองดูนะครับว่าเข้าใจว่าส่วนประกอบในแนวตั้งในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งซึ่งเป็นการทำอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีการทำมุมแนวราบตั้งแต่60องศาขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ภายใต้คำจำกัดความของคำว่าผนังภายนอกอีกข้อหนึ่งครับส่วนประกอบของหลังคานะครับส่วนประกอบของหลังคานะครับหมายความถึงส่วนประกอบหรือระบบที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งเพื่อปกป้องสภาวะอากาศและต้านทานแรงหรือน้ำหนักบรรทุกและหมายความรวมถึงวัสดุที่ใช้มุงหลังคาแผ่นรองใต้หลังคาและฉนวนแต่ไม่รวมถึงชิ้นส่วนของโครงสร้างหลังคาที่รองรับส่วนประกอบหรือระบบดังกล่าวนะครับอันนี้มีแยกนะครับถ้าแบบพูดแบบนี้นะครับแยกหมายถึงว่าคำว่าส่วนประกอบของหลังคานะครับจะไม่รวมถึงชิ้นส่วนหรือไม่รวมถึงโครงสร้างของหลังคานะครับไม่รวมถึงเหล็กจันทันอาเสนะครับไม่รวมถึงอาเสจันทันแปรหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เป็นส่วนประกอบส่วนประกอบเหล่านี้นะครับเป็นครวนประกอบของโครงสร้างหลังคาไว้สำหรับรองรับระบบหรือส่วนประกอบของส่วนประกอบของหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะครับคำว่าส่วนประกอบของหลังคาเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงเช่นกระเบื้องมุงหลังคานะครับแผ่นรองใต้หลังคาพูดถึงกระเบื้องมุงหลังคามันก็จะมีหลายประเภทกระเบื้องหลังคาคอนกรีตกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับแผ่นเมทัลชีตนะครับแผ่นไวนิลนะครับแผ่นซิงเกิลรูฟนะพวกนี้ก็เป็นวัสดุที่ใช้กับมุงใช้มุงหลังคานะครับเพราะวัสดุแต่ละอย่างมีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับและวิธีการมุงวิธีการวางระยะแปรของวัสดุแต่ละอย่างนะครับวัสดุมุงที่ใช้มุงหลังคาแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนะครับให้ถูกต้องว่าเราจะใช้แบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของการที่เราจะนำมาใช้นะครับเพราะวัสดุที่ใช้มุงหลังคานะครับก็จะมีตั้งแต่ที่ผมพูดถึงยกตัวอย่างนะครับกระเบื้องคอนกรีตแผ่นไฟกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เมทัลชีตนะครับซิงเกิลรูฟหรือวัสดุต่างๆนะครับที่เรามาใช้มุงหลังคาแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งคำว่าแผ่นรองใต้หลังคาอย่างเช่นนะครับการมุงด้วยหลังคาซิงเกิลรูฟเนี่ยก็จะมีแผ่นรองใต้หลังคานะครับแล้วก็ฉนวนคำว่าฉนวนเนี่ยนะครับมันจะมีความหลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่แผ่นสะท้อนความร้อนที่อยู่ใต้หลังคาเราก็เรียกว่าฉนวนนะครับแผ่นฉนวนที่มีความหนาเพื่อป้องกันความร้อนเราก็เรียกว่าฉนวนนะครับ EPD มวลเบาที่เรามาวางก่อนมุงหลังคาเราก็เรียกว่าฉนวนนะครับแผ่น XPS ที่เราจะใช้เป็นกันความร้อนเราเรียกว่าฉนวนนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับไม่รวมอยู่ในโครงสร้างของหลังคาซึ่งโครงสร้างต้องทำไว้สำหรับรับน้ำหนักส่วนนี้ให้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายละเอียดนะครับที่ผมนำมาพูดถึงวันนี้นะครับที่อยู่ในประกาศนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราจะนำมาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกับผมสัญชัยขนานนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับกับผมสัญชัยขนานแล้วก็คุณสุวิชาภารักษาทุกวันเสาร์นะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา1ชั่วโมงเต็มนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เรากลับมาพูดคุยกันต่อในรายการช่างรู้คู่บ้านช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาภารักษา
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรายละเอียดของวัสดุที่เราจะใช้กันในเรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับมีคำถามหรือมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาหรือพูดคุยกันได้นะครับท่านสามารถติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านได้นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับก็จะมีผมสัญชัยคณานและก็มีคุณสุวิชาภารักษานะครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเราก็จะพบกันเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะครับ2วันหยุดครับวันละ1ชั่วโมงนะครับสะดวกวันไหนก็ฟังวันนั้นหรือสะดวกทั้ง2วันก็ฟังได้ทั้ง2วันนะครับท่านสามารถติดตามรายการนะครับรายการสดๆที่เราพูดคุยกันนะครับก็จะเป็น2วันนี้แหละครับแล้วก็ติดตามฟังสดๆกันทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้จัดแบบส่งเสียงตามสายนะครับท่านก็สามารถที่จะชมพร้อมฟังฟังพร้อมชมนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับในบางวันได้นะครับทางเพจนะครับ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ติดตามถ้าวันไหนที่เป็นการจัดรายการเสียงตามเขาเรียกว่าเสียงพร้อมภาพนะครับเสียงเข้ามาภาพประกอบนั้นนะครับก็สามารถไปดูทาง YouTube ได้นะครับท่านเข้าไปใน YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับแล้วก็เข้าไปดูในเรื่องของรายการที่เป็นรายการสดนะครับท่านก็จะเห็นว่าผมมีจัดรายการสดแล้วก็สื่อสารผ่านภาพผ่านเสียงนะครับผ่าน YouTube ไว้นะครับเพื่อที่ท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับประสบการณ์จากหน้างานที่ไปทำมานะครับพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวต่างนะครับมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการนะครับการใช้วัสดุในการสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านปลูกบ้านเติมสุขนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ท่านติดตามฟังรายการนะครับผมสัญชัยกนานอยู่ในรายการพูดคุยกับทุกท่านแล้วก็มีคำถามที่ท่านถามกันเข้ามานะครับท่านที่มีคำถามสามารถฝากคำถามมาได้นะครับฝากคำถามไว้ที่ไลน์ผมนะครับจดไลน์ไว้นะครับ ID line @สัญชัยนะครับ ID line นะครับ @sunchai นะครับ @สัญชัยนะครับ @sunchai นะครับใส่เครื่องหมาย @ sign แล้วก็ @ singapore u united n norway c china h ฮ่องกง a อเมริกา i อินเดียแอดสัญชัยต้องมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ท่านแอดไลน์ขึ้นมาก็จะเป็นชื่อผมสัญชัยบ้านโฟมนะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าส่งข้อความในไลน์เนี่ยนะครับท่านสามารถถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาทางไลน์สอบถามท่านสามารถสอบถามนะครับปรึกษารายละเอียดการแก้ปัญหาการใช้วัสดุผ่านไลน์ได้นะครับที่ไลน์ ID นี่แหละครับหรือ ท่านจะโทรมาสอบถามก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563นะครับก็สามารถที่จะสอบถามทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ได้โทรเข้ามาส่งไลน์เข้ามาถามผมให้คำปรึกษากับทุกท่านได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าบางท่านนะครับพอโทรเข้ามาแล้วนะครับก็จะตามว่าให้ไปดูที่บ้านนะครับท่านถามอย่างบางท่านหนึ่งถามมาว่าที่บ้านนะครับเสาแตกแบบนี้ดูจากในคลิปแล้วต้องทำแบบนี้แบบนี้นะครับช่วยมาดูที่บ้านให้หน่อยนะครับจะทำยังไงจะซ่อมอย่างไรมีช่างไหมพาช่างมาด้วยนะครับมาแล้วก็ซ่อมเลยไม่ได้นะครับต้องบอกว่าคำว่าไม่ได้หมายถึงว่าไปถึงปุ๊บไปถึงซ่อมเลยไม่ได้นะครับทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับหรือแก้ปัญหาสุดร้าวรั่วร้อนนะครับการที่เราไปถึงแล้วจะซ่อมเลยนั้นนะครับเป็นไปได้ยากเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการพูดคุยเกิดจากส่งภาพมาแต่หน้างานจริงนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะเตรียมวัสดุและประเมินค่าใช้จ่ายได้บางท่านบอกว่าเนี่ยปัญหาเสาระเบิดเหมือนในคลิปเลยนะครับห้องน้ำรั่วเหมือนในคลิปเลยนะครับแต่คำว่าในคลิปเนี่ยบางทีเนี่ยความเสียหายมันไม่เท่ากันนะครับการแก้ไขหรือการทำงานก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดก่อนว่าการที่เราจะใช้คำว่าเหมือนในคลิปนั้นบางทีค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันแม้แต่ความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในคลิปกับเกิดขึ้นจริงก็ไม่เหมือนกันนะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ก่อนนะครับว่าเวลาที่ท่านถามนะครับบางทีมันอาจจะต้องส่งรูปหรือรายละเอียดมากกว่านี้ส่วนท่านที่ต้องการนะครับทีมที่จะไปทำการแก้ไขนะครับร่มแซมปรับปรุงนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับผมมีทีมนะครับทีมงานที่เขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรกับช่างรูคู่บ้านนะครับแล้วก็ผมเองก็จะคอยกำกับดูแลการจัดการในการซ่อมหรือการใช้วัสดุการแก้ไขนะครับกับทีมที่เป็นพันธมิตรนะครับเพื่อให้การแก้ไขหรือการใช้วัสดุนั้นเป็นไปตามที่ผมแนะนำเพราะหลายครั้งบางทีเราแนะนำไปนะครับผมแนะนำว่าท่านต้องใช้อย่างนี้ผสมอย่างนี้นะครับพอไปถึงหน้างานจริงบางทีกะเอานะครับกะเอาปรับปรุงเอาซ่อมเอานะครับซึ่งอันนี้ก็จะอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับเผื่อใครที่ติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือว่าสอบถามกันได้นะครับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามพูดคุยนะครับกับเรื่องราวต่างๆนะครับที่สามารถสอบถามหรือที่สามารถปรับปรุงหรือการแก้ไขนะครับก็สามารถสอบถามมาทางไลน์หรือทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดท่านฟังรายการแล้วมีข้อสงสัยนะครับสอบถามฟรีทางไลน์ทางโทรศัพท์แต่ถ้าเกิดจะตามให้ไปดูหน้างานมีค่าใช้จ่ายนะครับเขาเรียกว่าบอกแบบไม่ต้องเกรงใจก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับถ้าพูดกำกวมนะครับเดี๋ยวท่านก็จะบอกอ๋อไม่เห็นบอกเลยนะครับเพราะบอกให้รู้ว่าถามทางไลน์ทางโทรศัพท์ฟรีไปที่หน้างานมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นั้นแต่ละที่นะครับค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันนะครับส่วนท่านที่ถามว่าเอาแล้วจะมีทีมช่างทีมผู้รับเหมาไหมมีนะครับช่างรู้คู่บ้านมีพันธมิตรที่จะแนะนำนะครับในการทำงานแล้วก็ทีมงานที่ทำนั้นก็จะทำภายใต้นะครับการแนะนำของผมว่าท่านต้องใช้วัสดุแบบนี้อันนี้กรณีที่ใช้ทีมที่ผมเป็นพันธมิตรนะครับแต่ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรต้องการรายละเอียดเพื่อที่เอาละเอียดขั้นตอนนี้ไปหาช่างทำเองอันนี้ใช่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมตั้งใจว่าการแนะนำหรือการพูดคุยนั้นสามารถให้ท่านนำวิธีการขั้นตอนต่างๆไปคุยกับช่างตามความหมายหรือคำจำกัดความของชื่อรายการที่ผมตั้งไว้ที่คำว่าช่างรู้คู่บ้านนั้นคือต้องการให้ท่านมีความรู้เรื่องช่างอยู่คู่กับบ้านของท่านนะครับแต่มันเหมือนกับเราระบุคำจำกัดความไว้แต่ความหมายของคำจำกัดความนั้นมันจะยาวกว่าคำสั้นๆแค่ 2-3 คำนะครับเหมือนกันนะครับช่างรู้คู่บ้านหมายความถึงรายการที่ต้องการทำให้ท่านมีความรู้เรื่องช่างอยู่คู่กับบ้านคุยกับช่างรู้เรื่องคุยกับช่างภาษาเดียวกันและขณะเดียวกันช่างมีความรู้เรื่องของการใช้วัสดุ พื่อใช้วัสดุอย่างถูกต้องถูกวิธีตามขั้นตอนเห็นไหมครับว่าความหมายของมันนั้นมีความหมายที่มากครอบคลุมนะครับถึงมุมมองของเจ้าของบ้านมุมมองของช่างนะครับนั่นคือความหมายของรายการหรือคำว่าช่างรู้คู่บ้านที่ผมทำมานะครับซึ่งทำมาหลายปีนะครับก็ยังมีความหมายอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าหลายครั้งบางท่านนะครับบอกว่าแหมเพิ่งเจอช่างนะครับเขาเรียกว่าเบิกเงินไปแล้วไม่มาทำงานนะครับบางคนก็บอกว่าช่างเบิกเงินไปแล้วก็ไม่มาทำงานนู่นนี่นั่นนะครับก็สารพัดที่จะเจอนะครับช่างที่ดีมีเยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับช่างที่ดีมีเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่พูดแบบกันแน่กันแหนหรือพูดเล่นหรือพูดอะไรช่างที่ดีนั้นมีเยอะครับเพียงแต่ช่างที่ดีเรามักจะไม่ได้พูดซ้ำอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมก็เป็นช่างที่ดีนั้นผมไม่ได้พูดซ้ำบ่อยนะครับแต่พอช่างที่ไม่ดีเนี่ยครับเรามีโอกาสพูดซ้ำบอกกันเห็นมาโอ้ใช้ช่างคนนี้นายนี้นะครับไม่ดีเลยนะครับโอ้พอไปถึงไหนเราก็พูดโอ้โหเนี่ยบ้านฉันช้ำใจมากเลยนะครับได้นายนี่มานะครับโอ้มันทำงานไม่ดีเลยเบิกเงินไปแล้วก็ไม่มานะครับหรือเบิกเงินไปงวด2งวดแล้วก็เงียบนะครับวันนึงก็เอาของมาตั้งวันนึงก็เอาช่างมาลงคนนึงแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเห็นไหมครับเราก็จะบ่นแต่พอเราได้ช่างที่ดีเข้ามาทำงานนะครับเราบอกโอ้เนี่ยที่บ้านโชคดีมากเลยได้ช่างคนนี้ดีมากเลยและหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เราเห็นว่าช่างที่ไม่ดีนะมีเยอะแต่มีไหมมีนะครับมีนะครับช่างที่ไม่ดีมีจริงๆเพราะอะไรครับเพราะหลายอย่างวันนี้นะครับบางคนเนี่ยไม่ดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบางคนไม่ดีด้วยความตั้งใจหรือ อยู่ในสันดอนนะครับอยู่ในสันดอนมานะครับไปทำที่ไหนก็สร้างแต่ปัญหานะครับมีจริงๆนะครับซึ่งหลายท่านก็คงเจอกันมานะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับผมก็ได้รับสายแล้วก็มีการสอบถามบอกว่าป้านะครับเปลี่ยนช่างมาแล้วนะครับคนนี้เป็นคนที่3แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าคำว่าคนที่3มันคือใครนะครับแต่หรือคนที่1 2เป็นใครนะครับแต่ตอนหลังนี่ก็ลองถามว่างั้นผมขออนุญาตถามชื่อช่างที่เจอมาแล้วไม่ดีนะครับเผื่อนะครับเผื่ออะไรครับ1เราจะได้รู้ชื่อไว้นะครับเผื่อว่าวันหน้านะครับหรือครั้งต่อไปเวลาใครที่เจอปัญหานะครับเราก็จะได้ถามได้ว่าเอ้าพี่ติดต่อกับช่างคนไหนช่างชื่ออะไรถ้าเรารู้ช่างนะครับเราก็จะอ๋อคนนี้ผมเคยได้ยินมาจากคนนี้บอกแล้วนะครับคนนี้ไม่โอเคนะครับหรือบางคนอาจจะตรงกับที่ผมเคยแนะนำไปหรือเคยรู้จักนะครับหรือเคยพูดถึงนะครับแล้วมีคนเคยบอกมาว่าเอาคนนี้ช่างคนนี้ไม่ดีนะครับซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะครับก่อนหน้านู้นนะครับผมก็เคยเจอเลยนะครับผมก็มีผู้รับเหมาที่ผมส่งงานให้นะครับแล้วก็ไปทำงานนะครับปรากฏว่าไม่จ่ายเงินผม นะครับเห็นไหมไม่จ่ายเงินผมคือเขามีปัญหาเรื่องของการก่อสร้างนะครับที่ก่อสร้างขึ้นไปจน เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของช่างเรื่องคนงานนะครับสุดท้ายก็ประสบภาวะปัญหานะครับก็เอาของผมไปก็ไม่จ่ายเงินนะครับแล้วบ้านลูกค้าก็ทำไม่เสร็จนะครับมันก็เลยกลายลุงตุงนังกันไปนะครับลูกค้าก็ได้บ้านจ่ายเงินแต่ได้บ้านไม่เสร็จผมก็ส่งของไปแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะครับผมก็คุยกับเจ้าของบ้านบอกถ้าอย่างเงี้ยไม่จ้างต่อแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างเงี้ยนะครับผู้รับเหมามีปัญหาแน่นอนนะครับจริงๆอย่าว่าแต่ผู้รับเหมาเลยนะครับผมก็ยังมีผู้ว่าจ้างที่ผมขายของไปนะครับส่งของไปนะครับส่งแม้กระทั่งกลางค่ำกลางคืนนะครับส่งไปให้เพราะว่ามันส่งไปที่บ้านมันก็จะสะดวกเลยอย่างนึงบางทีผมปิดร้านเลิกงานนะครับก็ใส่รถกลับไปแวะไปเอาไปให้กลางคืนแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยนะครับอยู่ไกลแต่เพียงแต่ว่าพอกลางวันเราไปไม่ได้เราก็ไปให้ตอนกลางคืนปรากฏว่าวันดีคืนดีกลับไปนะครับไปเก็บเงินอ้าวไม่อยู่แล้วปิดบ้านหนีเห็นไหมครับมันมีความหลากหลายนะครับเป็นความหลากหลายจริงๆนะครับที่เรามีโอกาสเจอกันหรือว่าเรามีโอกาสที่จะเจอปัญหาแบบนี้กันนะครับก็เป็นการแชร์กันนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ ที่เราเจอกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะส่งผลกระทบนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับแล้วก็มีคำถามที่จะปรึกษาก็ปรึกษาได้ไม่ว่าที่เบอร์โทรศัพท์ผมที่0917893563นะครับหรือทาง LINE นะครับที่ ID LINE @sanchai นะครับ @แล้วก็ SUN CHAI @sanchai นะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าปรึกษากันได้นะครับเคยเจอช่างแบบไหนนะครับหรือเจอแล้วจะทำอย่างไรนะครับจะรับมืออย่างไรบอกได้นะครับเพราะว่าผมเองนั้นนะครับก็มีพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมามีพันธมิตรที่เป็นช่างนะครับแล้วก็พันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นช่างเองนะครับเขาก็เคยเจอกับสภาวะเขาทำงานดีเสร็จงานส่งมอบแต่นะครับเจ้าของบ้านตรวจยังไงก็ไม่ผ่านเพราะความรู้สึกว่าไม่เรียบร้อยเพราะใช้ความรู้สึกตรวจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าปัญหานะครับหรือการทำงานของงานก่อสร้างนะครับมันทำด้วยคนเพราะความการทำด้วยคนนะครับความประณีตความละเอียดนะครับผู้รับเหมา1คนอาจจะมีช่าง5คน5คนของผู้รับเหมาคนนี้การทำงานอาจจะไม่เหมือนกันเพราะบางสิ่งบางอย่างนะครับมันต้องดูว่าเรานะครับให้ความสำคัญกับส่วนนั้นแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนบางครั้งวันที่ตรวจงานวันที่รับงานเราดูละเอียดยิบเอาไฟส่องเอาตลับเม็ดวัดเอาระดับน้ำจับนะครับละเอียดเป๊ะนะครับและหลังจากส่งมอบเสร็จนะครับท่านไม่เคยสังเกตจุดเหล่านี้เลยนะครับเพราะท่านเอาจุดเหล่านี้นะครับมาเป็นตัวจับความรู้สึกเนี่ยนะครับมันเป็นความยากผนังนะครับบางทีผนังบอกว่าเวลาก่อมันได้ดิ่งก็จริงครับแต่เวลาเราฉาบเพื่อที่ปูกระเบื้องมันอาจจะมีบ้างหรือการเคาะกระเบื้องแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นนะครับมันอาจจะมีบ้างที่อาจจะไม่เท่าร่องยาแนวอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะแม้กระทั่งใช้ตัวสเปเซอร์หรือใช้ตัวบังคับร่องก็มีบางครั้งที่มันอาจจะไม่เป๊ะเพราะว่าน้ำหนักมันอาจจะมีไหลบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถ้ามันไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตเดินเข้าไปอาบน้ำแปรงล้างหน้าแปรงฟันนะครับหรือปลดทุกข์บำรุงสุขอยู่ในห้องน้ำนะครับถ้ามันไม่ส่งผลมากนักอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะยอมรับได้แต่สิ่งที่จะยอมรับไม่ได้เช่นนะครับเวลาเราทำพื้นห้องน้ำน้ำมันควรจะไหลไปลงที่ท่อน้ำทิ้งแต่ปรากฏว่าน้ำไปขังอยู่อีกฝั่งนึงอย่างเนี้ยอันเนี้ยไม่ควรเพราะอะไรครับเพราะนั่นหมายถึงว่าการใช้ชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยครับมันจะต้องมีเปลี่ยนคือหลังจากอาบน้ำเสร็จแทนที่น้ำจะไหลลงท่อท่านต้องไปกวาดน้ำมาลงท่อทุกครั้งอย่างนี้นะครับอันนี้ควรจะแก้นะครับเพราะมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตทุกวันท่านต้องมานั่งกวาดน้ำทุกวันซึ่งไม่ใช่เพราะการที่เราทำพื้นห้องน้ำให้ไหลไปลงท่อน้ำทิ้งคือการต้องการให้ระบายน้ำเสียนะครับน้ำที่เราใช้นะครับไปลงท่อน้ำทิ้งเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะทำการตรวจเนี่ยครับไอเนี้ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำให้เราลำบากเราเสียเวลาอาบน้ำเสร็จเราก็อยากจะออกมาจากห้องน้ำแบบสดชื่นที่ไหนได้ก็ต้องเตรียมไม้กวาดไว้คอยกวาดทุกครั้งที่อาบน้ำถ้าไม่กวาดน้ำก็จะไปขังอยู่อีกด้านนึงแล้วขังอยู่ทุกวันทุกวันนะครับมันก็จะเกิดคราบมันอาจจะทำให้เกิดความลื่นหรือนะครับอันตรายที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะครับวันนี้เบาๆสบายๆเพราะว่าเป็นการพูดคุยกันในรายการนะครับไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงที่จะมาพูดคุยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการใช้วัสดุต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับในการที่เราจะสร้างบ้านใหม่เราจะต่อเติมบ้านเราจะปรุงบ้านนะครับศึกษาและทำความเข้าใจครับการศึกษาทำความเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าหลายคนศึกษาทางอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับถาม AI ถามอากูถามอะไรก็ตามนะครับการสอบถามเหล่านั้นใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราสอบถามหรือเราศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับเราต้องนำมาวิเคราะห์ด้วยนะครับวิเคราะห์ประเมินว่าสิ่งที่แนะนำมานะครับเราจะนำไปใช้ได้ 100% ไหมสิ่งที่แนะนำมาเราจะต้องกลั่นกรองอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ประโยชน์หรือตรงกับความต้องการของเราตรงกับการใช้งานที่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆวันนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ผมนำเรื่องราวของการพูดคุยนะครับในเรื่องของการใช้นะครับประกาศ นะครับในประกาศเรื่องของประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงแรกที่พูดไปนั้นนะครับคือการใช้ประกาศของกระทรวงมหาดไทยนะครับในการกำหนดนะครับลักษณะและก็วัสดุนะครับที่เราพูดถึงไปในช่วงแรกนะครับในช่วงที่2นะครับยังมีพอมีเวลาอยู่นะครับก็ขออนุญาตมาเพิ่มเติมกันสักนิดนึงก่อนนะครับหลังจากที่หลากหลายนะครับในการเพิ่มเติมนี้นะครับเผื่อท่านที่กำลังฟังรายการอยู่นะครับแล้วพูดไปพูดมาบอกที่บ้านฉันก็อยากจะปรับปรุงนะครับเช่นหลังคารั่วนะครับหลังคาร้อนนะครับหรือความร้อนในบ้านเยอะนะครับจะมีติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างไรนะครับมีช่างไหมก็สอบถามได้นะครับบางงานนะครับผมก็จะเรียนท่านตรงๆว่าถ้างานแบบนี้นะครับท่านหาช่างใกล้บ้านงานแบบนี้นะครับถ้าหาไม่ได้บอกมาผมก็มีพันธมิตรช่างที่จะแนะนำให้นะครับหรืองานแบบนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าถามว่าช่างทำได้ไม่ทำได้แต่ผมไม่สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเช่นงานหลังคารั่วผมบอกวิธีการขึ้นไปดูหรือขึ้นไปแก้ได้แต่นะครับผมจะไม่ค่อยแนะนำพันธมิตรเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งผมแนะนำไปก็จริงแต่ผมไม่สามารถขึ้นไปตรวจสอบการทำงานของพันธมิตรได้เมื่อก่อนนะครับให้พันธมิตรไปก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับแต่ตอนหลังนะครับเนื่องจากว่าพอมีท่านบางท่านถามว่าอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยที่ใช้พันธมิตรที่แนะนำมาเนี่ยเพราะเขาว่าเชื่อสัญชัยขนานนะครับผมก็เลยว่าอ้าวนะครับก็แนะนำไปก็บอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าพันธมิตรที่คุณแนะนำไปทำงานเป็นอย่างไรนะครับก็ไม่เคยมีใครว่ากลับมาคำพูดนี้นะครับซึ่งมันย้อนกลับมาหาตัวเองเพราะอะไรครับเพราะผมเคยพูดเรื่องนี้ว่าช่างหรือผู้รับเหมาบางคนบอกโอ้ยท่านทำมาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยกลับไปถามซึ่งอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงว่าเวลาผมแนะนำนะครับผู้รับเหมาหรือช่างไปให้กับเจ้าของบ้านแล้วท่านไปคุยกันต่อเองนะครับถามว่าช่างที่ไปทำหรือผู้รับเหมาไปทำนั้นทำงานเรียบร้อยไม่เรียบร้อยจบไม่จบดีไม่ดีนะครับจริงๆผมก็ไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะผมไม่เคยกลับไปถามผู้รับเหมาผมไม่เคยกลับไปถามเจ้าของบ้านนะครับถ้าเราถามผู้รับเหมาผู้รับเหมาบอกเรียบร้อยส่งมอบเสร็จเราก็จบนะครับแต่นะครับพอเรากลับไปถามผู้รับเหมาก็บอกไม่ไอ้ที่คุณส่งมานะครับทำงานแรกๆดีหลังๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับบางคนก็บอกว่าเอาทำไปแล้วก็เบิกแต่เงินนะครับทำไปแล้วก็มีปัญหานะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านที่ใช้ผู้รับเหมาหรือพันธมิตรที่ผมแนะนำไปนะครับและท่านเจอปัญหาก็สามารถที่จะส่งข่าวกลับมาได้นะครับส่งข่าวบอกข่าวกันมานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีผู้รับเหมาที่มาซื้อมาอุดหนุนวัสดุที่ช่างรู้คู่บ้านนะครับผมก็จะจดเบอร์ไว้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อท่านนี้อยู่แถวนี้รับงานแบบนี้นะครับเวลาท่านโทรมาปรึกษาผมโอเคงั้นลองคุยกันเองนะครับลองคุยกันเองนะครับตอนนี้ย้ำว่าลองคุยกันเองเพราะท่านลองคุยแล้วก็ตรวจสอบกันดีๆเพราะเขาเป็นผู้รับเหมาที่มาซื้ออุดหนุนที่ช่างรู้คู่บ้านเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพันธมิตรคนนี้อันเนี้ยเป็นพันธมิตรที่ผมพามาทำผมจะมาเฝ้าดูแลการทำงานของเขาช่วงนี้ช่วงนี้เพราะเป็นช่วงสำคัญของการแก้ไขอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในการทำงานนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับคุยไปคุยมาเวลาก็มาเหลือไม่เยอะนะครับก็ที่ช่วงแรกที่เราพูดคุยกันไปนะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายข้อนะครับที่พูดถึงในเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับพวกแผ่นโลหะคอมโพสิตพลาสติกประเภทโฟมอลูมิเนียมอะไรต่างๆระบบกระจกนะครับมีอีกเยอะไว้นะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอามาพูดคุยและอาจจะทำภาพมาแชร์ด้วยนะครับเช่นว่าวัสดุประเภทพลาสติกประเภทโฟมพลาสติกประเภทโฟมแผ่นโลหะคอมโพสิตนะครับหรือกระจกนะครับเหมือนกับที่พึ่งเอาไปทำเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับตู้ป้อมนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการใช้ทั้งประเภทโฟมแล้วก็ประเภทของคอมโพสิตนะครับแล้วก็มีกระจกที่ใช้นะครับอายุนะครับเป็นการวัสดุนะครับที่ใช้ในการตกแต่งใช่ไหมครับมันมีความหลากหลายนะครับแต่เวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับลงรายละเอียดก็อาจจะได้นิดเดียวนะครับเพราะวันนี้ก็ช่วงแรกหลักการวิชาการตามประกาศ ช่วง2เบาๆสบายๆนะครับคุยกันเรื่องราวต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านที่ฟังรายการนะครับติดตามรายการช่องรู้คู่บ้านนะครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นส่วนวันอาทิตย์นะครับพบกันเวลา 13:00 นถึง 14:00 น2วันหยุดครับเสาร์และอาทิตย์นะครับสะดวกวันไหนฟังวันนั้นสะดวก2วันฟัง2วันฟังบนรถนั่งกินข้าวไปเข้าเว็บไซต์ฟังนะครับหรือฟังทางเพจในวันไหนที่ผมจัดรายการสดภาพพร้อมเสียงก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับฝากช่องทางที่ท่านสามารถติดตามได้นะครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาน YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับผมยังมีช่องทางอื่นๆนะครับ TikTok ช่างรู้คู่บ้าน IG สัญชัยขนานชื่อนี้แหละครับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานหรือสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านท่านพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับชื่อนามสกุลไม่เปลี่ยนเบอร์ไม่เปลี่ยนเพราะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ถือว่าดีสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์ไหมนะครับจัดรายการไม่จัดรายการค้าขายก็ชื่อนี้แหละครับสัญชัยขนานนะครับชื่อรายการหรือชื่อที่ผมตั้งไว้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพูดคุยก็คือช่างรู้คู่บ้านนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมคือ0917893563 LINE ครับ ID LINE @sanchai ครับ @sunchai นะครับทุกเรื่องบ้านมีคำตอบนะครับมีคำถามถามได้นะครับมีคำตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องบ้าน0917893563วันนี้เวลาหมดเวลานะครับเราพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นหรือติดตามกันวัน

0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทช FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
9: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนพศพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน

0: สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยอุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
2: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
3: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูกุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ก็ต้องขอสวัสดีในช่วงสัปดาห์นี้มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนรับเงินจากโครงการของรัฐบาลในเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะคะแล้วก็วันที่15 พฤษภาคมนี้เตรียมตัวให้พร้อมรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไม้ล่าสุดนี่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการการหาชนเขาก็ได้นำเอกชนเข้าไปร่วมมหกรรมเทรดโชว์รายการใหญ่นั่นก็คือ IMAX Frankfurt 2026ที่เยอรมนีนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวแคมเปญ Maximize Thailand นะคะที่จะเป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมไม้จากทั่วโลกเลือกที่จะเลือกไทยเป็นสถานที่จัดงานสำคัญแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศส่วนความเคลื่อนไหวในเรื่องของสายการบินตอนนี้เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนี้เป็นเดือนที่ต้องบอกว่าเจอกับสภาพจริงนั่นก็คือสายการบินต่างๆโดยเฉพาะการบินไทยนี่ก็ประกาศทยอยลดจำนวนเส้นทางบินลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนสำคัญของอุตสาหกรรมการบินนะคะก็ยังมีสายการบินอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้ยังมีเศรษฐกิจที่ดีและในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษคุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่1ปี2569นี่ตัวเลขยังเป็นบวกอยู่แล้วก็มีกรุงเทพในครองแชมป์รายได้นะคะและที่สำคัญก็คือในหลากหลายมิติในปีช่วงปลายปีจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวต้องรอฟังว่าตลาดท่องเที่ยวในประเทศจะกระตุ้นส่วนไหนยังไงบ้างคุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศจะมาให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการของเรานะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงก็ยังคงเป็นแคมเปญฮอตๆของกลุ่มบริษัท King Power เริ่มต้นด้วยข่าวของ King Power เขาก็จัดแคมเปญที่เรียกว่าบินเจแปนมูดต้องได้นะคะไปเปิดที่สนามบินสุวรรณภูมิกับดอนเมืองให้ช็อปแบบลด3หมวดหลักด้วยกัน 30% และก็ยังมีใครที่ถือบัตรสมาชิก Power Pass ก็รับไปเลยแบบจัดเต็มสำหรับแพ็คเกจ Mom Break Time นะคะก็คือคุณแม่ที่รอคุณลูกก็มีจุดเช็คอินให้บริการ3จุดด้วยกันสำหรับสมาชิก Power Pass เท่านั้นนะคะและก็อีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ King Power จัดนำ Top Spender ล่าสุดนะคะไปท่องเที่ยวแบบexclusive trip ที่ล่องเรือเจ้าพระยาไปว่าในเรื่องของสายมูสายสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะก็คือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็พาลัดฟ้าบินไปยังสถานที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจีนด้วยใครที่อยากจะเป็นไปเที่ยวในทริป exclusive แบบนี้ก็ต้องช็อปเป็น top spender ของ King Power ส่วนคุณทาปนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็นำทีมรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียที่เดินทางมาประจำประเทศไทยท่านใหม่นะคะก็มีการหาเลยกันด้วยในเรื่องของ4มิติที่จะดึงนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียมาเที่ยวไทยให้ได้1ล้าน 20,000 คนในปี2569และบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็เปิดเต็มพิกัดสำหรับน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือ Sustainable Aviation Fuel นะคะตอนนี้เปิดโรงกลั่นแล้วก็นำผลิตภัณฑ์มาขายในเชิงพาณิชย์ทยอยออกมาแล้วนะคะและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP เข้าร่วมงานเทรดระดับโลก IMAX Frankfurt นำอุตสาหกรรมไม้ขึ้นเวทีประกบกับทั่วโลกประกาศในเรื่องของการทำด้าน sustainability หรือการทำให้อุตสาหกรรมไม้ยั่งยืนที่จะเป็นตัวสร้างรายได้เข้าประเทศในช่วงนี้เราไปติดตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลาดในประเทศช่วงไตรมาส1ปี2569สามารถปลุกคนไทยเที่ยวในประเทศได้กว่า 275,000 ล้านบาทแล้วโตประมาณ 2.21% กรุงเทพก็ยังครองแชมป์ทำรายได้มากที่สุด 51,000 ล้านบาทและโดยภาพรวมทั้งประเทศตลาดในตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศได้แรงหนุนจาก3ปัจจัยนั่นก็คือกระแสลิซ่าฟีเวอร์การเปิดมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ไปยังกาญจนบุรีและมีการจัดอีเวนต์โปรโมทเมืองยูเนสโกของจังหวัดต่างๆรวมไปถึงททท5ภูมิภาค45สำนักงาน3ศูนย์การท่องเที่ยวก็ใส่เกียร์เร่งในช่วงปลายปีพฤษภาคมถึงกันยายนนี้มีการจัดกระหึ่มถึง26แคมเปญ27อีเวนต์เด่นเล็งขยายตลาด4กลุ่มหลักก็จะมีคนรุ่นใหม่สูงวัยนักท่องเที่ยวนักธุรกิจครอบครัวใหญ่และมีการงัดจุดขายมาใจมหาเศรษฐีคนไทยด้วยสินค้าและบริการ3หมวดด้วยกันนั่นก็คือท่องเที่ยวหรูสุดเป็นส่วนตัวเรื่องของเฮลท์เวลเนสเรื่องของคุณค่าทางใจผนวกกับความยั่งยืนรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
3: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะท่านรองอภิชัยคะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมปลายเดือนแล้วคราวนี้ในช่วงนี้ตลาดที่อยากให้อัปเดตคือในตลาดในประเทศอะค่ะ4เดือนแรกที่ผ่านมาภาพรวมทั้ง5ภูมิภาคเป็นยังไงบ้างนะคะ
6: ครับก็ตั้งแต่ปีใหม่มานะครับก็มีแนวโน้มเติบโตนะครับโดยปัจจัยสนับสนุนเนี่ยก็คือประเด็นแรกเลยคือการเปิดตัวลิซ่านะครับในฐานะเป็น Amazing Thailand Ambassador นะครับในส่วนตรงนี้ก็ขับเคลื่อนสำคัญนะครับในส่วนของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวยิ่งเฉพาะวันหยุดยาวๆเนี่ยก็ทำให้ยิ่งออกเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับการคมนาคมเนี่ยในส่วนของมอเตอร์เวย์เองที่เป็น M81 ที่บางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะครับก็เป็นเส้นทางใหม่ก็มีคนที่เริ่มใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ออกเดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมส่งเสริมตลาดร่วมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนมีแคมเปญต่างๆสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศเองเนี่ยงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าตลาดในประเทศเป็นผู้ดูแลเป็นการโชว์เคสนะครับก็มีผู้สนใจจำนวนมากนะครับรวมไปถึง4เดือนแรกเนี่ยประกอบไปด้วยงานทั้งสงกรานต์นะครับที่เข้ามามีงานดนตรีและกีฬาเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เทศกาลต่อไปก็จะเป็นช่วงงานผลไม้ต่างๆตามจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่อร่อยนะครับของประเทศนะครับในส่วนของตลาดในประเทศเนี่ยก็มองเล็งเห็นถึงรางวัลอันยิ่งใหญ่ของยูเนสโกนะครับที่ทางประเทศไทยเองเนี่ยได้ส่งเข้าเพื่อคัดสรรนะครับก็ได้มาทั้ง10จังหวัดนะครับแต่ในส่วนของปีนี้เองเนี่ยเราทำที่สุโขทัยนะครับเป็นคราฟแอนด์โฟกอาร์ตนะครับที่อุทยานสุโขทัยที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับส่วนสุพรรณบุรีเองเนี่ยก็เด่นทางด้านมิวสิกก็คือดนตรีเนี่ยนะครับก็จัดที่วัดสนามชัยนะครับก็ทำการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีให้ชาวไทยเองเนี่ยก็ได้รับทราบด้วยแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยว่าเราได้รับรางวัลยูเนสโกมานะครับครับส่วนใกล้ๆนี้เองก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับในเรื่องของแกสโตรโนมีก็ในเชิงของอาหารนะครับเราจะจัดขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับเราจะจัดวันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับที่อุทยานล.4ตรงเขาวังนะครับส่วนประเด็นของในเรื่องของการเดินทางนะครับจำนวนและรายได้เนี่ยก็กรุงเทพมหานครก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาก็เป็นภาคกลางนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับผู้ยิ่งเยี่ยนมากที่สุดและทำสร้างรายได้นะครับก็จะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครชลบุรีกาญจนบุรีซึ่งได้อานิสงส์จากเส้นทางใหม่M81นะครับก็มีคนเดินทางมากขึ้นนะครับ5อันดับอันดับที่4ก็จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันดับที่5นะครับ
5: ตัวรายได้ทั้ง5ภูมิภาคมีอัตราการเติบโตที่เห็นเป็นเด่นชัดยังไงบ้างนะคะ
6: ก็ยังเป็นเชิงบวกครับเพราะว่าก็เราดูสถิติแล้วเนี่ยอย่างผู้เยี่ยมเยียนตอนนี้เก็บสถิติมาก็ได้แค่3เดือนนะครับตั้งแต่มกราถึงมีนาเนี่ยก็ผู้เยี่ยมเยียนก็ตกเป็น51ล้านคนครั้งเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือ 275,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่ในด้านเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ยังถือว่าเรายังทำปริมาณได้รายได้ทั้งจำนวนคนเนี่ยอยู่ในเชิงบวกก็ถือว่านับว่าโอเคแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ครับ
5: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงต่อเนื่องไปอะค่ะถ้าเรานับจากเดือนมิถุนาก็ได้ค่ะว่าไปถึงกันยายนนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยตลาดในประเทศเองเราจะมีโครงการมีกิจกรรมมีแคมเปญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่องเราจะทำโครงการหรือกิจกรรมหรือแคมเปญอะไรบ้างนะคะ
6: ครับในส่วนของตลาดในประเทศที่มีสำนักงานททนะครับอยู่ถึง45แห่งนะครับแล้วก็มี20ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องของเสน่ห์ไทย feel all the feeling นะครับที่ต่อเนื่องมาจากคุณลิซ่านะครับที่ทำกระแสความนิยมทางไวรัลเนี่ยได้เป็นจำนวนมากเราก็เลยทำแคมเปญต่างๆนะครับมีจอยโปรโมชั่นมีดีลพิเศษกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงแรมแพลตฟอร์มท่องเที่ยวบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเราก็พยายามมุ่งเน้นนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ได้บ้างนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเข้ามาแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อเติมเต็มนะครับกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีดีลพิเศษมากมายในช่วงดังกล่าวนี้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นภาคกลางนะครับผมนำเรียนว่าก็มุ่งเน้นเที่ยวใกล้นะครับในเรื่องของ gastronomy wellness ต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานเองก็เน้นถึงวัฒนธรรมประเพณีเรื่องสายศรัทธานะครับการเดินทางโดยไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยใช้ creative art and craft แล้วก็อาหารพื้นถิ่นนะครับที่ได้รับความนิยมครับในส่วนภาคตะวันออกนะครับก็เน้นในเรื่องของอาหารผลไม้ตอนนี้มาแรงนะครับเรื่อง sport tourism เรื่อง wellness ต่างๆส่วนภาคใต้เนี่ยก็การท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะเน้นคุณภาพและเรื่องความยั่งยืนนะครับเพราะว่าก็เป็นทะเลสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็จะมีในเรื่องของอาหารทะเลนะครับในเรื่องของกิจกรรมทางน้ำนะครับก็ผสมผสานในบางจังหวัดที่มีในเรื่องของเมืองเก่าผสมผสานเพื่อเรียนรู้ไปด้วยส่วนภาคเหนือเนี่ยเราใช้ธีมเป็นคล้ายๆว่าเที่ยวเหนือได้ทุกฤดูนะครับก็จะมีกิจกรรมกระตุ้นต่างๆแล้วก็เติมเต็มในส่วนของแฟชั่นดนตรีนะครับในเรื่องของอาหารในรูปแบบร่วมสมัยแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ลงอยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับ
5: ทอจะยกตัวอย่างถ้าเป็นแคมเปญในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาพอมีตัวอย่างไหมคะ
6: ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นไฮไลท์ให้ฟังละกันนะครับก็จะมีไฮไลท์ของเรื่องทั้งอีเวนต์ก่อนละกันนะครับเช่นภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องแห่เทียนพรรษานะครับก็เข้าสู่วันสำคัญแล้วก็จะมีทั้งอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีอย่างที่นำเรียนตอนต้นก็เป็นเรื่องของยูเนสโกจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีการแข่งเรือยาวที่อยุธยาชัยนาทอ่างทองนะครับถึงเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะมีห่มผ้าหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนแคมเปญต่างๆเนี่ยก็จะรายล้อมไปด้วยสิทธิพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นโรงแรมร้านอาหารสปาหรือกลุ่มผู้ที่ใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายนะครับมีรถเช่ามีเวลเนสนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เราก็จะร่วมกับพันธมิตรนะครับก็พยายามที่จะให้ทางนักท่องเที่ยวได้รับส่วนลดไม่ต่ำกว่า 20% นะครับโดยภาพรวมเลยนะครับอย่างเช่นภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟนะครับเรื่องผีตะโขนนะครับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษมีแข่งเรือยาวนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นสระสองตรง15ช่องประตูนะครับในเรื่องของจังหวัดบุรีรัมย์คือที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนะครับก็จะมีแคมเปญหลายกลุ่มหลายตัวเช่นวันธรรมดานะครับในพื้นที่เมืองน่าเที่ยวนะครับมีมอบสิทธิพิเศษนะครับมีร่วมกับบริษัท Today Tonight นะครับมอบสิทธิประโยชน์เรื่องส่วนลดร้านอาหารครับที่พักสปาต่างๆครับในเรื่องของเช็คอินต่างๆก็เราก็ร่วมหลายภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยในการเดินทางเนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษของกรุ๊ปทัวร์อีกต่างหากนะครับในส่วนภาคตะวันออกเองเนี่ยไฮไลท์อีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทศกาลผลไม้นะครับและอาหารนะครับก็เทศกาลชิมทุเรียนนะครับวรรณกรรมหวาน นะครับแล้วก็เทศกาลเล่นว่าวนานาชาติก็ยังมีนะครับส่วนที่กระตุ้นแล้วก็มีส่วนลดพิเศษเนี่ยก็จะเป็นวันธรรมดาหน้าเที่ยวตะวันออกนะครับในเรื่องของโครงการสวรรค์นักกินถิ่นตะวันออกเนี่ยก็มีหลากหลายเลยในเรื่องส่วนลดดังที่กล่าวมาเนี่ยก็ครบถ้วนนะครับครับในส่วนของภาคใต้นี่ก็จะมีเรื่องหาดใหญ่แจ๊สมิวสิกนะครับซึ่งจัดทุกปีนะครับมีงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะครับจังหวัดที่จังหวัดชุมพรนะครับมีประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่นครศรีธรรมราชนะครับขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานอันนี้ก็จังหวัดที่ชุมพรนะครับส่วนไฮไลท์ที่ทอทำโปรโมชั่นร่วมกันก็จะมีแคชแบ็กในเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆนะครับในการจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องของการลดราคาที่พักนะครับมีร่วมกับเคแบงค์นะครับมีร่วมกับโรงแรมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดได้ใช้บริการที่ทอได้ทำมาตรฐานเอาไว้ก็ไม่ว่าจะเป็นรางวัลกินรีนะครับเรื่องเครื่องหมายที่โดดเด่นก็เป็น ATG นะครับเรื่องกลุ่มของสตาร์นะครับถ้าเกิดได้เสิร์ชหาแล้วมีกลุ่มพวกนี้ก็จะได้รับส่วนลดที่พักนะครับเป็นกรณีพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนภาคเหนือจะเป็นในเรื่องของตำนานพระเจ้าทิพย์ช้างนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับสลากย้อมเมืองลำพูนนะครับ โทษครับ อย่างอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ก็โด่งดังนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมเยอะมากนะครับแข่งเรือยาวที่จังหวัดพิษณุโลกต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีแคมเปญหมดเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยฮะนำเรียนว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับเราทำแคมเปญไว้มากมายมีทุกภาคเลยนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้ในเว็บไซต์ของทอเราเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปดูในรายละเอียดว่าชื่นชอบที่ไหนนะครับถ้าเกิดเข้าร่วมรายการก็จะมีรางวัลพิเศษนะครับในเรื่องของไม่ว่าแบบเป็นของชำร่วยนะครับของรางวัลที่แรนดอมในการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับให้ส่วนลดพิเศษต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดครับ
5: ค่ะอีกส่วนนึงอะค่ะถ้าเป็นตลาดคุณภาพสูงคนไทยหรือเศรษฐีคนไทยที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวต่างประเทศแต่หันมาสนใจเที่ยวในประเทศเราในฐานะที่ดูแลตลาดในประเทศเราจะเจาะกลุ่มนี้ยังไงบ้างนะคะ
6: ครับกลุ่มนี้ก็คือพวกที่มีรายได้สูงนะครับมีการ spending ในการจับจ่ายใช้สอยสูงเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของที่พักที่เป็น privateนะครับก็จะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่ประสบความสำเร็จนะฮะตั้งแต่ยังอายุยังน้อยนะครับก็จะมีในเรื่องของที่พักนะครับที่เป็นระดับท็อป10ของประเทศเนี่ยก็จะมีส่วนลดพิเศษถ้าเข้าร่วมโครงการนะครับกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับที่ชอบพักผ่อนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพก็จะเป็นเรื่องสปาเวลเนสต่างๆนะครับกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางไปกับครอบครัวนะครับในส่วนตรงนี้ก็มีสิทธิพิเศษให้นะครับกลุ่มครอบครัวใหญ่ๆที่จองที่พักอย่างเช่นวิลล่าต่างๆที่ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ในส่วนของแคมเปญของทอก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับในส่วนของสินค้าและบริการในกลุ่มตรงเนี้ยมันต้องพิเศษมากๆไม่ว่าจะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินเล็กครับเรื่องเรือยอสนะครับเรื่องเข้าพักพูลวิลล่าต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่จะเสริมนะทำให้กลุ่มพวกนี้สนใจเรื่อง Health and Wellness นะครับก็จะเข้าโปรแกรมในเรื่องของการตรวจสุขภาพระดับลึกนะครับแล้วก็ได้เข้าพักโรงแรมรีสอร์ท5ดาวถึง6ดาวเพื่อที่จะให้ธรรมชาติบำบัดนะครับในโปรแกรมเหล่านี้ก็ที่พักเขาก็จะมีมอบส่วนลดพิเศษให้แล้วก็ในเรื่องของการลดราคาที่พักไปด้วยนะครับหรือไม่กันก็ในเรื่องของมื้ออาหารพิเศษเชฟดังนะครับทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้นะครับ
5: นี่ก็เป็นหลักๆที่เราวาง ลยุทธ์ไว้นะคะแล้วลองพี่ชายอยากจะฝากอะไรไว้สำหรับคนไทยที่จะเที่ยวในประเทศช่วงครึ่งปีหลังบ้างคะ
6: ครับก็ถามว่าเที่ยวหน้าฝนแล้วเนี่ยผู้คนก็อาจจะกลัวแบบการเดินทางที่ไม่ได้สะดวกสบายมากๆหรือเข้าพักแล้วแต่จริงๆแล้วผมว่าหน้าฝนเนี่ยก็เราก็ได้สิทธิพิเศษนะครับอย่างแรกเนี่ยก็ต่างๆมากมายอันนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็คือการเที่ยวหน้าฝนบางกิจกรรมนะครับก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมหน้าฝนได้เช่นในเรื่องของการเล่นกับน้ำนะครับเล่นกับทะเลกับฝนนะครับเรื่องล่องแก่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกิจกรรมของหน้าฝนต้องมีอยู่นะครับท่านใดก็ชื่นชอบฝนในการที่จะท่องเที่ยวเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเสริมที่ทำให้มีเสน่ห์ไปในรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนลดต่างๆที่ผู้ประกอบการร่วมกับททเราเองเนี่ยก็มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดเยอะขึ้นนะครับก็เชิญชวนให้เที่ยวในประเทศครับ
5: ค่ะเอาละค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองอภิชัยมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: คุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ย้ำนะคะว่าในปี2569จะกระตุ้นคนไทยเที่ยวในประเทศเนี่ยให้ได้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย 1.173 ล้านล้านบาทนะคะก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่ดีและโดยเฉพาะอีเวนต์ต่างๆของ5ภูมิภาคก็จัดต่อเนื่องทุกเดือนเลยนะคะมีถึง26แคมเปญ27อีเวนต์ด้วยกันใครที่จะเที่ยวเมืองไทยเที่ยวตามกระแสลิซ่าฟีเวอร์หรือจะไปเที่ยวเมืองใหม่ๆที่เขาโปรโมทก็สามารถไปได้เพื่อเที่ยวเมืองไทยช่วยเศรษฐกิจไทยนะคะมากันในช่วงข่าวต้นชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power เขาจัดแคมเปญที่เรียกว่าบินญี่ปุ่นต้องมูต้องได้ช็อปที่สุวรรณภูมิดอนเมือง3หมวดลด 30% ก็มีบวกออนท็อปเพิ่มอีก 5% กับการใช้จ่ายเมื่อซื้อน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ตั้งแต่ 3,000 ถึง 8,000 บาทขึ้นไปนะคะที่ King Power สุวรรณภูมิเขาให้ช็อปน้ำหอมเริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อใบก็รับส่วนลดทันที 30% และยิ่งช็อปมากก็ยิ่งได้ส่วนลดมากนั่นก็คือช็อปให้ครบ 8,000 บาทก็จะได้ออนท็อปเพิ่มอีก 5% และ King Power ดอนเมืองก็ให้ช็อปทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์ให้ครบ 3,000 บาทก็รับส่วนลด 30% และช็อปให้ถึง 6,000 บาทก็จะได้ออนท็อปเพิ่มอีก 5% นี้ใครที่เดินทางในทั้ง2สนามบินก็แวะไปช็อปได้เลยนะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายส่วน King Power โดยบัตร Power Pass บัตรสมาชิกเขาก็แจก3จุดเช็คอินในแคมเปญ Mom Break Time นะคะเป็นการจัดให้กับบรรดาคุณแม่ทั้งหลายที่รอลูกเช็คอินรอลูกเช็คอินตามสถานที่ต่างๆหรือช้อปปิ้งนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิ์บริการจากพันธมิตรในเครือของ King Power ได้3พิกัดด้วยกันพิกัดที่1ก็คือไปนั่งจิบกาแฟเพลินๆที่คาเฟ่สุดชิคและก็มีอาหารเครื่องดื่มบริการโดยสามารถแลกส่วนลดได้ 20% ที่ห้องเดอะพาโรโรงแรมเดอะแซนดาร์ดแบงคอกมหานครวันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้พิกัดที่2ไปนวดผ่อนคลายสุดฟินและสามารถแลกฟรีเป็นส่วนลด 20% ได้ที่เลอสปาโรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมเช่นกันพิกัดที่3เป็นการรีชาร์จพลังด้วยไอซ์บาธแอนด์ซาวน่านี่เป็นการบำบัดร่างกายที่กำลังได้รับความนิยมนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของสมาชิก Power Pass แลกส่วนลดได้ 10% ที่รีชิลได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่ทางด้านของปราญชนาภิลักษ์นานุวัฒน์นะรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดกลุ่มบริษัท King Power ก็ได้นำท็อปสเปนเดอร์32คนซึ่งเป็นลูกค้า King Power The Atlas ครับสมาชิกบัตร Power Pass และบัตรที่มีสถานะเวก้านะคะก็มอบทริปเอ็กซ์คลูซีฟไปเที่ยวในเมืองไทยและจีน2กิจกรรมมีทริปเสริมดวงรับปีม้าล่องเรือเจ้าพญาไหว้3เทพศักดิ์สิทธิ์ปรับชะตาชีวิตแล้วก็มีทริปเสริมพลังฮวงจุ้ยปฐมจักรพรรดิซานตงไทซานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกิจกรรมล่องเรือเสริมพลัง3เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหนือแม่น้ำเจ้าพญาก็ได้ล่องเรือแซฟฟรอนครูซบายบันจันทรีนะคะก็รับความมั่งคั่งเสริมเทพเจ้าที่ ได้รับความนิยมกันไปนะคะก็จะมีที่พิธีป๋อองค์นะคะขอพรด้านสุขภาพจากเทพเจ้าโจซือกงที่ศาลเจ้าโจซือกงตลาดน้อยและก็จุดที่2ก็คือไหว้ศาลเจ้ากวนอูที่คลองสานขอพรด้านการค้าจุดที่3เป็นขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าเกียนอันเก่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านกุดีจีนนะคะต่อด้วยกิจกรรมที่2ก็เป็นทริปคลังสมบัติดวงมั่งคั่งไปเสริมดวงฮวงจุ้ยปฐมจักรพรรดิซานตงไทซานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขามีพิธีที่เรียกว่ารีเซ็ตจังหวะชีวิตใหม่ทำพิธีเฟิงซานบวงสรวงฟ้าดินของจักรพรรดิจีนโบราณที่วัดใต้เหมียวก็เรียกได้ว่าสมาชิกก็แฮปปี้กันทั่วหน้าเลยนะคะมาที่นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าล่าสุดได้เปิดบ้านต้อนรับมิสเตอร์ฮาริพาโบโวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่โดยมีนางสาวพัทรานงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ของทททมีนางพัชศรีเพิ่มวงเสนีผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนททและก็ได้ร่วมหารือกันถึงเรื่องของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแลกเปลี่ยน2ประเทศระหว่างไทยกับอินโดนีเซียหรือที่เรียกว่า two way tourism ก็มีการยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนมีการตั้งเป้าเชิญชวนอินโดนีเซียมาเที่ยวไทยในปี2569ให้ได้เกิน1ล้านคนระหว่างพบปะหารือกันก็ได้นำไปสู่เรื่องของการร่วมกันขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกครอบคลุม4มิติมิติที่1ก็คือเรื่องของ two way tourism และการฟื้นเส้นทางบินโดยจะฟื้นฟูเส้นทางบินตรงสุราบายากรุงเทพเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินโดนีเซียมาเที่ยวเมืองไทยได้สะดวกขึ้นมิติที่2เป็นการเปิดหมุดหมายใหม่นำเสนอจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชาวอินโดนีเซียอย่างเช่นเชียงใหม่กระบี่และอีกหลายจังหวัดควบคู่กับการนำเสนอเสน่ห์เทศกาลประเพณีไทยมิติที่3เป็นการตอบรับเทรนด์เรื่องของสุขภาพในการเจาะกลุ่มเป้าหมายยุคใหม่ด้วยสินค้าและบริการท่องเที่ยวในเชิงป้องกันและผ่อนคลายสุขภาพหรือ Health and Wellness ซึ่งตอนนี้ชาวอินโดนีเซียกำลังนิยมเป็นอย่างมากมิติที่4ก็คือเป็นการบูรณาการ3ฝ่ายภายใต้กรอบ IMGTG มีการจับมือกันก็คือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียในการขับเคลื่อน3เรื่องหลักได้แก่เรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านบริการฮาลาลที่จะยกระดับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนแบบครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่มาเที่ยวไทยในช่วงวันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคม2569มีแล้วกว่า 300,000 คนด้วยกันนะคะก็ในปีนี้ก็จะทำให้ได้ 1 ล้าน 20,000 คนโดยจะรักษาศิลปาผู้มาเยือนอย่างมั่นคงให้ได้ปีละ 1 ล้านคนเนื่องจากในปี 2518มีนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียมาเที่ยวไทยแล้วประมาณ 787,000 คนด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นหมุดหมายที่น่าสนใจสำหรับตลาดอินโดนีเซียที่จะเชิญชวนให้มาเที่ยวเมืองไทยเพราะเป็นตลาดที่มีเศรษฐีอยู่ค่อนข้างเยอะประชากรประมาณ200ล้านคนนะคะมาที่คุณชัยวัฒน์โควาวิสาลัตประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทบางจากได้เริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานหรือ Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF นั่นเองนะคะ SAF ทำในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในไทยจากหน่วยผลิตของ HEFA SPK SAF นะคะเป็นแบบ Standalone แห่งแรกของไทยภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงและนับเป็นก้าวสำคัญสู่ยุคของการพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero รองรับการเติบโตของตลาดเชื้อเพลิงการบินคาร์บอนต่ำทั้งในประเทศและระดับสากลพร้อมกันนี้ก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศครั้งแรกโดย HEFA SPK ซึ่งตัวย่อของ HEFA ก็คือ HEFA ก็คือ Hydro Processingเอสเตอร์แอนด์แฟตตี้เอสซินเทติกพาราฟินิกคิโรเซเน่ซึ่งเป็นซาฟที่ผลิตจากวัตถุดิบหมุนเวียนเช่นน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแล้วหน่วยผลิตซาฟของกลุ่มบริษัทบางจากที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจและรอคอยก็ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้วโดยการบุกเบิกและพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งระบบจนเป็นโรงงานระดับมาตรฐานที่รองรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงการบินคาร์บอนต่ำแห่งอนาคตนอกเหนือจากนี้การก่อสร้างหน่วยผลิตซาฟของบางจากก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งไปสู่ Net Zero แล้วกลุ่มบางจากก็ยังได้สร้างระบบนิเวศของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วหรือ Used Cooking Oil นะคะ UCO ต่อเนื่องโดยครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการแปรรูปเป็นซาฟและเป็น Renewable Diesel หรือ Hydrogenated Vegetable Oil นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานได้แม้หลายประเทศตอนนี้จะยังไม่ได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการใช้ ทราบอย่างเต็มรูปแบบแต่อย่างชัดเจนก็ตามนะคะแต่กลุ่มบริษัทบางจากก็จะส่งออกทราบให้กับผู้ซื้อระดับโลกเป็นครั้งแรกเริ่มวันที่19พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและได้สะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเชื้อเพลิงการบินยุคใหม่ในระดับสากลทั้งด้านของคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานการรับรองโครงสร้างพื้นฐานและก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการช่วยต่อยอดจากผู้บุกเบิกพลังงานทดแทนของไทยไปสู่ผู้นำพลังงานแห่งอนาคตที่จะตอกย้ำกลุ่มบริษัทบางจากที่มีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำระดับโลกในด้านของ Green Innovation ภายใต้วิสัยทัศน์รังสรรค์โลกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่พยายามผลักดันกันอย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับการสร้างพลังงานสีเขียวก็เป็นประโยชน์สำหรับคนบนโลกใบนี้ด้วยมาที่ดร.สุภวรรณติรลัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟก็เปิดเผยว่าได้นำทีเซฟร่วมเวทีสำคัญในงาน IMEC Frankfurt 2026ที่จัดโดย Joint Meeting Industry Council หรือ JMIC นะคะและก็ GDS Movement ได้แถลงพันธกิจร่วมกับนานาชาติในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้โลกก้าวใหม่สู่เป้าหมายของการลดคาร์บอนเป็น0หรือ Net Zero โดยทีเซฟได้นำประเทศไทยประกาศความพร้อมในการแบ่งปันและเรียนรู้ผ่านความร่วมมือในโครงการNet Zero Carbon Event Academy ในปี2569ที่ TCEP เตรียมจัดหลักสูตรด้าน Net Zero Carbon Event เพื่อพัฒนาทักษะและความยั่งยืนหรือ Sustainable ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไม้ไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องจากปี2568ที่เสพได้สนับสนุนการจัดงานไม้ที่มุ่งเน้นลดและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุดรวมถึง 2,445 ตันจากการจัดงานทั้งสิ้น232งานและสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ780ตันตอกย้ำให้เห็นถึงความยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเชิงทฤษฎีต่อไปแต่สามารถลงมือปฏิบัติและทำได้จริงวัดผลได้จริงและกำลังเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยในอนาคตก็ได้ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ตันเพื่อจะไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลและก็เป็นการลดคาร์บอนให้เป็น0หรือเนสซิโลในระยะยาวสำหรับในเวทีงาน IMEC Frankfurt 2026ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีนั้นผู้นำอุตสาหกรรมไม้จากทั่วโลกก็ได้ร่วมกันสะท้อนเรื่องของแผนปฏิบัติการลดโลกร้อนหรือ Climate Action จนกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมการจัดอีเวนต์เชิงธุรกิจโดยที่ผู้จัดและผู้เข้าร่วมงานต่างให้ความสำคัญกับการออกแบบทุกรายละเอียดให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนและการสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทีเซฟในเวทีโลกนะคะเราพร้อมแล้วที่จะนำไม้ของประเทศไทยเข้าร่วมในการก้าวไปสู่เนสซีโร่และก็ทำให้อีเวนต์ธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนไปด้วยกันนะคะอย่าลืมว่าในปี2593เนสซีโร่ทั้งโลกก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะและในช่วงนี้ประเทศไทยเองก็จะทำในลักษณะเดียวกันด้วยเช่นกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักครู่แล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีพื้นที่เช็คอินที่จะชวนไปเที่ยวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้กับเรื่องของการเที่ยว2อีเวนต์ใหญ่ในประจวบคีรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะคะในช่วงวันที่29ถึง31พฤษภาคมมีงานดีๆมาบอกมาฝากกันนะคะใครที่อยากจะเที่ยวใกล้ๆไม่ไกลมากขับรถก็ไม่เกิน4ชั่วโมงลงไปถึงเรื่องของ5ประโยชน์3โทษของการชอบนอนกลางวันของคนบางกลุ่มนะคะและก็ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
8: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
1: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเมฆชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
8: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็มีสถานที่เช็คอินความสุขมาแนะนำกันทุกสัปดาห์นะคะในวันเสาร์นี้จะชวนไปสุขทันทีที่ได้เที่ยวหัวหินกับงาน Five Wave Fest Festival 2026แล้วก็งานประจวบ365ฟินสุดๆในช่วงวันที่29ถึง31พฤษภาคม2519นี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจวบเขาตั้งใจจัดเป็นอย่างมากเพราะว่าได้รับกระแสความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเสียงคลื่นชายหาดหัวหินนี่ก็จะไปรวมตัวกันสำหรับอีเวนต์แรกก็แนะนำเป็นงานหัวหิน Five Wave Festivalเฟส2026ในวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้พร้อมไปเปลี่ยนชายหาดหัวดอนเขาตะกีบให้กลายเป็นเวทีริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ตลอด2คืนเต็มกับงานเทศกาลพลุและดนตรีนครหัวหินสนุกกับศิลปินชื่อดังแบบจัดเต็มนำโดยปามี่เจ้าของเพลงฮิตที่ทุกคนต้องร้องตามได้ทั้งหาดก็เช่นอยากร้องดังๆนาฬิกาเรือนเก่าคิดมากซ่อนกลิ่นตามด้วยเปเปอร์เพลนนะคะมาพร้อมกับความเดือดและพลังร็อกสุดเท่ขึ้นเวทีริมทะเลให้กับวัยรุ่นสุดแบดตามมาด้วยแว่นใหญ่ศิลปินเดี่ยวค่ายดังจาก Holy Fox จะมาขึ้นเวทีมอบเสียงเพลงที่มีความอบอุ่นฟีลดีเศร้าเหงาเหมาะกับค่ำคืนชายหาดที่สุดนะคะและก็ยังมีดาเอนโดฟินสาวดีว่าพลังเสียงคุณภาพที่จะทำให้หาดลุกเป็นไฟมาพร้อมกับเพลงฮิตชวนให้คิดถึงมากมายไม่ว่าจะเป็นได้ยินไหมอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังสิ่งสำคัญและอีกมากมายไฮไลท์ในค่ำคืนที่จะได้เต็มความสุขการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็มีความยิ่งใหญ่ตระการตาและฟินในหลายๆกิจกรรม นำโดยการชมโชว์พลุสุดตระการตากว่า 8,888 นัดวันละ2รอบในช่วง 19:50 นและ 21:50 นั่นก็คือช่วงใกล้2ทุ่มกับช่วงใกล้4ทุ่มนะคะแล้วก็ยังมีเป็นไลท์อินสตอลเลชันนะคะก็คือแสงสีไฟสวยงามสุดตระการตาเสริมยามค่ำคืนให้ชายหาดมีชีวิตชีวารวมไปต่อด้วยการไปชมลูมินัสเวฟนะคะการแสดงลีดฟลายบอร์ดสุดเร้าใจจากโศกสันทองไทยฟลายบอร์ดเวิลด์แชมเปี้ยนนะคะ3สมัยก็จะมาโชว์ลีลาของการเล่นเวฟที่น่าสนุกสนานและก็ท้ายด้วยบีชไลฟ์สไตล์เฟสติวัลก็เต็มไปด้วยแสงสีเสียงบรรยากาศริมทะเลสุดชิลนะคะใครที่ชื่นชอบไปได้เลยนะคะ 29-30 พฤษภาคมนี้อีเวนท์ที่2ไปเที่ยวงานประจวบ365นะคะในวันต่อเนื่องไปเลยก็คือวันที่30กับ31พฤษภาคมช่วงตั้งแต่3โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มเปิดให้เที่ยวฟรีแบบฟินสุดๆ2วันเต็มอีกเช่นกันบริเวณพื้นที่ตลาดชิคาด้ามาร์เก็ตหัวหินก็ชวนไปสัมผัสทะเลของทะเลอ่าวไทยภายในงานก็มีคอนเซ็ปต์ประจวบเที่ยวได้สุดใจทั้งปีมาที่เดียวเที่ยวดื่มด่ำกับเสน่ห์ของ8อำเภอฟินกับทะเลสวยชมศิลปะร่วมสมัยตื่นตากับงานคราฟต์สุดสร้างสรรค์อิ่มท้องกับอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อไฮไลท์ในงานประจวบ365ก็คือมีดนตรีสดภายในสวนสวยมีการเปิดให้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยมีสินค้ามาให้ช็อปทั้งของฝากและของโอท็อปทั่วจังหวัดประจวบจาก8อำเภอมีอาหารถิ่นมีเมนูเด็ดๆแล้วก็ดูการสาธิตการทำอาหารของเชฟมีทำให้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทำเทียนหอมฟังเสวนาเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพมางานนี้ก็สนุกได้โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวผลักดันให้ประจวบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คนทั้งประเทศได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นและก็ชวนไปพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีที่หัวหินและประจวบคีรีหันนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพต้องดูแลเป็นดีๆหน่อยโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเกี่ยวกับ5ประโยชน์และ3โทษของคนที่ชอบนอนตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันเป็นอีก1สิ่งที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกายเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าสำหรับใครที่มีปัญหาในการนอนหลับตอนกลางคืนนอนไม่เพียงพอก็จะทำให้รู้สึกไม่สดชื่นและแฝงไปด้วยประโยชน์แต่ก็มีโทษด้วยนะคะสำหรับการนอนกลางวัน5ประโยชน์แรกก็คือ1ช่วยลดภาระการทำงานหนักของหัวใจลดการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจติดตันเฉียบพลันได้2ช่วยลดความเครียดเพราะเมื่อสมองได้พักก็จะทำให้คิดงานต่างๆได้ง่ายขึ้นและก็สมองสดใสสามารถทำงานได้รวดเร็ว3ก็คือช่วยเพิ่มพลังการที่คุณนอนหลับตอนคืนไม่เพียงพอก็จะทำให้สมองอ่อนล้าการได้นอนกลางวันสักหนึ่งชั่วโมงก็จะทำให้สมองตื่นตัวและอารมณ์ดีมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์มีสมาธิมากขึ้น4ก็คือช่วยเพิ่มความพร้อมให้กับร่างกายได้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำงานการออกกำลังกาย5ช่วยให้สมองจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วก็มีการจดจำข้อมูลการทำงานจดจำคำพูดและการรู้สั่งๆได้ดีส่วนโทษของการนอนกลางวันก็มีอยู่3อย่างนะคะ1การนอนกลางวันถ้านอนนานเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายเพราะฉะนั้นควรนอนกลางวันไม่เกิน10-40นาทีเท่านั้น2การนอนกลางวันเป็นประจำบ่อยๆอาจจะทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับตอนกลางคืนฉะนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการนอนกลางวันก็คือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามและไม่ควรนอนหลังเวลาบ่ายสามเพราะอาจจะทำให้รู้สึกนอนไม่หลับในตอนกลางคืนได้นะคะและ3ก็คือการนอนกลางวันเป็นเวลานานจะทำให้ระบบร่างกายทำงานผิดปกติทำให้วงจรเวลาชีวิตแปรปรวนหรือเปลี่ยนไปได้จะแล้วจะทำให้กลางวันไม่นอนกลางคืนตื่นวันต่อไปก็ตื่นสายและกินอาหารไม่เป็นเวลาด้วยนี่ก็มีทั้งโทษและประโยชน์นะคะต้องเลือกทำอย่างเหมาะสมส่วนข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงมาดูข่าวแรกที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและไฮไลท์ก็คือมีนโยบายสำคัญในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือของ4เสาหลักความมั่นคงก็มีกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำหน้าที่ในรูปแบบของทีมจังหวัดในการประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ติดตามสถานการณ์การบริหารการจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ พื่อให้มีความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวไทยและรวมไปถึงต่างชาติที่เดินทางเข้ามาจากทั่วโลกด้วยในภาคการท่องเที่ยวเองรัฐบาลมีนโยบายยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโดยนำโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศก็เป็นการสร้างมาตรฐานที่แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการทั้งประเทศโดยไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ขานรับนโยบายนี้โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการท่องเที่ยว4ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ประเภทที่2ก็คือภัตตาคารร้านอาหารประเภทที่3ก็คือศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าประเภทที่4ก็คือนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนนั่นก็คือ Trusted Thailand เป็นมาตรฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและมีการสนับสนุนคุณภาพสินค้าบริการของไทยเป็นมาตรฐานสากลด้วยรวมถึงมีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยโดยผลักดันไทยสู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกในการใช้ Tourism Safety Economy Ecosystem ก็คือระบบการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยครอบคลุมทั้งการดูแลนักท่องเที่ยวการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการการสร้างความเชื่อมั่นเชิงรุกในระดับสากลก็จะเป็นคนไขผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงจาก Mass Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงปริมาณไปสู่การท่องเที่ยวเชิงมูลค่าและความยั่งยืนได้หรือเรียกว่า High Value and Sustainability นั่นเองค่ะและก็ยังสามารถที่จะให้ช่วยยกระดับบริการในเรื่องของคุณภาพสินค้ากับเรื่องของมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบได้เป็นอย่างดีด้วยสำหรับอีกข่าวนึงนะคะมาดูข่าวที่ทางด้านของกลุ่มดุสิตธานีก็ได้นำพื้นที่สวนดุสิตอรุณนะคะซึ่งอยู่ชั้น6หรืออยู่ชั้นลอยฟ้าดาดฟ้าตั้งอยู่ในโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คก็เปิดต้อนรับกิจกรรมใหม่ที่กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตนั่นก็คือแอโรบิกอินเดอะพาร์คเนรมิตสวนลอยฟ้าใจกลางย่านธุรกิจให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพกับทุกคนโดยชูไลฟ์สไตล์แอคทีฟสุขภาพดีเข้าถึงง่ายเขาเปิดให้ร่วมกิจกรรมแอโรบิกอินเดอะพาร์คโดยให้คนรักสุขภาพเข้าร่วมฟรีทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 19:00 นบริเวณสวนดุสิตอรุณชั้น6เข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะเทรนด์นี้กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมและได้นำครูจากสวนลุมพินีซึ่งนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปนิยมเนี่ยมาเป็นครูสอนในดุสิตอรุณพาร์คด้วยนะคะก็มีการ Dance For You มีทีมของ Dance For You แล้วก็มีทีม Lulu Lemon นะคะก็มีทีมช่างภาพด้วยก็ออกแบบกิจกรรมให้เป็นปอดของกรุงเทพสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นในเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังในเว็บไซต์ของสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือเข้าไปฟังออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยและสามารถฟังย้อนหลังใน YouTubeรวยได้ข่าว 97.0 และเข้าไปอ่านข่าวทุกข่าวได้ในบล็อกเกอร์กูรูทัวร์ซ่าและในเพจ Facebook เพ็ญรุ่งใหญ่3เสนแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่สุด
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหา

0: กรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
3: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
2: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
4: รู้สึกตื่นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่ไหมเนี่ยชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้ะเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเขาเป็นคนรักประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
5: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอะนานีอาลีอิส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
7: นายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5 ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทางนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
8: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ท
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวดแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
14: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
1: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
15: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสำฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลบอร์ดแคสต์ข ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
17: ายจินศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตป.1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบภายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
18: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.และศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนความร่วมมือด้านกิจการน้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
19: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
20: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
19: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดิเอชคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปี ในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟลเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศ DR คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดิวัลเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-11ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีนี่ฮอยมาร์คเคฟเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายแพ้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม 19-21 และ9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม21-15และ21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภัคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชาญยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม23-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม11-21และ12-21ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศสหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากมิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคําจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ริ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
2: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
0: นายวราดิเมียวูโยวิทหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้ สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา 19:00 นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรว์สำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิตคาดนาครายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือด ตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาพลีมัดร็อกและเล็กฮอร์นขาวงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน Aวิตามินดีวิตามินอีซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซนทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวิน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์ฟอร์ไลฟ์
0: โดยผู้ค้ำวอดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับก็ทุกเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครก็อยู่กับกูรูทั้งสองท่านนะครับพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชัยสุวรรณก็สวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ก็วันนี้เราบันทึกกันวันศุกร์ตอนกลางคืนเนาะพี่ต้นนะอาจารย
3: ์
2: พ
3: ี่
2: ต้นก็ติดภารกิจเดินทางต่างจังหวัดอาจารย์ก็ติดภารกิจอยู่บนรถแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีในการสื่อสารนี่ก็ทำให้เราได้สื่อสารกันง่ายขึ้นแต่ก่อนในจัดรายการไม่ได้ต้องมีเข้าห้องส่งสตูดิโอใช่ไหมพี่ต้น
3: ครับผม
2: ต้องเข้าไปหน้าไมค์หน้าสตูดิโอกันเลย

0: แต่ต
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ันบ
0: ี้ไม่ต้องแล้วครับก็
1: เอาระบ
0: เท
1: บ
0: คโ
1: อ
0: น
1: อ
0: โ
1: น
0: ล
1: ไล
0: ยี
1: น
0: มั
1: ์
0: นใช้งานกันได้ง่ายขึ้นแม้กระ
1: ค
0: ท
1: ร
0: ั่
1: ัง บ
0: ในแวดวงยานยนต์เองอาจารย์พี่ต้น
1: ครับผม
0: ก็อยู่ดีๆวันดีคืนดีก็กระแสอีวีก็พุ่งพวดขึ้นมาแซ
1: ค
0: ง
1: รั
0: ส
1: บ
0: ันดานซึ่งแต่ก่อนเนี่ยนับย้อนถอยหลังไปสัก3-4 ปีก็ยังคนก็ยังแบบโอ้โหรถอะไรกล้าใช้หรือเปล่าอะไรมาเนี่ยแต่ตอนนี้มาเป็นกระแสทั้งในการใช้งานทั้งกระแสมันก็ต้องมองสองมุมมองนะพี่ต้นนะอาจารย์
1: ครับผม
0: ว่าคนใช้งานอยู่แล้วก็อีกมุมมองหนึ่งคนที่ไม่เคยใช้งานก็อีกมุมมองหนึ่งแต่ว่าในทัศนคติของ Car for Life เนี่ยพี่ต้นก็ให้ทัศนคติหลายครั้งแล้วว่าการใช้งานรถไฟฟ้าต้องเริ่มต้นยังไงแม้กระทั่งอาจารย์เองประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของระบบของรถไฟฟ้าหน่อยให้อาจารย์ปูพื้นหน่อยรถไฟฟ้าองค์ประกอบของมันจริงๆมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่
1: ร
0: ค
1: ถ
0: นกลัวกันอยู่เนี่ย
1: องค์ประกอบก็จะมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์แล้วก็มีอุปกรณ์การจ่ายไฟแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็ส่วนใหญ่ที่กังวลคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่มีปัญหาในเรื่อง
0: คร
1: ข
0: ั
1: อ
0: บ
1: งไฟไหม้เนี่ยยังรวมถึงรถไฮบริดนี่ก็ถ้าใครเคยลองทดสอบนะครับเอาแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยที่เรียงซ้อนๆกันเป็นตับเลยเนี่ยอยู่หลายเซลล์เนี่ยเรียงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าลองเอามาวางปุ๊บเนี่ยรอเหล็กแหลมมาแทงปุ๊บเนี่ยถ้าแทงตัวไฟก็รู้เหมือนกันครับอันนี้คือเป็นการเวลาเราซ่อมแล้วเราเซอร์วิสเนี่ยเราประกอบเจอปัญหาคือไขน็อตแน่นไปหรือน็อตแต่ไปแทงโดนเนี่ยอันนี้เจอมาแล้วก็คือปัญหาเป็นลักษณะนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็คือองค์ประกอบรถไฟฟ้ามีมอเตอร์มีถ่านมีช่วงล่างมีหม้อน้ํามีทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์ยกเว้นรถที่เป็นไฮบริดปลั๊กอินเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เรียกว่ามีหลายพลังงานทางเลือกดังนั้นก็คือถามว่าด้วยความกังวลเวลาเจอปัญหาเนี่ยผมว่าผู้ผลิตและบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญและความชํานาญกับรถรุ่นนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราจะไปถามช่างศูนย์หรือถามช่างหรือถามคนส่วนใหญ่เนี่ยการตอบเป็นทิศทางเดียวกันเนี่ยผมว่าเวลามันมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าวิศวกรต่างๆเนี่ยเขามีความรู้มากกว่าเราเยอะรวมถึงรถน้ำมันที่เราคิดว่าเราเก่งเราจูนได้เราปรับจูนได้เนี่ยผมว่าวิศวกรของบริษัทที่ผลิตรถเนี่ยมีความชํานาญและรู้เมื่อเขาเจอปัญหาแล้วเราก็แค่รอดูว่าทิศทางการแก้ไขแต่ว่าเราก็แค่ป้องกันว่าทําอะไรก็แต่อยู่ในขอบเขตนะครับอย่าพยายามเอาพลังงานพลังโซเชียลมากําหนดวิถีชีวิตแล้วก็เกิดความกังวลซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเคยใช้อยู่แล้วแต่ว่าผมใช้ในรุ่นที่เจอปัญหาอยู่ก็ไม่ได้เจอปัญหาเพราะว่าผมส่วนใหญ่ก็คือว่าอย่างแต่ผมใช้วอลโว่
0: เราป
1: ท
0: ระส
1: ี่
0: บการณ์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อยครับอาจารย์เคยใช้รุ่นนี้เลยที่มี
1: วัน
0: เป็นกระแสกันอยู่ตรงนี้ครับ
1: แล้วก็มีคันนี้เป็นวอลโว่ T8R นะครับแล้วก็จะมีไฮบริดปลั๊กอินนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็คือจะชาร์จแบตแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชาร์จส่วนใหญ่ผมจะใช้รีเจนชาร์จก็คือว่าวิ่งไปแล้วก็ชาร์จไปวิ่งไปแล้วกดให้ชาร์จไปยังไงไฟก็ไม่เกินนะยังไงก็ไฟก็ใช้ได้บ้างแล้วก็เราก็รีเจนไปเรื่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของการชาร์จไฟหรือการส่วนใหญ่มักจะเป็นการเสียบแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหาแต่ส่วนตัวผมที่ใช้อยู่ไม่ได้เจอปัญหาแล้วก็ใช้แบบนี้เป็นปกติครับก็เรียกว่าถามว่าสมรรถนะต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าในเรื่องราวต่างๆเนี่ยรอให้ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยของแต่ละยี่ห้อเนี่ยให้พิจารณาผมว่าเขารู้แต่ว่าเราอย่าเอาพยังอย่าเอาความเชื่อส่วนตัวนะว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้อย่างน้อยทุกอย่างเนี่ยมีขั้นตอนในการผลิตรวมถึงรถไฮบริดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mercedes Benz มี Porsche อะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่ามีเรื่องแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการดูแลแล้วก็มีวิธีการดูแลแล้วก็การใช้งานนะครับระบบเซฟตี้ต่างๆมีนะครับดังนั้นเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาหรือยังไม่เกิดปัญหาเราก็แค่ระวังแล้วก็ดูว่าทิศทางในการแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าให้วิศวกรของบริษัทนั้นๆเป็นผู้วิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์แล้วก็เราควรจะทำตามอย่างเคร่งครัดผมจะแนะนำอย่างนี้ครับ
0: ครับ แนวทางของพี่ต้นล่ะครับพี่ต้นนี่ทดสอบของรถอีวีมาก็แต่ไม่ได้ทดสอบเยอะได้พี่ต้นเพิ่งมาทดสอบหลังๆนี่เองแต่ก็
1: ครับ
0: ไปดูบ่อยๆแต่ว่าพี่ต้นเนี่ยคุยเรื่องรถอีวีมานานแล้วและให้ความรู้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็คุยหลายครั้งแล้วว่าคือไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แม้กระทั่งรถที่มีแบรนด์ที่ดังๆแต่ก่อนเนี่ยแม้กระทั่งชนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรซ่อมนะพี่ต้นแต่ว่า
1: ครับ
0: ช่างไฟเราเก่งมันไม่ใช่เรื่องแบตเตอรี่แต่กระแสมันมาเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็ไปโจมตีเรื่องแบตเตอรี่มาพี่ต้น
1: ค
0: ให
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ข้อมูลความรู้หน่อยในเรื่องด้านการตลาดของรถเอวีของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในเกรดไหนมันเทียบกับรถยุโรปซึ่งกระแสที่มันเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ก็คือรถยุโรปแต่ว่าในรถอีวีเกรดบ้านเราเนี่ยมันถ้าเกรดเท่ากับยุโรปไหมครับพี่ต้น
1: อย่างนี้ครับต้องฉายก่อนต้องฉายว่าวอลโว่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนจีนก็ซื้อวอลโว่ไปแล้วเนาะเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ใช่สวีเดนแล้ว
0: ฮะ
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้ในตามภาพข่าวดูในทีวีอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเป็น global นะมันไม่ได้เกิดขึ้นแทบที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาอาจจะส่งมาจากจีนส่งมาจากเยอรมันแล้วส่งมาจากสวีเดนแล้วก็ทางผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการเนี่ยนะครับก็พูดกับผู้สื่อข่าวพูดกับทีวีบอกว่าในสล็อตทั้งหมดเนี่ยก็จะมี4สล็อตนะครับอาจจะเปลี่ยน1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้ถ้ามันมีปัญหาทั้ง4สล็อตเขาก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฝั่งทาง Volvo ที่อธิบายให้กับผ่านสื่อนะครับเราติดตามเป็นผู้บริโภคเราก็จะทราบอยู่คร่าวๆอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอมาถึงการใช้งานเนี่ยเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับเป็นการใช้งานของผู้บริโภคเนี่ยเนื่องจากว่ารถเนี่ยวอลโว่เวลาเราจะไปจอดในที่ทํางานหรือว่าไปจอดในห้างทุกคนก็จะจับตามองว่าเฮ้ยคันนี้มันเป็นโจทย์นี่นาคันนี้มันเป็นจําเลยนี่นาครับเมื่อมันเป็นโจทย์เป็นจําเลยเนี่ยก็จะมองเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะไฟไหม้อีกไหมชาร์จเนี่ยมันจะไหม้รถหรือมันจะไหม้บ้านไหม้อะไรไหมทุกคนก็จะประวิงไงทีนี้พอมันเกิดซ้ําๆออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวน้อยตัว30ตัวใหญ่ตัว60รวมถึงไฮบริดด้วยเนี่ยเอ๊ะยี่ห้ออื่นมีให้เลือกตั้งเยอะทำไมมาเกิดในยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับอันนี้ทางสคบเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรออกแรงนะครับออกแรงนะฮะก็ประสานกับขนส่งทางบกบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยวอลโว่รุ่นเนี้ยไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้นะครับก็ยังไม่ให้จดทะเบียนนะครับก็ยังต้องโฮไว้ก่อนแต่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยทางวอลโว่บอกว่าเขาเนี่ยก็จะสามารถได้ถึงดูแลได้ถึงเท่าไหร่22คันต่อวันเอาแบบไม่นับวันหยุดนะถ้า10เท่าไหร่10วันก็220ตอนนี้มีปริมาณอยู่1,600คันก็น่าจะ20วันมั้งเนาะถ้าวันละ22อ่ะ10วันมัน200ไงตอนนี้มัน1,600อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นั้น1,600เนี่ยก็ต้องเป็นการที่ดูแลลูกค้าแต่คันที่เสียหายแล้วเนี่ยนะฮะวอลโว่ก็จะมีการเปลี่ยนรถให้นะครับแล้วคันที่ใช้ไปแล้วเนี่ยลูกค้าที่ไม่อยากขับแล้วนะครับเขาก็ต้องมาดูว่าอันนี้ความพึงพอใจของลูกค้าคืออะไรมันจะเจอกันครึ่งทางได้ไหมแต่นโยบายเองนะครับไม่ใช่แต่ Volvo นะก็หลายๆยี่ห้อก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนรถหรอกนะฮะก็ต้องเอามาดูว่าเป็นแบบไหนยังไงแต่ทีนี้สติสตังของลูกค้าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็อย่างวุฒิบางตึกเนี่ยเขาก็ห้ามเลยไม่ห้ามวันไม่ให้ไอตัว Volvo คันนี้นะครับเข้าไปอยู่ในตึกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างประเทศเกาหลีนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งรถเนี่ยไปเกิดไฟไหม้ที่ชั้น2นะครับของอาคารที่เป็นลักษณะของคอนโดมิเนียมหลังจากนั้นมาเนี่ยทางการเกาหลีเนี่ยก็สั่งห้ามว่ารถไฟฟ้าจุดชาร์จทั้งหมดห้ามอยู่ใต้อาคารเพราะไฟมันขึ้นอาคารด้วยไงนะครับหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยที่ประเทศเกาหลีใต้เดือนนั้นน่ะไม่มีการยอดขายสักคันเลย1คันก็ไม่มียอดขายเป็น0เลยครับนั้นเรื่องของสคบหรือการดูแลผู้บริโภคเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดแข็งแรงกับเรื่องแบบนี้มากเขาขายนะแต่ไม่มีใครซื้ออ่าแต่นี้บ้านเราเนี่ย
0: ผมนิดนึงพี่ต้นพูดถึงสคบอันนี้นอกประเด็นนิดนึงมันมียุคนึงนะครับไม่ใช่รถ EV ที่เป็นรถสันดาปบ้านเรานี่แหละที
1: ่
0: คนพอมีปัญหาชอบไปทุบรถหน้าอะไรหน้าโชว์รูมหน้ามันมีข่าวช่วงนั้นน่ะ
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งใช่ไหมเอาค้อนไปทุบแต่ว่าจริงๆแล้วเขาทางบริษัทเองเขาก็ไม่ให้ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราเป็นผู้บริโภคเองก็ต้องฟังทั้งสองมุมไอ้ยุคนั้นก็รุนแรงกันนะพี่ต้นนะถือค้อนปอนไปขึ้นบนรถเขียนป้ายอะไรต่างๆเนี่ยหลายแบรนด์ไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวนะครับมาถึงยุคนี้เนี่ยก็ถือว่าสคบก็ทำงานตั้งแต่ยุคนั้นมาเรื่องรถยนต์เนี่ยก็พูดยากอยู่พอสมควรนะพี่ต้น
1: ครับคือสคบเนี่ยคือบางทีภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนภาคเอกชน แต่ในภาพรวมนะครับไม่ได้ว่าแต่รถของ Volvo ยี่ห้ออื่นเนี่ยก็มีการดูแลลูกค้าที่พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเยอะนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสืบทราบว่าใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมเนี่ยในการขับขี่ต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คในประวัติข้อมูลของตัวรถได้เพราะว่ามันจะฟ้องเรื่องของการขับการเลี้ยวการเดินทางการใช้คันเร่งเนี่ยนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วงเลี้ยวช่างเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ช่วงล่างนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอย่างของยี่ห้อที่เคลมง่ายที่สุดเนี่ยสำหรับในใจผมเลยเนี่ยเบอร์หนึ่งคือฟอร์ดนะครับฟอร์ดเนี่ยเคลมปีกนกซ้ายเคลมช็อคอัพเคลมฟ้าสูบเคลมเทอร์โบโอ้โหเยอะมากสารพัดที่จะเคลมได้เลยแต่ในขณะที่ยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ไม่ได้เคลมง่ายแบบฟอร์ดฟอร์ดเองที่ง่ายเนี่ยฮะเหตุผลเดียวคือเป็นความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอันนี้ผมก็ต้องปรบมือให้กับฟอร์ดด้วยก็เลยทำให้ลูกค้าฟอร์ดรู้สึกว่ารถฉันถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเนี่ยแต่พอเราเข้าศูนย์บริการเนี่ยฟอร์ดก็ดูแลฉันดีนะครับแต่พอมาเป็นรถจีนปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นที่เกิดขึ้นนะสมัยแรกๆนะฮะเมื่อ2ปีแรกเนี่ยจีนก็ดื้อมากนะครับจีนเนี่ยทั้ง
0: ครับต้องแจ
1: ผ
0: ู้ ง
1: บ
0: ท่
1: รา ิน หาร
0: ชม
1: เอ
0: ท่
1: ง
0: าน
1: ค
0: ฟัน ง
1: ไท
0: อย
1: ย
0: ่าง
1: ม
0: น
1: า
0: ี้
1: อยู่
0: คร
1: ด
0: ั
1: ้
0: บ
1: วยทำงานด้วยต่อให้เป็นผู้บริหารยังไงก็ถือว่าเป็นลูกจ้างจีนก็ไม่
0: พ
1: เ
0: ี
1: ท
0: ่
1: ี่
0: ต
1: ย
0: ้
1: ว
0: นกำลังเดินทางพอดีจะมีสัญญาณหายแวบๆหนึ่งนะครับ
1: อ๋อ
0: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาต่อเนื่องได้
1: ครับครั
0: พ
1: บ
0: ี่ต้นเราจีนขออีกจีนความมั่นใจของจีนอีกทีหนึ่งว่าจีนดื้อยังไงนะเมื่อกี้สัญญาณหายไปนิดนึง
1: คือสมัยแรกเนี่ยขึ้นเมื่อเราจีนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจีนก็ดื้อคือผู้บริหารเนี่ยการเคลมการที่จะไปยอมรับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าประเทศเขาเนี่ยผลิตแบบทีละ30ล้านคันอย่างเงี้ยใช่ไหมรถไฟฟ้าทีละ15ล้านคันอย่างเงี้ยครับมันก็เขาก็จะมองรู้สึกมองว่าเฮ้ยประเทศไทยต้องมีเรื่องเงื่อนไขต่างๆเยอะขนาดนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยคนไทยเนี่ยซื้อรถไม่เหมือนจีนจีนเนี่ยซื้อรถก็คือรถเหมือนซื้อมือถือก็ขาดเลยต่อให้ Apple รับประกันปีนึงถึงไม่เคลมก็ไม่มีปัญหานะฮะในการซื้อมือถือแต่ที่รถเราเนี่ยเวลาซื้อปุ๊บอ่ะศูนย์บริการอยู่ตรงไหนมีจํานวนเยอะไหมอะไรแท้เบิกห้างเป็นยังไงอะไรเทียบOEM เป็นยังไงหรือว่าอะไรเทียบกับเทียมไม่เหมือนกันเป็นยังไงได้ไหมนั้นรถญี่ปุ่นที่ครองตลาดในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้แต่ลักษณะของจีนเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้ว่าจีนอาจจะไม่ได้ขายตรงเรื่องของอะไรเขาขายอยู่แล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ขาย100%อย่างนี้จันพูดบอกว่าเป็นงานนี่ไงเห็นไหมลาซาด้าเห็นไหมเดี๋ยวนี้ช้อปปี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้สั่งอะไรจีนจากเวียดนามสั่งอะไรจีนจากอะไรนะเยอรมันสั่งอะไรจีนจากโปรตุเกสโอ้โหมากันหลายประเทศเลยทีนี้
0: ชาวอี
1: น
0: เบ
1: ั้น
0: อาจารย์เซียนอีเบ
1: เออแล้วอาจารย์พวกรู้แล้วว่าอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รุ่นนี้ไอ้รุ่นเนี้ยมันจอยด้วยกันหมดได้หลายรุ่นเหมือนผมขับ BYD นะครับตัว Celeon 5สุดเนี่ยอาจารย์พวกนี่ไงเนี่ยโอ้โหอะไรแคมรี่เมื่อ15ปีที่แล้วใช้กับคันนี้หมดเลยเอ้ามันก็ดีแล้วมันก็เหนียวมันก็ทนไงแต่กลับกลายเป็นว่าเออเอาตัวโลฮามันลด15ปีมาแล้วมาใช้วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับสมรรถนะก็ใช้ได้นะฮะการยุบการยืดก็ดีซึ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องการความทนนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงอาจจะเป็นต้นทุนที่มันต่ําหน่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าไม่ยกไม่เจอก็คาร์ฟอร์ไลท์ก็เป็นเจ้าแรกที่เจอแหละแล้วก็อธิบายไปตามนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็
0: ถา
1: ส
0: มอ
1: รา ุ
0: จ
1: ป
0: ารย์
1: ส
0: ใน
1: ั
0: ม
1: ุ้ น
0: มนี้
1: ๆเดี๋ยวกลับมาว่า
0: เชิญ
1: ส
0: พี่
1: รุ
0: ต
1: ป
0: ้น
1: ว่าสรุปสั้นกลับมาว่าเจ้าวอลโว่เนี่ยจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอว่าวันละ22คันเนี่ยใครได้รับจดหมายก็ไปตามศูนย์บริการนะครับไปตามที่แจ้งกําหนดไว้นะครับแล้วก็ดูฟีดแบคว่าหลังที่ซ่อมแบตแล้วเปลี่ยนแบตแล้วเนี่ยปัญหามันเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเป็นข่าวแบบเนี้ยสิ่งที่ดีกับผู้บริโภคคือถ้ากรณีถ้าเกิดขึ้นซ้ําอีกหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะตายวอลโว่ตายเลยลูกค้าคืนรถแล้วเราไม่ได้คืนแค่คัน2คันนะผมว่า 1,600 คันที่ขายไปแล้วเนี่ยน่าจะต้องมีปัญหาทั้งหมดเลยอาจจะรวมกลุ่มฟ้องขึ้นทรงขึ้นศาลกันแต่วันนี้ยังไม่ขึ้นวันนี้วันพวกรับปากว่าจะดูแลเปลี่ยนแบตให้ซึ่งมันเป็นโกลบอลในต่างประเทศเขาส่งมาให้แล้วต่างประเทศก็มีปัญหานี้เหมือนกันก็ต้องดูจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะขยับไปทิศทางไหนอันนี้อัปเดตล่าสุดประมาณนี้ครับผม
0: ก็ได้ต้องถามในมุมช่างอาจารย์มันเราไม่พูดถึงปัญหาเราพูดถึงที่อาจารย์พูดว่าในการชาร์จแบตเนี่ยมันกลัวชาร์จแบตเกินหรือชาร์จแบตหรือว่าอะไรบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานที่บางทีก็อะไรทดแทนอะไรมานี้ก็อาจารย์ให้คําแนะนําหน่อยครับว่าชาร์จแบตเกินชาร์จแบตทิ้งไว้แล้วมันจะเกินเนี่ยมันมีข้อสังเกตยังไงครับอาจารย์สําหรับผู้ใช้รถไฟฟ้านะ
1: ก็คือว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สังเกตด้วยความเคยชินเสียบชาร์จไว้แล้วก็ทิ้งไว้แต่เราไม่เคยจับเลยว่าปลั๊กที่เราเสียบร้อนไหมครับอย่าไว้ใจอย่าวางใจนะครับร้อนไหมแล้วก็ปลั๊กที่เข้ารถเนี่ยคือผมบอกตรงๆตอนเนี้ยวอลโว่ที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ย ที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยอยู่ในมือผม8คัน
0: โอ้โห
1: 8คัน8คันครับอยู่8คันแล้วก็ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เพียงแต่ว่าเราก็มีความเข้าใจหลายๆอย่างอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจแล้วก็คือการชาร์จเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าหลายบ้านหลายคนคือชาร์จแบตโอเคถ้าไม่มีเวลาพอก็อาจจะชาร์จแล้วทิ้งไว้เลยเช้ามาค่อยกลับมาเอาผมว่าพฤติกรรมเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้เลยนะครับแล้วถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยไม่มีใครตื่นมาตีสองมาเพื่อจะมาชาร์จสายชาร์จของโทรศัพท์ออกนะครับไม่มีหลายคนคือเสียบชาร์จไว้ก็เจอกันตอนเช้าเลยอันนี้เป็นปกติดังนั้นก็คือการชาร์จอย่างน้อยนะครับอย่าเพิ่งไปมองว่าแบตเราจะไหวหรือไม่ไหวแต่ให้มองว่าอุปกรณ์ไฟหรือบ้านเราเนี่ยรองรับมีความร้อนไหมโอเควันนี้เราชาร์จได้ผมยกตัวอย่างก็คือว่าผมชาร์จรถLand Rover Recovery ก็คือว่าตัว L663 เนี่ยก็คือเป็นรุ่นล่าสุด
0: ครับ
1: แบตเตอรี่เหลือ 0% ผมต้องไปหาสายไฟในการชาร์จผมวิ่ง3รอบแต่รอบแรกก็คือเอามาสายไฟเล็กไปการชาร์จการตัดการชาร์จตัดคือระบบเซฟตี้ตัวรถมีระบบเซฟตี้ตัวรถมีตัดชาร์จไม่เข้าเราดูชาร์จได้แค่ 1% ชาร์จได้ตกไปเปลี่ยนสายไฟใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไม่มีขนาดตัดซึ่งรองรับก็ดีขึ้นแต่เมื่อสายไฟร้อนหรืออุณหภูมิตัดอีกผมก็ต้องไปเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนไฟจนได้ขนาดตามนั้นถึงได้ชาร์จแต่การชาร์จของผมไม่ได้โดยปกติเวลาผมชาร์จเนี่ยผมจะไม่ทิ้งรถไปไหนและจะชาร์จในจุดที่ว่าสามารถดูได้ตลอดเวลามีคนดูตลอดเวลาเรียกว่าคือใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษในเรื่องของการชาร์จส่วนตัวผมจะทำแบบนี้ทุกคันที่เสียบชาร์จแต่ไม่รอเสียบชาร์จจนเต็มเมื่อมีไฟพอที่เราสามารถจะทำงานได้เราก็จะทำแล้วก็ถ้ารุ่นไหนที่จะชาร์จได้หรือเสียบได้เนี่ยก็ดูแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของการชาร์จที่เสียบทิ้งไว้แต่ว่าหลายๆคนตอนนี้ที่กังวลก็คือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ส่วนตัวผมเนี่ยเจอมาหลายคันแล้วก็มักจะดูว่าโอเคร้อนเริ่มร้อนแล้วพอแล้วมีแบตแค่นี้พอแล้วแค่นี
0: ้
1: เราไม่ควรจะฝืนต่อโดยปัจจุบันนี้ยังมี BMW iX4 นะครับ G09 ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันเลยก็อยู่ในมือผมอีกเหมือนกัน
0: คร
1: ับ ก็เรียกว่าก็คือก็เป็นรถไฮบริดปลั๊กอินอันนี้เป็นไฮบริดปลั๊กอินก็ไม่ได้น่ากลัวหรือว่าคือถ้าเรามีความเข้าใจอาจจะไม่กลัวแต่ว่าถ้าเราใช้รถแล้วก็เราใช้สื่อโซเชียลในการบังคับทิศทางในการใช้รถจะทำให้เราบาดผวาแล้วก็มีความกังวลนะครับก็เรียกว่าผมในส่วนตัวก็คือว่าวิศวกรไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีอยู่ในรถผมเชื่อมั่นในวิศวกรที่ผลิตย่อมมีความรู้และความเข้าใจมากกว่าเราเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราฟังแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็คือพยายามหาทางออกให้ยาวความรู้สึกตัวเองเป็นหลักครับ
0: ครับก็ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ครับเราไม่ได้พูดถึงวอลโว่ที่มีปัญหากับวอลโว่เราพูดถึงมุมมองของอาจารย์ที่เคยใช้รุ่นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เราพูดถึงฟีลลิ่งในการขับการใช้งานเราไม่พูดถึงไม่ต้องพูดถึงปัญหามันน่าใช้ขนาดไหนหรือว่าทดลองขับแล้วอาจารย์ใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างในชีวิตประจำวันของอาจารย์นี่ครับ
1: ต้องบอกว่าความรู้สึกมากครับชอบมากถึงมากที่สุด
0: คือมันเป็นยังไงอาจารย์ถึงขนาดนั้น
1: คือคำว่าชอบมากถึงมากที่สุดเนี่ยผมคุยกับเจ้าของรถอีกท่านหนึ่งที่ทำเขาใช้รถรุ่นนี้เป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วก็คำพูดเดียวก็คือบอกว่าถ้าคุณเคยลองขับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลับมาซื้อและใช้รุ่นนี้เนื่องจากว่าส่วนตัวเคยเจออุบัติเหตุกับรถรุ่นนี
0: ้ครับ
1: แล้วระบบเซฟตี้เนี่ยช่วยไว้ได้เยอะมากเยอะมากๆอย่างเช่นก็คือว่าด้วยความเร็วขับมาที่ความเร็ว180คือขับเร็วเกินแล้วระยะเบรกเนี่ยน่าจะไม่ทันอยู่ครับ อยู่แล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องหักหลบ หักเลี้ยวหลบเซฟตี้โครงสร้างของวอลโว่ผมซื้อรถที่ส่วนตัวเนี่ยที่ประทับใจก็คือว่าผมไปซื้อมาเป็นอะไหล่นะคันหนึ่งอ๋อเป็นอะไหล่รถคันเนี้ยประสบอุบัติเหตุชนมาแต่เชื่อไหมโครงสร้างเก๋งในรถเนี่ยยังอยู่เป็นบล็อกแต่เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายยุบไปเลย
0: ชน
1: นะ
0: หน
1: ค
0: ั
1: ร
0: ก
1: ับ
0: แค่
1: บ
0: ไหน
1: ้าน
0: ครั
1: ก็
0: บอาย
1: ั
0: จ
1: ง
0: าร
1: อ
0: ย
1: ยู
0: ์
1: ่
0: ชนหนักแค่ไหน
1: หน
0: ท
1: ั
0: ี
1: ก
0: ่คั
1: ม
0: น
1: า
0: เร
1: ก
0: ียกอาจารย์มาครับอ๋อ
1: หนักมากครับหนักมากเลยแต่ว่าโครงสร้างที่ตัวรถเนี่ยไม่เสียหายเลยแม้แต่น้อยไม่ยุบเบาะเบอะโครงสร้างผู้โดยสารเนี่ยยังอยู่เป็นกล่องเป็นตัวรถเลยส่วนตัวผมที่ชอบก็คือว่าหนึ่งอัตราเร่งการใช้งานการตอบสนองเราสามารถเลื่อนโหมดเรามีสี่แรงม้าไอ้400แรงม้านะครับอ่ะต้องบอกว่า400แรงม้าอยู่ในมือเนี่ยเราสามารถคลิกได้เลยว่าเราต้องใช้400แรงม้านะเดี๋ยวนี้นะเราสามารถเลือกได้เลยกับอัตราเร่งอะไรต่างตอบสนองได้เลือกขับสี่เลือกอะไรก็คือว่าใช้งานได้ดีส่วนตัวผมว่าผมชอบผมใช้แล้วผมชอบแล้วก็ยังสรรหาที่จะไปซื้อมาอีกนะครับ
0: นี่อาจารย์รอช้อนตอนคนไม่มั่นใจอาจารย์
1: ใช่ครับก็ผมว่าอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกังวลนะครับส่วนตัวผมว่าไม่ได้กลัวกังวลก็คือว่ารถอยู่ในมือเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่อยู่ในมือที่สัมผัสอยู่เนี่ยตอนนี้แป
0: อ
1: ดคันแล้วก็มีรถไฮบริดรถปลั๊กอินอะไรแต่หากแต่ว่าเรามีความเข้าใจแต่เรื่องเหตุที่เกิดต้องดูประเด็นเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับแต่งหรือการอะไรต่างๆที่จะไปใส่เพิ่มเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของการใส่เรื่องออยล์เกียร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไปปรับแต่งกับรถไฟฟ้ารถไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยคือจะมีผลนะครับไม่ใช่ผลดีนะครับเป็นผลเสียเพราะว่าบางทีเราเอาความเชื่อเอาความรู้สึกว่าทําที่เย็นทําที่เกียร์เย็นจะดีน้ำมันเกียร์เย็นดีแต่สุดท้ายก็คือว่าไปล้างกันสามส่วนก็คือว่าเป็นเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็เป็นเรื่องของเกียร์เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็เป็นเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับก็เนี่ยก็ลิงก์กันหมดจนสุดท้ายทําให้เกิดปัญหา
0: ก็นี่ครับประสบการณ์จากผู้ใช้โดยตรงครับก็ยังให้ความมั่นใจนะอาจารย์นึกว่าชอบมาก
1: ผมมั่นใจครับผมมั่นใจแล้วผมชอบมากแล้วผมก็รอดชีวิตจากรถรุ่นเนี้ยหลายครั้งหลายครั้ง
0: โอ
1: นะ
0: ้
1: ครับ
0: ครับผมยังจำสโลแกนของวอลโว่ได้อยู่นะทุกชีวิตปลอด
1: ใช
0: ภ
1: ่
0: ัยใน
1: ครับ
0: วอลโว่เนี่ยมันจำได้อยู่นะที่เขาใช้สโลแกนนี้มายาวนานพอสมควรนะครับพี่ต้นต้องกลับมาที่พี่ต้นเนี่ยสัปดาห์ที่เราที่เมื่อมันไม่ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปสัมผัส Toyota Land Cruiser FJ เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆพร้อมกับเปลี่ยนล้อแม็กกับยางใหม่ด้วยใช่ไหมพี่ต้นในการสัมผัสครั้งแรกของพี่ต้น
2: คัน
0: ที่ FJ เป็นยังไงบ้างครับพี่
2: คันนั้นน่ะขับสั้นๆ
0: ฮะ
2: ครับสัญญาณชัดยังชัดอยู่นะครับ
0: ยังชัดอยู่ยังชัดอยู่ครับพี่ต้นคันนั้นสัมผัสสั้นๆแต่คันที่กำลังเดินทางเนี่ยสัมผัสยาวแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เราผู้ชมต้องฟังให้ฟังหน่อย
2: คือเอาตังสัมผัสก่อนสัมผัสแรกเลยนะฮะรถที่มีขนาดเล็กเนี่ยฮะผมก็เห็นเครื่องยนต์นะฮะเห็นดูอยู่กับอาจารย์ปุ๊บนั้นโนฮาวใหม่ๆเนี่ยใครบอกว่าเครื่อง 2TR 20ปีที่แล้วอยู่ในรถตู้อยู่ในกระบะวีโก้เนี่ยไม่ผิดเป็นคำพูดที่ถูกแต่คำพูดที่ถูกเนี่ยถูกอยู่ประมาณสัก 70% นั้นอีก 30% เนี่ยเครื่องเนี่ยเกียร์ก็มีระบบออยล์ระบายความร้อนที่ดีกว่าระบบเผาขับที่ทันสมัยกว่าระบบการสันดาปไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ DPF เรื่องของยูโร6หรือการที่ใช้ลมเนี่ยนะฮะมีปั๊มลมเนี่ยเข้าไปเป่าอากาศเพิ่มที่ตรงไอเสียนะคันนี้ไม่มีเทอร์โบนะบินซิน NA ธรรมดานะครับเรื่องของเบรกนะฮะที่มีตัวแวคัมไม่ว่าจะเป็นตัวเพิ่มลมจาก ID เพิ่มลมจากปั๊มโอ้โหเรียกว่าโนว์ฮาวทันสมัยคือทันสมัยมากกว่าที่เคยมีอะครับนั้นจะเอาความรู้สึกของคนอายุเช่น60มาพูดเอาคนอายุ50มาพูดคนนั้นเนี่ยสองคนคนนั้นเนี่ยต้องมาเปิดฝากระโปรงแบบผมกับแบบอาจารย์ปุ๊กพอเปิดฝากระโปรงได้ดูเนี้ยโอ้โหมันไม่ใช่แล้วมันอัปเดตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างครับ
1: ต้องบอกว่าต้องเห็นซอฟต์แวร์ด้วยครับต้องเห็นซอฟต์แวร์ระบบ
2: อาจารย์พูดอธิบายซอฟต์แวร์หน่อย
1: ครับในรถเนี่ย ผมว่าคอมไปเสียบเนี่ยโอ้โหก็คือว่ามีสองสารพัดกันเลยแต่รวมฟังก์ชัน ECU ในการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่ารถเนี่ยถึงแม้จะใช้เครื่องตัวเดียวกันแต่ว่าระบบ ECU ต่างๆเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรวมถึงอย่างเช่น Mercedes-Benz เนี่ยใช้รหัสเครื่องยนต์651เนี่ยหลายรุ่นเลยใส่แต่รุ่นนี้จะมีฟังก์ชัน1 2 3ก็คือแตกต่างปรับขึ้นมาเรื่อยซึ่งถามว่า Toyota ก็ทำแบบนี้เหมือนกันผมว่าหลายบริษัทหลายยี่ห้อก็ลักษณะนี้เหมือนกันเราจะมองว่าแค่หน้าตาเหมือนเดิมระบบการจ่ายเชื้อเพลิงมีความละเอียดขึ้นระบบ ECU เป็นไฟล์ที่ใหม่เป็นกล่อง ECU ที่ใหม่แล้วก็ระบบปฏิบัติการได้ความแม่นยำต่างๆที่เข้ามาเสริมหน้าตาเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคือเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเปลี่ยนนะครับเสื้อผ้าหน้าผมในการที่จะเสิร์ฟอาหารเข้าไปทำให้เกิดพลังงานนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเราจะมองแค่ว่าอ๋อเครื่อง 2PR ไม่มีอะไรนะครับแต่ไม่มีอะไรก็คือพอเราเข้ามาใช้คือขับเนี่ยผมว่าถ้าคนขับเนี่ยจะเข้าใจลองดูสัมผัสคันเร่งเนี่ยจะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันไม่เหมือนเดิม
2: ครับอันนั้นเครื่องนะเครื่องกล่อง ECU กับเกียร์ที่เรามองเห็นด้านใต้ท้องเรื่องของสตัดหน้าเรื่องของอาร์มหลังคือผมบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราจะขับ Fortuner ในราคา1ล้าน4แสนเนี่ยเอา Fortuner 1ล้าน4แสนไปเพิ่มเงินอีก 4-5 หมื่นแล้วจะได้ช่วงล่างเท่ากับ FJ ในราคา1ล้าน 178,000
0: ค
2: ่ะนี่คือเอาแบบนี้เลยนะนั้นเพราะว่าเอ๊ะทำไมพี่ต้นอาจารย์ต้นไปว่าไอ้ตัว FJ เนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอนั้นอาร์มเนี่ยสปริงมันอยู่บนอาร์มสปริงมันไม่ได้อยู่บนเฟืองท้ายนั้นอยู่บนอาร์มเนี่ยก็เหมือนพี่เขานะฮะเหมือนแลกวิเซอร์ VX 300เรียก LC 300 LC 250แต่ความเป็นจริงเป็น FJ เขาจะมี FJ มีคุยเซอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เป็น Made in Thailand นะพอเป็น Made in Thailand เสร็จปุ๊บคนก็บอกว่าเนี่ยชอบไฮรักแชมป์ตั้งแต่แรกแล้วหน้าตามันเลโก้มันเหมือนของเล่นดีพอมาเป็นคันนี้ปุ๊บโอ้โหถูกใจเลยซื้อเลยเอาเลยแล้วก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วมันเปลืองน้ำมันไม่เลยไหมผมว่าทีนี้เรื่องของเปลืองน้ำมันเนี่ยเราก็มีทั้งยูทูบเบอร์มีทั้งผู้มีชื่อเสียงต่างคนก็ต่างมีน้ำหนักเท้าไม่เท่ากันนะครับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้คุยว่าคาราวานจะเก่งกว่าใครไม่ได้คุยว่าขับรถแข่งจะเก่งกว่าใครหรือทำรีวิวจะเก่งกว่าใครผมไม่ได้พูดถึงเรื่อง3ประเด็นนี้นะแต่ผมมองว่าจากปราจีนบุรีนะครับผมขับมาเมื่อวันศุกร์นี้เราคุยกันบนเสาร์ตอนบ่ายนะครับแล้วผมก็ไปพยัคฆภูมิพิสัยนะครับผมจะไปที่101นะครับผมจะไปที่อำเภอศรีสมเด็จจตุรพักษ์พิมานเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ400กิโลเนี่ยผมเติมน้ำมันถังหนึ่งแล้วถังหนึ่งเนี่ยผมเติมไม่ถึง50ลิตรเนื่องจากว่าผมเติม E20 นะครับน้ำมันของบินซินเนี่ยคัน FJ เนี่ยมันไปแย่งน้ำมันมอเตอร์ไซค์ได้ทุกที่เลยอันนี้พูดถึงอีสานนะแต่ถ้าขึ้นดอยก็ไปแย่งน้ำมันบนดอยได้นะฮะจะไปจีนก็ไม่รู้ว่าเป็นจีนมีอะไรก็เติมได้หมดเวียดนามสปป.ลาวมาเลเซียเนื่องจากว่าสเปคคันเนี่ยน้ำมันอะไรก็เติมได้91ก็เติมได้95โซฮอ E10 ก็เติมได้คำว่าเติมได้เนี่ยอาจารย์ปุ๊กอธิบายหน่อยว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเราเติมน้ำมันอะไรอาจารย์ปุ๊ก
1: ก็คือว่าเครื่อง 2PR ก็จะมี Airflow Meter ในการอ่านอากาศที่เข้าไปแล้วก็เซนเซอร์ก็จะจับว่าส่วนผสมออกมาเนี่ยค่าออกเทนอยู่ที่เท่าไหร
2: ่
1: ดังนั้นก็คือจะมีน็อกเซนเซอร์ที่อยู่ข้างเครื่องยนต
2: ์
1: ก็จะรู้แล้วว่าไม่ให้เครื่องน็อกการปรับองศาจุดระเบิดก็จะตามมาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเว้นปีเพื่อเปิดเท่านี้องศาเท่านี
2: ้แล้วแปรผันไอเสียขยับได้ด้วย
1: ใช่ครับก็คือว่าระบบ PCU จะมีความละเอียดและไวขึ้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม 2TR ประหยัดและอัตราเร่งดีขึ้นเนื่องจากว่าระบบปฏิบัติการเหล่านี้มีการพัฒนาคือหน้าตาเครื่องเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นองศาแคมหรือว่าอุปกรณ์ในเครื่องยนต์จะไม่เหมือนเดิมผมยกตัวอย่างเครื่องยนต์ที่แบบที่เห็นได้ชัดเลยCivic Honda Civic FB กับ FD ทุกคนบอกว่าเครื่องยนต์ R18 โอ้เหมือนกันไม่มีอะไรเครื่องยนต์เหมือนกัน18 44แต่จริงๆพอมาอยู่ในพี่ที่เป็น Civic FD ว้าวมีขนาดใหญ่กว่าแคมชาร์ปมีการปรับเปลี่ยนนะครับทุกอย่างก็คือว่ามีการแก้ไขอันนี้ผมถึงมองว่าไม่ใช่เฉพาะ Toyota นะที่มองแบบนี้BMW เป็นเหมือนกันครับเลื่อนเครื่องตัวนี้อยู่ในบอดี้นี้แต่ว่าทำไมถึงใช้ขึ้นมาถึงบอดี้ที่ใหม่กว่า ก็คือว่าพวกพอร์ตต่างๆจะมีการปรับเปลี่ยนดังนั้นก็คืออย่ามองแค่ภายนอกผมว่าแล้วมองก็คือทำไม 2TR วันนี้อัตราเร่งถึงดีจันต้นได้ลองขับแต่ก็จะแตกต่างกับรถตู้เลยนะครับแต่จะรู้สึกว่าม
3: ันนุ่มนิ่งกว่าสบายกว่าประหยัดกว่านี่ผมวิ่งอยู่9กิโลลิตร10กิโลลิตรแน่ๆเนี่ย
1: โอ้โหเก้าสี่เลยสิผมว่า
3: ขับเมื่อวานว่ามันสุกอะผมก็ขับสวยครับกำลังดีแล้วก็ความเร็วปลายเนี่ยแหมกำลังขับสนุกสนุกเนี่ยไปล็อกเลยที่160ซะอีกแม่แต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็คงอยากให้เราขับดีเพราะตรงมันเป็นกล่องไงเป็นกล่องนี้ไม่ได้พูดแบบอวยโตโยต้าคือถ้าเร็วกว่านี้มันก็ยิ่งเปลืองน้ำมันผมว่าโตโยต้าเขาก็คอนเซิร์นแหละนะครับเขาก็แคร์ลูกค้าแล้วเอ้าไหนๆบอกกินน้ำมันจะขับเร็วอะไรอีกว่างี้นะเขาก็เลยให้ไว้แล้ว60แต่สักพักผมว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กก็แกะได้เองแหละอาจจะ180ก็มาเหมือนเดิมเนี่ยนะ
1: ได้ครับได้แน่นอน
3: แล้วก็ใต้ท้องเนี่ยใต้ท้องนะเอาพูดใจคนชอบแก๊สแล้วกันอย่าขับทุกวันขับทุกวันก็แก๊สเนี่ยพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะฮะไอ้ถังอะไรนะไอ้ถังโดนัทอ่ะใส่ไม่ได้นะฮะแต่ถังแคปซูลเนี่ยลงตัวเลยเหมาะเลยอาจารย์ว่าแคปซูลเท่าไหร่นะ50ลิตรหรือ55ลิตรใช่มั้ย
1: น่าจะประมาณ36ลิตรกำลังดีไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าจะหลบแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยวัดจากระยะข้างหลังเนี่ยผมว่าน่าจะตรวจสภาพได
3: ้เนื่องจากมันมียางอะไรเวลาเขาวัดเนี่ยถ้าเป็นรถธรรมดาธรรมชาติรถเก๋งเนี่ยวัดจากขอบกันชนแต
1: ่
3: เจ้าไลคูเซอร์เนี่ยมันมียางอะไรอยู่ข้างหลังก็อาจจะห่างไปบินคืบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เอาห้อยลงมาเยอะแยะมากมายนะก็เนี่ย36ลิตรประมาณอย่างที่อาจารย์ว่านี่แหละแต่วันนี้เริ่มมีคนติดตั้งแล้วผมก็ไม่เข้าไปอ่านนะครับยังไม่ได้เข้าไปดูว่าเขาติดตั้งกันถังกี่ลิตรแต่ผมบอกว่ามันมีพื้นที่นะพื้นที่ติด LPG ได้สบายมากแล้วก็ในตระกูล Toyota เนี่ยไม่ได้แต่คันนี้นะไม่ว่าจะเป็น Altis Altis Altis กับ Altis ไม่เหมือนกันนะที่ Corolla นี่แหละ Corolla Altis Yaris Altis หรือว่าอย่าง Camry เนี่ยโหติดแก๊สได้หมดเลยเกิดมาในตระกูลเป็นซิน Toyota เนี่ยแก๊สเป็นของคู่ควรเค้าเลย
0: ครับก็ต้องถามพี่ต้นอย่างงี้ในฐานะที่ได้วันนี้ได้สัมผัสตัวได้ตัวเป็นตัวจริงระยะยาวด้วยนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วฟังก์ชันต่างๆที่ Toyota ให้มาพี่ต้นลองเล่นน่าจะลองเล่นดูสัมผัสดูแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ภายในภายนอกเป็นยังไงบ้างที่สัมผัสตัวจริงของจากคุณซื้อ SJ
3: นะฮะจริงๆต้องขอบคุณ Travel นะมาอยู่กับผมเป็น10วันเลยผมก็ใช้พวงอะไรซ้ายกับขวาเนี่ยกดฟังก์ชันเหมือนมือถือเลยนะครับวันนี้บอกเอ้ยยังไม่ซื้อหรอก iPhone 17เนี่ยเดี๋ยวรอ16ราคาตกรุ่นก่อนซื้อ16ก็ได้หรือซื้อ15ก็ได้ผมยังไอโฟน14อยู่เลยนั่นแปลว่าอะไรจอเนี่ยมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับแล้วก็แมปหน้าจอเนี่ยมันออกแบบมาทันสมัยผมเห็นตั้งแต่ตัวไฮลักแชมป์แต่แรกแล้วผมก็บอกว่าไอแดชบอร์ดเนี่ยหน้าปัดเนี่ยมันจะต้องใช้ร่วมกับโอโบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่าเขาทำดีไซน์เนี่ยคือทันสมัยมากในยุควันวานเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะครับแล้วผมไปอยู่ที่โตเกียวญี่ปุ่นผมเห็นแลกวิเซอร์ LC 250นะครับเสียงยังสัญญาณดีอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังดีอยู่ยังดีอยู่ครับพี่
3: โอเคพอผมไปอยู่ที่โตเกียวเนี่ยผมไปเจอ LC 250ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเป๊ะเลยนี่คือหน้าปัดนี่คือแดชบอร์ดของแลกวิเซอร์250ขายบ้านเราเนี่ย4ล้านกว่านะ4ล้านกว่าแล้วถัดมาไปเจอ Travelพอเปิดตัวมาเลยเป็น global เลย Travel เปิดที่ไทยแลนด์สื่อต่างประเทศมาเยอะๆเลยผมว่านี่ไงเอา250เนี่ยเห็นไหมก่อนหน้านี้ไปอยู่ในแชมป์ตอนนี้มาอยู่ใน Travel แล้วมันหล่อมากแล้วพอวันนี้มาเสร็จปุ๊บพอมาเจอไอ้เจ้า FJ นี่ไง250พี่ก็เป๊ะมาอยู่กับน้องหมดเลยนั่นเห็นไหมความฉลาดของญี่ปุ่นเนี่ยเอาดีไซน์เดียวเนี่ยนะฮะเขาว่าดีไซน์ไม่ได้เกี่ยวกับกว้างกุญยาวกับเซนติเมตรนะดีไซน์เดียวเนี่ยมันวางได้เป็นแบบเป็น global platform เลยครับดูดีถ้าครับถ้าคนชอบเนี่ยใช่เลย
0: แล้วบอดี้ภายนอกครับพี่ต้นผมเห็นพี่ต้นรูปคำอยู่ตรงไอ้ฝาท้ายครับมันมีปุ่มกดเกือกแล้วก็ชกอันเริ่มเลยพี่ต้น
3: ใช่ใช่ก็คือการเบี่ยงว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราจอดไม่ได้ตรงในทางปกติเนี่ยเช่นเราเข้าป่ารถตะแคงเอียงจะต้องเปิดท้ายเอาสัมภาระต่างนั้นประตูเนี่ยมันเหวี่ยงไปทางขวาเรายืนหันหน้าไปทางท้ายเนี่ยไปทางท้ายรถเนี่ยพอเหวี่ยงไปทางขวาถ้าไม่ได้มีช็อคอัพขนาดใหญ่เนี่ยประตูมันอาจจะหนีบกลับมาอีกทีก็ได้ถือว่าอันตรายนะครับแต่เนี่ยมันโหมีช็อคอัพขนาดใหญ่ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแมนนวลนี่แหละแต่มีช็อคอัพช่วยเปิดช่วยดึงกับเรานะครับแล้วก็ไม่เรียกว่าล็อกหรอกเรียกว่ามันมีขยักอ่ะมีสเปซที่มันจะต้องอยู่อ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเป็นตัวกั๊กตัวอะไรของมันเนี่ยนะมันเป็นเหมือนตัวจะบอกล็อกเนี่ยไม่ได้ล็อกหรอกแต่มันต้องมีเหนี่ยวมันลงกึกมันอ่ะ มันจะเป็นช่องของมันเนี่ยเวลาเปิดสุดนะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็สามารถที่จะวางภาษารถยนต์ที่เรียกว่าถูกก๊อปผมก็บอกว่าเบาะหลังมันพับได้นี่จะบอกรังทีวีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะใส่รังตู้เย็นพับเบาะสองเนี่ยใส่ตู้เย็นกลับบ้านได้สบายเลยเปรียบเทียบกันอย่างน
0: ี้ก็ต้องถามอาจารย์ต้องถามอาจารย์อย่างนี้ว่านั่งตอนสองตอนทดสอบแต่ระยะสั้นๆน่ะข้างหลังเป็นไงบ้างครับอาจารย์ในภาพที่อาจารย์เห็นตอนนั่งไปทดสอบกว้างขวางเป็นยังไงบ้างแอร์เย็นฉ่ำถึงข้างหลังไหม
1: แอร์เย็นครับข้างหลังเนี่ยข้างหลังแอร์เย็นแอร์เย็นปกติเลย
3: มีคอมเพนมีคอมเพนว่าตั้งแต่วันเปิดตัวแล้วนะฮะลูกค้าโตต้ามาดูตัวจริงก็บอกทำไมไม่มีแอร์หลังเย็นจะถึงไหมอะไรถึงไหมผมมาดูแล้วโอ้โห
1: เย็นครับ
3: นี่ที่ผมเปิดแก๊กที่ต่ำสุดเลยแล้วต่อให้อุณหภูมิ21-22นะเย็นไม่เย็นธรรมดาเย็นมากด้วยฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนั่นแปลว่าลูกค้าถ้านั่งเบาะหลังเนี่ยนะฮะถ้าไปตามกระแสเหมือนคุณวิภาคอะนะครับก็ไม่ว่าเขาหลอกด้วยประสบการณ์การมองว่าเอ๊ะแล้วคันนู้นยังมีแอร์หลังเลยทำไมคันนี้ทาวเวอร์ก็ยังมี FJ จะประหยัดต้นทุนไปถึงไหนไม่มีแอร์หลังอันนี้ก็ไม่ว่ากันทุกคนคิดได้แต่ประชีวิตความจริงเนี่ยผมว่าถ้ามีดีกว่าแต่ไม่มีก็ไม่ขี้เหร่หรอกก็ไม่เย็นอ่ะก็ยังเย็นนะครับ
0: ไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหาย
3: ใช้คำว่าอะไรเบรกมือเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกำดึงเหมือนฟอร์จูเนอร์รุ่นปัจจุบันนะฟอร์จูเนอร์ปัจจุบันเนี่ยล้าน600,000ล้าน900,000ก็ยังกำดึงอยู่นะถึงเป็นดิสเบรก400แต่คันเนี่ยไม่ได้ออโต้โฮเบรกมาให้ยังเป็นกำดึงอาจารย์พวกอธิบายหน่อยว่ากำดึงเนี่ยมันดีกว่าออโต้โฮเบรกอาจารย
1: ์คือออโต้โฮเบรกเนี่ยก็คือดีเวลาขับในเมือง
3: ครับ
1: นะครับแต่ว่ากำดึงเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เป็นแมนนวลบอกเลยว่าใช้ได้ดี
3: ครับ
1: ใช้ได้ดีที่สุดและดูแลง่ายแม้แต่เวลาเราจะไปเปลี่ยนผ้าเบรกไปเซอร์วิส
3: ครับ
1: อะไรที่ติดกำดึงเนี่ยง่ายบางคนไม่เคยมีความเข้าใจในการเซอร์วิสเนี่ยรถที่เป็นเบรกไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายเรียกว่าไปถึงปุ๊บเอาเครื่องมือบีบลูกสูบกลับไปเลยนะครับบีบลูกสูบดันเข้าไปเลยก็คือเฟืองแตกเสียก็คือระบบไฟฟ้าจะมีปัญหาก็ผมว่าวิธีเนี้ยผมว่าถ้ามองโดยกว้างก็คือว่ารถสามารถจะไปเซอร์วิสที่ไหนก็ได้นะครับในกรณีที่เราขึ้นดอยหรือว่าไปเจอผ้าเบรกหมดอะไรต่างเนี่ยผมว่าต้องเจอยังไงก็ต้องเจอถ้าเกิดว่ารถขึ้นดอยเนี่ยเรื่องเบรกหมดเป็นปกตินะครับแล้วก็การเซอร์วิสเนี่ยก็คืออะไรที่ช่างทำได้ง่ายทำได้ง่ายอย่ามองแต่เรื่องของว่าทำไมไม่เป็นเบรกโคทำไมไม่เป็นเบรกไฟฟ้าได้นะครับแต่ว่าผมมองโดยรวมว่าลักษณะนี้ตอบสนองได้ดีง่ายใช้งานได้ดีแล้วก็ดูแลง่าย
0: ครับแล้วต้องกลับมาที่พี่ต้นคู่แข่งทางการตลาดของ FJ ตัวนี้แหละครับพี่ต้นแข่งกับตัวไหนได้บ้างแข่งกับตัวไหนบ้าง
3: แน่นอนครับโดนเต็มข้อเลยครับอันนี้ก็คือแท้ง300
0: โอ้โห
3: คือแท้ง300เนี่ยเขา12เนาะ1279ไม่ถึงล้าน3แต่เขาเนี่ยถูกใจคนไทยเพราะว่ามันเป็นดีเซล
0: ครับ
3: นะครับเพราะมันเป็นดีเซล2004นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวที่เขาก็ไม่อยากให้พูดหรอกผมก็พูดเป็นงั้นแหละเพราะผมเห็นมากับตา
1: คร
3: ับ อันนี้ก็คือแท้ง300เนี่ยมาจากโรงงานที่ระยองนะครับอยู่ในช็อปที่เป็นที่ลับๆที่หนึ่งนะครับถอดเบาะหมดแล้วถอดเบาะใส่โลบาร์แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะได้เห็นในการแข่งขัน AXCR ก็คือแข่งแชมป์เอเชียคอร์สกันที่ปีนี้ด้วยนะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดรุ่น T2 ดีเซลนะฮะ2คันเนี่ยก็จะไปเจอกับ Ford Standard Diesel เหมือนกันแล้วก็ทั้ง4คันเนี่ยนะฮะก็น่าจะโชคดีด้วยเพราะจะได้เจอ T2 เป็น Ford ของ Car for Life ด้วยนะนั้นดาราเอเชียเนี่ยหลักๆเนี่ยมี5คันแต่คันอื่นเดี๋ยวก็ทยอยนับไปเรื่อยๆว่าใครอยากเจอด้วยความเป็นสแตนดาร์ดอันเนี้ยฮะผมก็จะต้องไปเจอกับแท้ง300ไปเจอกับ Raptor Diesel นะครับเอา Ranger เราตัวน้อยๆเนี่ยฮะก็ไปชันโฉมอย่าเรียกว่าไปแข่งขันเลยประเป็นชันโฉมกับเขานะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปลายทางใครวิ่งเร็วสุดเนี่ยผู้นั้นชนะครับอาจารย์ปุ๊กสอนไว้ครับ
1: แต่ผมว่าถ้าไม่ใช่วินเนี่ยจะดีกว่า
3: ครับมันแข่งออฟโรดความเร็วสูงน่ะพี่ก๊อต
1: ครับ
3: ทางดีๆเขาไม่เห็นไปกรรมการเนี่ยถ้าไปวิ่งทางโคนทางภูเขาทางดอยอะไรก็ไม่รู้หินก็หินไม่ใช่หินลูกรังกลัวนี่หินเป็นก้อนๆเลยอ่ะ ใต้ท้องเนี่ยต้องมีแผ่นอลูมิเนียม6บินเนี่ยตั้งแต่หน้าอกเครื่องตั้งแต่เกียร์ตั้งแต่เผากลางถึงถังน้ำมันถึงเครื่องท้ายเลยคิดดูอ่ะ
1: ครับ
3: ถ้าไม่มีแผ่นกันนะหมดกันไม่เหลือหรอกครับ
1: จมเลยครับถ้าไม่มีแผ่นเนี่ยจมเลยนะครับแขวนเลย
3: ทั้งจมโคลนทั้งแขวนหินแล้วก็ซุงไม้อย่างเงี้ยซุงไม้ไม่ใช่เป็นแนวนะขวางอยู่อย่างเงี้ยจะไปยังไงอ่ะไปลากซุงไม้ก็ไม่ได้ซุงมันคือซุงเลยนะนะฮะก็ต้องเอาล้อหน้าไปไต่พอไต่เสร็จปุ๊บก็ไปถูใต้ท้องแล้วแล้วพอถูใต้ท้องวิ่งก็ต้องข้ามกระดกกระดึกข้ามขอนไม้คิดดูอ่ะ
1: คร
3: ับจะแข่งขันเอาไอรอนแมนอะไรกันนักหนา
0: ก็กลับมาที่แลนโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ FJ ครับ
3: ที่ต่อเราแข่ง300คือคู่แข่งแต่ทีนี้ด้วยความเป็นรถจีนเนี่ยดีไซน์ก็ได้ขายเดือนละ 1,000 คันเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ทำตลาดได้ดีแต่ทีนี้ FJ เนี่ยเขาหลักๆเขาส่งออกปีหนึ่ง 450,000 คันนะครับในประเทศไทยเนี่ยเขาวางเป้าขายในประเทศไทยแค่ 5,000 คันเองนั้น 5,000 คันเนี่ยเฉลี่ยเดือน400กว่าคันนั้น400เนี่ยมันคงสู้ 1,000 ไม่ได้นะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยเอาคำว่าจริตก็แล้วกันจริตคนไทยเนี่ยโดยพื้นฐานเบนซินเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คนไทยนะแต่ตลาดโลกเนี่ยเขาชอบเบนซินอยู่แล้วแม้ว่าถ้าเกิดเราจะบินไปญี่ปุ่นไปขับตัวพาโดก็จะเจอเครื่องนี้แหละเบนซิน2007บินไปขับที่รัสเซียบินไปขับที่เมืองจีนก็จะเจอเบนซิน2007ทั้งหมดเลยแต่เครื่องตัวนี้มันก็จะมาอยู่ใน FJ ที่เราขับแต่ปรากฏว่าคนไทยเองเนี่ยพอเจอ FJ เครื่อง 2TR เนี่ยก็ว้าว้าว้าว้ายอะไรอย่างเงี้ยนะยังอยากได้ดีเซลอยู่แต่ดีเซลถามมาไหมอันเนี้ยตอบไม่ได้ว่าจะมาปี71หรือ72แต่ในปีนี้69ปี70น่ะไม่ได้เจอแน่ๆครับสำหรับเครื่องดีเซลนะแนวโน้มมีโอกาสไหมก็มีแต่ก็ไม่เร็วหรอกครับต้องมี 2-3 ปีเป็นต้นไปครับ
0: ครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าถ้าเราบรรยายแล้วไม่เห็นท่าพี่ต้นอาจารย
3: ์
0: ก็ไปติดตามในช่อง YouTube Car for Life ครับเช้าตั้งแต่เมื่อเช้าของวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ที่เราจัดรายการกันอยู่เนี่ยลงในช่อง YouTube เลยครับความยาว50นาทีครับก็ดูให้เต็ม
3: ยกไปท้องเลยดูให้เต็มอิ่มเลย
0: ทั้งหมดครับทั้งเครื่องยนต์ที่บอกว่าเทคโนโลยีใหม่แต่เสียดายที่ไม่ได้ถ่ายตรงที่อาจารย์จับซอฟต์แวร์ตรงนั้นน่ะพอดีแล้วก็กำลังง่วนอยู่กับไอ้รุ่นเครื่องใหม่กำลังฮู้เครื่องใหม่กันอยู่แล้วก็หลายอย่างที่บอกว่าพี่ต้นก็เคยบอกว่ามันคล้ายๆกับ Fortuner แต่ว่าการรับน้ำหนักแม้กระทั่งตัวโชคเองเนี่ยน้ำหนักของ Fortuner 7ใช่ไหมครับพี่ต้นแต่ว่าจะใช้ใส่ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้ต้องคอยปรึกษาข้อมูลดูเพราะว่า
3: ด้านหลัง
0: ใช่ใช่
3: หลังเป๊ะเลย23นิ้วเหมือนกันเลยนะฮะ
0: แล้วก็มี
3: ทีมช่างของพี่หวีเนี่ยคอนเฟิร์มว่าพี่ต้นเนี่ยชุดอัพหลังFortunerนี่นะกับ FJ เนี่ยเท่ากันเป๊ะทีมช่างคอนเฟิร์มแล้ว
0: แล้วก็มีอันนึงที่บอกจานดิสเบรกก็มาแปลกอีกแล้วที่พี่ต้นบอกดิสเบรกหน้
3: าม
0: าแปลกแล้วดิสเบรกหน้าครับเดี๋ยวต้องไปติดตามในช่อง
3: 336ข้างหลัง 330.6 มั้งอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: 330ข้างหน้า330ครับ
3: ครับจะมี2ตอนคือตอนที่ยกได้ท้องเนี่ยก็จะเริ่มฉายวันนี้ฉายไปแล้ววันเสาร์แล้วแต่เดี๋ยวตอนที่ขับว่าเติมน้ำมันจริงวิ่งจริงเจ็บจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูอีกตอนนึงตอนขับจริงนั้นตอนแค่ยกได้ท้องอ่ะแยกเป็น2ตอน
0: ก็ไปดูเทคโนโลยีครับว่าที่บอกว่าเครื่องยนต์เก่าตั้งแต่ยุคสมัยโบราณต้องไปดูว่าการวางเครื่องของ FJ ตัวนี้ไม่ธรรมดามีการปรับเสียงซอฟเสียงโอ้มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่พี่ต้นอธิบายแต่ที่ผมกับอาจารย์นั่งวิเคราะห์กว่าจะถ่ายรายการก็ได้การวิเคราะห์ข้อมูลกันว่าไล่แต่ละชิ้นส่วนให้ท่านผู้ชมท่านได้ฟังใครชอบฟังยาวๆก็ไปตามในคาร์ฟอร์ไลฟ์ครับอันนี้ไม่ตัดตอนเลยถ่ายแบบเรียลไทม์เลยไม่มีอะไรที่ไปตัดไม่มีอะไรตัดเลยก็เรียลไทม
3: ์ออกไม่ได้เลยนะเพราะเนื้อหาทั้งนั้นเลยนะ
0: เนื้อหาทั้งนั้นครับเนื้อหาทั้งนั้นก็ฝากเข้าไปติดตามนะครับเนี่ยก็ถือว่าตอนพี่ต้นลงไปในช่องFacebook ของพี่ต้นเองก็มีกระแสเข้ามาติดตามเยอะพอสมควรก็ถือว่าคันนี้เป็นกระแสคนก็อยากรู้ว่าเครื่อง 2TR เครื่องรุ่นเก่าเนี่ยจะมาใส่กับเทคโนโลยีรถรุ่นใหม่เป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเข้าไปติดตามหาว่าเราคุยในรายการเนี่ยก็ไม่เห็นภาพก็ไปติดตามในช่อง YouTube ได้ครับกดไลค์กดติดตาม
3: มีนิดนึงพี่ก่อน
0: ครับผม
3: เนี่ยเข้าไปติดตามว่าแต่ละคนที่มาแชร์นะผมก็ขอบคุณนะฮะ50 60แชร์นะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เป็น FJ นั้น700กว่าแชร์เอาแค่แชร์นะแต่อันนู้นน่ะคนดู 500,000 กว่าแล้วก็ที่แชร์อันเนี้ยก็ไป 150,000 600แต่ทีเนี้ยมีอยู่แอดมินหนึ่งก็ไปแชร์ในกลุ่มของ Land Cruiser พอไปแชร์ในกลุ่ม Land Cruiser ปั๊บในนี้ล่าสุดนะเม้นต์แต่ละเม้นต์เนี่ยเนี่ยเชื่อถือได้ Car for Life พี่ต้นเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นนักแข่งด้วยประสบการณ์รุ่นใหญ่ เชื่อถือได้ฟังมาหลายคนแต่พี่ต้นน่ะแม่นสุดอะไรสุดโอ้โหผมก็ไปอ่านแล้วผมก็ยิ้มแล้วผมก็ตัวลอยเลยนะผมอ่ะ
0: ก็ต้องขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยขอบคุณโปรดิวเซอร์อาจารย์ปุ๊กโปรดิวเซอร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตั้งทั้งหมดเนี่ยครับคือผูก
3: ไม่มีผิดไม่มีผิดเลยคือต้องไล่กับอาจารย์ว่าอันนี้มันไปไหนวะเนี่ยท่อนี้มันท่ออะไรน้ำมันเกียร์ออโต้มันอยู่ข้างหน้าแล้วน้ำมันพาวเวอร์ทำไมมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้ไอ้ท่อน้ำอันไหนมันเอาเข้าออกอากาศมันผ่านเส้นโอ้โหเรียกว่าไล่กันทีละชิ้นเลยเอาง่ายๆเหมือนถอดเครื่องเอามาวางกันเลยครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจานเบรกจานดิสเบรกที่เราว่าบอกขนาดได้เนี่ยอาจารย์เวอร์เนียวัดนะครับไม่ใช่อยู่ดีไม่ประทันว่าเวอร์เนียความละเอียดขนาดเวอร์เนียวัดนี่ความละเอียดของคาร์ฟอร์ไลท์ครับที่ก็ถือว่าเป็นเนื้อหาที่แตกต่างจากช่องต่างๆครับช่องอื่นก็นำเสนอส่วนเดือนไปก็แต่นานาทัศนะนานาทัศนินานาทัศนคตินะครับแต่คาร์ฟอร์ไลท์ก็ทำให้เห็นครับว่าเรายกจริงก็เลียวครับไม่มีตัดต่อไม่มีคัดไม่มีอะไรก็คือพูดผิดกลับมาแก้ก็จะใช้ประโยคนั้นเลยครับไม่มีตัดตอนไม่มีอะไรก็คือเราใช้วิธีนั้นแล้วก็ไม่แบบนั้นเลยไม่มีทรงซีจงซีจีครับขึ้นพูดยาวไปเลยเอาให้ท่านผู้ชมท่านฟังได้เนื้อหาเต็มที่แม้กระทั่งช่างเองแม้กระทั่งคนที่ชอบรถเองแนวทางช่างเองก็รู้วิธีการซ่อมเพราะว่าพี่ต้นอธิบายไปหมดอาจารย์ให้ข้อแนะนำว่าไอ้ส่วนนี้ไปไหนเดินทางไปไหนน้ำมันจากนี่ไปไหนอากาศจากนี่ไปไหนเข้าไหนมันมีตัวอะไรบ้างเซ็นเซอร์อะไรบ้างไล่ไปถึงข้างในแม้กระทั่งยกช่วงล่างมาช่างเห็นแล้วพี่ต้นก็บอกว่าโอ้โหนี่วิ่งไปต่างประเทศแล้วว่านี่มันโชคตัวเดียวกันกับฟอร์จูเนอร์ใช้ด้วยกันหรือเปล่าแต่ขนาดมันเท่ากันเลยมาเนี่ยช่างเองก็จะได้เห็นคนที่จะซื้อรถเองก็จะได้เห็นในคาร์ฟอร์ไลท์ของเราเองที่นำเสนอกันไป
3: ไม่ว่าช่างในศูนย์โตต้า400กว่าแห่งหรือช่างในศูนย์ที่เป็นอย่าเรียกคู่แข่งกันตลาดเลยช่างในยี่ห้ออื่นเนี่ยอยากรู้ว่า FJ เป็นแบบไหนยังไงก็ยินดีเข้ามาดู YouTube ของเรานะครับแล้วก็จะมีทั้ง2ตอนแล้วก็คันที่ฉายเมื่อวันตอนเช้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณออนแอร์ด้วยว่าเป็นรถของทางเลนโซ่เนี่ยผู้บริหารซื้อมาใช้เองก็บอกโอ้ยพี่ต้นมาเอาให้พี่ต้นใช้ก่อนเลยเอาให้รีวิวก่อนเลยขับก่อนเลยหน้าจอยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรสักอย่างนึงโอ้ทำกันเป็น10นาทีกว่าจะขึ้น Google ได้อาจารย์พวกก็ดูแล้วใช่มั้ยน้องไกด์ตัดต่อก็ช่วยกันดูกว่าจะได้มาแล้วคันนี้มาผมว่าก็ไม่ง่ายยากพอกันแหละแต่ถ้าได้แล้วก็โอเคแล้วเราเพราะเราไม่ได้คุ้นเคยบ่อยไงเราไม่ได้ขับ
0: ครับก็ถือว่ามาช้าแต่มานะถือว่ามาช้าแต่มานะครับเอาละครับให้อาจารย์ปิดท้ายในแนวทางช่างนิดหนึ่งคือผมเห็นคลิปอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์ส่งมาให้เดี๋ยวอาจจะลงวันอาทิตย์ครับอาจารย์ที่ลูกสูบอะไรนะอะไรไปอุดฝักบัวน้ำมันเครื่องอันนี้น่าสนใจมากใช่ตกมาตายไหมอาจารย์อย่างเงี้ยถือว่าช่างตกมาตายไหม
1: ตกมาตายครับเรียกว่าก็คือถามว่าเครื่องทำมาดีนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยเวลา
0: ปูพื้นให้ฟังหน่อยอาจารย์รถไอเครื่องรุ่นนี้มันเป็นยังไงแล้วอาการที่มาคือยังไงปูพื้นให้ท่านผู้ชมท่านฟังรับทราบหน่อย
1: เครื่องยนต์เป็น Isuzu D-Max เป็นเครื่อง CJK1 แต่ว่าไส้ในเนี่ยถูกโมดิฟายไปเข้าเวียงซิ่งแล้วก็เป็นการซิ่งและลูกสูบเป็น CJJ นะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเราเลขตัวถังเลขเครื่องไปเบิกเนี่ยไม่ได้ทรงนี้แน่ดังนั้นการทำรถเนี่ยเราก็ต้องดูว่าของเดิมมาแบบไหนแล้วก็อะไรที่เดิมปัญหาแต่คันนี้ทุกอย่างทำมาดีหมดแต่ว่าติดเครื่องแล้วมีเสียงดังเสียงดังแก๊กนะครับก็สันนิษฐานก็แต่ไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนู่นนี่นั่นก็เยอะแยะเลยแต่สุดท้ายก็คือว่าผมได้บรรลุเครื่องเที่ยวกับมาดูแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์จากชิ้นส่วนที่เสียหายก็รู้สึกเห็นแล้วว่าเครื่องยนต์เสียหายแต่สิ่งที่ต้องบอกว่าตกมาตายก็คือว่าในแคงน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีเหมือนเศษผ้าเหมือนเศษผ้าที่ลักษณะเหมือนคล้ายๆผ้าห่มขุยๆแล้วก็หล่นอยู่ในแคงไม่แน่ใจว่าลืมไว้หรือเจตนาใดเจตนาหนึ่งอาจจะลืมไว้ในแคงนะครับแล้วก็ข้อเหวี่ยงได้ตีกระจุยเมื่อตีกระจุยแล้วเสร็จแล้วเศษเหล่านี้จะอยู่ไปอุดที่ฝักบัวทำให้ลูกสูบเกิดความเสียหายแล้วต้องบอกว่าทำไมถึงให้เกิดปัญหาได้ง่ายก็คือว่าโชคดีที่ชาร์จยังไม่ละลายนะครับชาร์จยังไม่ละลายก็คือว่าน้ำมันเครื่องยังพอขึ้นไปเลี้ยงได้แต่ว่าด้วยความร้อนความร้อนเรียกว่าเครื่องฟิตมาใหม่ทำมาใหม่ก็เลยทำให้เกิดปัญหาสูบติดอยู่ลูกหนึ่งแล้วก็มีเสียงดังก็คือเคสเนี้ยเป็นเคสคล้ายๆกับเรื่องของที่น้ำมันเครื่องเป็น ็นเจลนะครับคล้ายๆกันนะฮะความเสียหายเหมือนกันดังนั้นก็คือช่างหรือว่าใครที่ทำเครื่องอย่าลืมชิ้นส่วนเหล่านี้ทำความสะอาดบางครั้งการทำเครื่องที่สะอาดมากเกินไปต้องบอกว่าสะอาดมากเกินไปครับก็คือว่าเราจะใช้ทิชชู่เปียกเอาผ้าชิ้นนั้นไปซับเอาอย่างนี้ไปประกอบห้องเนี่ยสุดท้ายคือชิ้นส่วนเหล่านี้ถ้าเราพลาดแล้วพังเผลอไปอยู่ในชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยจะเกิดความเสียหายแล้วก็ความเสียหายไม่ใช่หลักพันนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเรียกว่าความเสียหายค่อนข้างจะเยอะสุดท้ายก็ต้องสวมปลอกใหม่นะครับสวมปลอกใหม่เปลี่ยนลูกโป่งใหม่แล้วก็เช็คล้างทำความสะอาดนะครับ
0: ก็ถือว่าก็เรียกความละเอียดนะอาจารย์ความละเอียดในการทำงานนะครับ
1: ก็เหมือนอย่างเราเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยก็คือถ้าเราถ่ายเองได้ถ่ายได้เลยครับทุกคนสามารถถ่ายได้แต่นะครับกรวยเติมน้ำมันเครื่องควรจะมีกรองหลายท่านอาจจะไม่สังเกตบางทีเราเปิดน้ำมันเครื่องพอเราน้ำมันเครื่องก็มีฟอยล์ปิดอยู่ไอเศษเนี้ยถ้าหล่นลงไปก็จะลงไปข้างล่างกันครับลงถึงแคร่งเลยถ้าโชคดีก็คือตองนอนต้นอยู่ที่แคร่งแต่ถ้าโชคไม่ดีก็คือว่าก็น้ำมันเครื่องก็จะวิ่งขึ้นมาแล้วก็พองปักบัวรวมถึงเคสที่ผมเคยเจอก็คือสารเหล่านี้ที่ไปทำให้แคร่งน้ำมันเครื่องสีรอบนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับ
0: ได้ครับได้เดี๋ยวก็ลงไปติดตามในช่อง YouTube Car for Life แล้วก็ Facebook Car for Life นะครับเอาละครับนี่ก็ทั้งหมดคือรายการ Car for Life ทาง FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับพูดมาเนี่ยหมดเวลาแล้วอาจารย์จะไปคุยต่อแต่เวลาไปไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ต้น
3: ครับขอบคุณครับ
0: ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ปุ๊กแว่นฉายสุวรรณนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับเรื่องราวดีๆในแวดวงยานยนต์แล้วเราก็มานำเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอย่างนี้นะครับทาง97 QFM Facebook 97 QFM อย่างนี้นะครับเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
0: Car for Life
4: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจ
9: วิเคราะห์สุดๆ
10: ฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: คณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2500168และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูป

0: ประการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมือง Garden Grove, Anaheim, Buena Park, Cypress, Stanton และ Westminster ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมือง Garden Grove ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ย Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเสี่ยงเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังก็จะอยู่กับเราไปจนถึง 4:00 น.ของวันนี้ค่ะโดยชั่วโมงที่2นะคะช่วงชั่วโมงที่2คุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธนะคะจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็จะได้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆกันค่ะแต่ว่าในชั่วโมงแรกนี้นะคะเราก็จะคุยกันก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะจากนั้นเราก็จะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสภติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาการการจัดการสำนักบริหารระดับสูงนะคะสำหรับนักบริหารระดับสูงค่ะจากนิด้านะคะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะคุณรัฐกรนะคะก็จะพูดนะคะพูดคุยกันนะคะกับอาจารย์ตีรณะนะคะรวมทั้งดร.ปิยศักดิ์มานสัมนะคะก็จากบริษัทหลักทรัพย์ Innovate X นะคะคุณผู้ฟังก็ติดต่อกับทางรายการเราได้ค่ะเช่นเคยเลยนะคะที่ SMS 4838133ค่ะกดพิมพ์ข้อความมานะคะแล้วก็กดส่ง SMS มาที่483-8133ค่ะนั่นเป็นช่องทางหนึ่งนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งข้อความนะคะติดสื่อสารกับเราได้ค่ะทางเพจ Facebook นะคะของสถานีข่าวคุณภาพ FM 97เนี่ยแหละค่ะก็คือ QFM นะคะสถานีข่าวคุณภาพอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ติดต่อกับเราได้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ พูดคุยกันนะคะแล้วก็อยากเสนอไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เลยอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเดี๋ยวถ้าดร.ปิยศักดิ์นะคะมีจังหวะสอบตอบคำถามได้ก็จะให้ช่วยตอบคำถามให้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็เรากำลังรอนะคะทางน้องกำลังติดต่อประสานงานกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำนะประจำตรงเวียธุรกิจเราอยู่เนี่ยนะคะก็มาดูกันนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะว่าในต้องสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือทองคำก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ฟังจากกรณีที่นักลงทุนทั่วทั้งโลกเนี่ยนะคะกำลังหวั่นไหวกันกับสถานการณ์นะที่เป็นผลกระทบจากเรื่องของสงครามอิหร่านนะคะทำให้เกิดเรื่องของราคาน้ำมันที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นระดับเงินเฟ้อที่สูงนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลนะคะต่อในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนักลงทุนด้วยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเงินเฟ้อสูงๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีกรณีที่ธนาคารกลางต่างๆนะคะอาจจะต้องมีการกำหนดนโยบายนะคะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่มีFed Watch Tool ของ CME Group เนี่ยนะคะเขาก็บอกนะบอกว่านักลงทุนเนี่ยนะคะที่เที่ยวสำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้น้ำหนักอะค่ะคุณผู้ฟังถึง 58% นะคะเริ่มมาละนะคะบอกว่าที่ Fed เนี่ยนะคะอาจจะแบบว่าขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในช่วงปลายปีที่จะปลายปีนี้ค่ะก็คือน่าจะเป็นในรอบการประชุมเดือนอาจจะเป็นเดือนตุลาหรือเดือนธันวาก็ได้อะไรเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นความกังวลเกิดขึ้นนะคะมันก็ส่งผลต่อเรื่องราคาทองคำแน่นอนนะคะแต่ว่ามันผลเนี้ยนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างแล้วก็จะยาวนานหรือว่าหน้าวิตกแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชลชาติกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณชลชาติค่ะ
13: สวัสดีครับคุณวิชาภาครับ
12: ค่ะคุณชลชาติมอง
13: นะครับค่ะแล้วนะครับก็ตัวสปอตเนี่ยติดอยู่ที่ประมาณ 4,509 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับ
12: ค่ะ
13: ฟิวเจอร์เนี่ยติดประมาณ 4,523 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับก็ขึ้นมันก็จริงๆก็แทบไม่ค่อยต่างจากสัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่นะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยจริงๆมีหลุด 4,500 ไปด้วยนะครับแล้วก็กลับมายืนได้นะครับก็จริงก็อย่างที่คุณพิชภาพูดเมื่อกี้ตอนนี้นักลงทุนก็เริ่มกลับมากังวลนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดอลลาร์แข็งนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขึ้นเนี่ยมันก็มีผลต่อเนื่องมาจากการที่ตอนนี้นักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยตอนนี้แต่เดิมเนี่ยคิดว่าปีนี้เสร็จจะลดดอกเบี้ยครั้งหรือสองครั้งเป็นไม่ลดตอนนี้มีพูดละต้องเพิ่มหรือต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับพวกเนี้ยมันคือตัวกดดันราคาทองนะครับในฟันเดเมนทัลแล้วก็ประกอบกับไอ้ตัวอย่างที่บอกคือเรื่องสงครามเนี่ยมันทำให้เกิดเอาเข้าจริงพอสงครามเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความกังวลนะครับก็ทองก็ถูกขายตามมาด้วยเพราะช่วงสงครามปรากฏเอาจริงๆส่วนใหญ่ก็อยากถึงเงินสดกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เนี่ยก็ราคาทองก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็กดโดนกดดันลงมาทั้งที่จริงๆต้นสัปดาห์เนี่ยเปิดมาเนี่ยขึ้นไปได้ถึงประมาณ 4,580 กว่าเหรียญ นะครับเกือบ 4,600 แล้วก็ 4,600 นะครับ
12: ค่ะ
13: ครับก็อย่างที่บอกก็เลยทำให้ตัวพวกนี้ก็เลยทำให้ก็ขึ้นไปแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยล่วงลงมานะครับก็หลุด 4,500 แล้วก็กลับขึ้นมายืนได้อาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เอาตรงก็หลักๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยมีอะไรก็จะมีตัวเลข GDP Q1 ออกมานะครับตัว prelim แต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์สงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกามากกว่านะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณทรัมป์เนี่ยแคนเซิลนัดส่วนตัว วันหยุดพักผ่อนเพื่อกลับวอชิงตันมีประชุมด่วนนะครับ
12: อ
13: ันเนี้ยเราก็ต้องลุ้นละว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกถ้า
12: เห็นบอกว่างานแต่งงานลูกชายก็ไม่ไปเลย
13: ใช่ใช่ก็คือเนี่ยแหละแคนเซิลคือกำลังเดินทางไปอยู่แคนเซิลแล้วก็วกหัวเครื่องบินกลับวอชิงตันดีซีมาเรียกประชุมเห็นบอกว่าคืออาทิตย์หน้าสาระวันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดเมมโมเรียลเดย์เห็นบอกว่าไอ้พิธีการอะไรของพวกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เหมือนแคนเซิลเหมือนกันนะครับก็เข้าใจว่าคงมีอะไรสักอย่างซึ่งถ้าออกมาเป็นข่าวดีว่าดีลกันได้เนี่ยจึงอาจจะทำให้ทองขึ้นนะครับเพราะว่าทองเนี่ยโดนกดดันเรื่องสงครามเรื่องเงินเฟ้อที่มาจากสงครามนี่แหละแต่ถ้ายิงกันต่อเนี่ยก็อาจจะกดดันทองลงไปต่อนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าผมให้กรอบเนี่ยผมก็กรอบมันก็น่าจะขยับมาคืออย่างเงี้ยกรอบมันขยับมาประมาณ 4,400 4,600 ละนะครับกรอบมันขยับลงละนะครับเพราะว่าก็ 4,500 เนี่ยก็สู้ๆกันอยู่พยายามไต่กันอยู่แต่ผมมองว่าก็อาทิตย์หน้าเนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรชัดเจนจะเป็นแกว่งลงโดยที่กรอบดวงขยับลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,400 4,600แต่ถ้ามีอะไรชัดเจนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับต้องลุ้นกันถ้าที่หน้าเอาจริงๆผมว่าดูไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรถ้าตอนนี้ยังไม่มีโพซิชันนะครับ
12: ค่ะค่ะคือเอามือใส่กระเป๋าไว้อะไรเงี้ยนะ
13: เพราะว่าก็อย่างที่บอกคืออันเนี้ยก็คือมันต้องมีเรื่องแหละมันต้องมีอะไรสักอย่าง
12: ที่ถูกต้อง
13: ใช่ครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบเทรดแค่นี้เองครับแต่ที่จะได้สถิติสารัตเนี่ยตอนนี้ก็ยังอาทิตย์หน้ามันยังไม่ค่อยมีอะไรมากมีตัว PCE มีตัวอะไร GDP ซึ่งก็คงไม่ได้มีผลเท่าเรื่องสงครามครับประมาณครับ
12: ได้ค่ะก็ถือว่ารอดูก่อนเนาะว่ามันจะยังไงกันแน่นะคะจะชัดเจนที่สุดแหละนะคะแต่ว่ากรอบที่คุณชลชาติให้ไว้นะคะก็ต้องให้ยึดเอาไว้นะ 4,400 ถึง 4,600 เน
13: า
12: ะ
13: คือถ้าอาทิตย์หน้ายังไม่มีอะไรชัดเจนผมก็ว่ามันจะแกว่งคือการที่มันอยู่ในระดับ 4,500 แกว่งแบบเนี้ยก็คือคนก็เอาอยู่ในขั้นตอนเวทแอนด์ซีแหละแต่เวทแอนด์ซีเวลาคนกังวลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่กรอบแกว่งขึ้นจะเป็นกรอบแกว่งลงครับ
12: คุณชลชาติพอจะมีตัวเลขที่เป็นทองไทยไหมคะว่ากรอบมันควรจะอยู่ตรงไหน
13: ทองไทยนี่ก็ต้องแล้วแต่ทองโลกคือทองไทยเนี่ยก็ต้องดูเงินบาทช่วงนี้ก็อ่อนทองไทยอาจจะเปิดพอช่วงนี้มันดอลลาร์แข็งดอลลาร์อ่อนทองไทยอาจจะลงไม่มากเท่าทองโลกนะครับ
12: ค่ะ
13: แต่ทองไทยเดี๋ยวมันต้องแล้วแต่คำนวณครับครับ
12: ได้ค่ะก็เอาตามนี้นะคะก็คือเพราะฉะนั้นคืออยู่นิ่งๆก่อนเฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเสาร์หน้าเรา
13: ไปทำทีสักอาทิตย์นึงครับครับ
12: ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณชลชาตินะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะคุณชลชาติก็บอกนะคะว่าเวทแอนด์ซีก่อนนะคะดูท่าทีนะคะว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์นะคะถึงแบบว่านะไปประชุมอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยนะคะส่วนราคาทองของไทยเราเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้สมาคมค้าทองคำนะคะก็ประกาศให้ลดราคาทองลงมาอีก200บาทนะคะตอนนี้ก็เลยหลุด 70,000 ลงไปแล้วนะคะตอนนี้ราคาทองไทยนะคะยืนอยู่ที่ 69,850 บาทต่อบาททองคำนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่ต้องดูกันว่ามันจะลงไปกันนี้ไหมอะไรเงี้ยนะหรือว่าเอ๊ะอาจจะขึ้นหรือเปล่าจังหวะมีคนดักซื้อหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่า wait and see ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณชลชาติบอกนะคะทีนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ทางด้านของตลาดทีเฟกค่ะก็คือตลาดที่ซื้อขายล่วงหน้าของตลาดหลักทรัพย์นะคะกำลังมีอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะคะก็คือทีเฟกเนี่ยกำลังเตรียมเปิดนะคะให้มีการซื้อขายนะที่เรียกว่ามินิโกออนไลน์ฟิวเจอร์นะคะเป็นทองคำออนไลน์รูปแบบใหม่นะคะที่ทางด้านของ TFX เขายืนยันว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำกำไรแล้วก็เข้าถึงการลงทุนในทองคำได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะซึ่งเจ้าตัวมินิโกออนไลน์ฟิวเจอร์เนี่ยนะคะเขาจะเริ่มให้เปิดซื้อขายเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็คือวันจันทร์เนี่ยเป็นต้นไปแหละนะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะก็คุณตรีวิทย์ วังวรวุฒินะคะกรรมการผู้จัดการของทีเฟกเนี่ยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้มันตลาดทองเนี่ยนะมันตลาดโลกอย่างอื่นด้วยแหละนะคะมันค่อนข้างมีความผันผวนนะคะแล้วก็ทองคำเนี่ยนะคะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญนะคะที่นักลงทุนก็ซื้อขายกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตลาดก็เลยคิดในรูปแบบทำเป็นมินิโกลฟิวเจอร์ออกมาเนี่ยนะคะเปิดให้ซื้อขายเนี่ยนะคะด้วยการย่อขนาดสัญญาเนี่ยให้เล็กลงนะคะกว่าเดิมเนี่ยถึง10เท่าเลยนะคะจากสัญญาเดิมเนี่ยนะคะมีเทียบเท่ากับทองคำน้ำหนักประมาณ10ออนซ์นะคะแต่ว่าสัญญาใหม่เนี่ยนะจะมีขนาดเพียง1ออนซ์เท่านั้นเองหรือก็คือประมาณ2บาททองคำนะคะ2บาททองคำนะคะก็คือย่อขนาดลงมาให้อ่ะเป็นก็ถึงเรียกว่ามินิโกลออนไลน์ฟิวเจอร์นั่นเองแหละนะคะเริ่มวันจันทร์นี้แหละค่ะที่จะเทรดซื้อขายเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปศึกษาดูนะคะแล้วก็จะมาสนใจที่จะซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดทีเฟกหรือเปล่านะคะก็คาดว่าทางด้านของทีเฟกเขาคาดว่าไอ้ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือนะที่จะจอบตอบโจทย์นะคะนักลงทุนนะคะที่จะทำให้ซื้อขายทองได้ง่ายขึ้นเพราะว่าประมาณนั้นแหละนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นสินค้าตัวใหม่นะคะของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดทีเฟกนะคะพอพูดถึงว่าวันที่25พฤษภาคมวันจันทร์นี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องของที่จะมีเจ้าสัญญาเทรดตัวใหม่ในทีเฟกแล้วเนี่ยนะคะวันที่25ก็ยังเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะในแง่ของการเป็นวันที่เริ่มต้นที่จะต้องลงทะเบียนกันแหละนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของโครงการนะไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นก็คือโครงการที่คุณผู้ฟังแล้วก็คนทั่วไปนะคะเขาก็รอดูแหละนะคะรอคอยว่าเอ๊ะจะได้ใช้เมื่อไหร่นะคะก็คือเงินที่จะแจกเข้ามาในกระเป๋าของคนเนี่ยนะคะประมาณ30ล้านคนเนี่ยนะคะซึ่งจะใช้เงินทั้งหมดเนี่ย120,000ล้านบาทเนี่ยนะคะจะเริ่มเข้ามาเริ่มใช้ได้จริงเนี่ยก็คือวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็เดือนละ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ลิมิตวันละ200บาทไม่เกินนี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันที่25นะคะก็จะเป็นวันดีเดย์แหละนะคะให้ลงทะเบียนกันนะคะ25ถึง29พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังคนที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะที่ก็จะต้องไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะว่าใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปที่แอปเป๋าตังนะคะคุณผู้ฟังแอปเป๋าตังก็จะได้อัปเดตแอปนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์นะก็กดรับสิทธิ์ว่าจะใช้สิทธิ์ได้นี่นะคะขณะที่เป็นฝั่งร้านค้าเนี่ยนะคะผู้ฟังก็ต้องกดเข้าไปใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นผู้ค้าเป็นร้านค้าเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนั้นเขาเป็นแอปที่ชื่อว่าถุงเงินนะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะฝั่งผู้ขายกับฝั่งผู้ซื้อเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าโหลดแล้วมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยแหละนะคะซึ่งตอนนี้นะคะธนาคารกรุงไทยก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารนะคะทำงานเรียกว่าหนักหนาเอาเลยนะคะนอกจากงานของธนาคารเองอยู่แล้วที่จะต้องคอยบริการลูกค้าที่เกี่ยวกับทำธุรกรรมทางการเงินปกติอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมาดูแลในเรื่องของคนที่มาดูซิใช้สิทธิ์ยังไงสมัครแล้วมันมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็มาที่ธนาคารกรุงไทยกันเยอะเลยนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะรู้ฟังทางด้านของธนาคารกรุงไทยเองเขาก็เลยอำนวยความสะดวกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันวันจันทร์แล้วไงนะมันเร็วแล้วนะคะบางคนแบบว่าเห็นบอกว่าตั้งแต่ครม.อนุมัติแล้วแหละนะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคนก็เริ่มแห่ไปสาขากรุงไทยกันแล้วนะคะแต่ว่าก็โอ้โหคนล้นหลามเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงไทยเขาเลยเปิดนะคะคุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะมาสมัครจะมาถามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าจะเปิดให้บริการพิเศษนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็นี่แหละนะคะเพราะว่าเยอะจริงๆกันนะคะเพราะว่านั้นธนาคารก็เลยเปิดให้บริการเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการเปิดให้บริการในที่เป็นในห้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาขาในห้างอะไรเนี่ยค่ะก็ดูแลกันได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการ ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40นะคะซึ่งหมักคือคนจะไปเข้าใจนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเอ้60/40มันแปลว่าของ100บาทนะคะก็คือว่าเราจ่ายแค่40นะคะรัฐบาลออกให้60ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในภาคปฏิบัติความจริงมันก็คือมีอยู่ว่ารัฐเนี่ยจะใส่เงินมาให้เราเนี่ย 1,000 บาทก็จริงนะคะแต่ว่า 1,000 บาทนั้นน่ะมันเป็นในสัดส่วนของ 60% ไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าไปนะคะคุณผู้ฟัง667บาทนะคะเพราะบางคนจะไปบอกว่า400บาทนะต้องเติม404อะไรอย่างเงี้ยนะคะความจริงมันไม่ใช่นะคะต้องเติม600กว่าบาทนี่แหละนะคะแล้วก็ถ้าต่อวันนะคะไม่ให้เกิน200บาทในการใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เงินเติมเงินเข้าไป133บาทนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นหลักการซึ่งไปดูได้ค่ะเขามีตารางมีอะไรให้ไว้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยแอปมันจะคำนวณให้อยู่แล้วในเวลาที่เราไปซื้อขายกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็เตรียมตัวละกันนะคะก็ดีกว่าไม่ได้นะคะ1เดือนละ 1,000 ทั้งหมด4เดือนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้าน 200,000 คนเนี่ยนะอันนั้นก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไปเหมือนกันนะคะเพิ่มจากที่ใช้ได้เดือนละ300เนี่ยนะคะก็เป็นเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเงินมันจะโอนเข้าให้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะใช้เงิน 56,000 ล้านนะคะก็รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะต้องใช้เงินเนี่ยนะคะทั้งสิ้นเลยเนี่ยนะ 176,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเงินเนี้ยมาจากไหนเงินเนี้ยนะคะก็มาจากการกู้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะคะที่เรียกว่าย่อว่าสบน.กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยนะคะได้ออกพ.ร.ก.นะคะพระราชกำหนดเนี่ยที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินได้แล้วนะคะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนู้นที่อนุมัติไปนะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะกู้เงินมาใช้ในการก่อกู้แล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานเนี่ยนะคะวงเงินกู้ทั้งหมด 400,000 ล้านบาทนะคะแต่ว่าวงแรกที่ใช้คือสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 176,000 ล้านเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะต้องเริ่มกู้ทันทีนะคะตอนนี้ซึ่งกระทรวงการคลังนะคะก็เริ่มดำเนินการเงินกู้ก้อนแรกแล้วนะคะก็คือไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะคะที่สำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์ 175,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็สัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังก็จะออกประกาศไปถึงสถาบันการเงินนะคะแล้วก็เสนอการประมูลการกู้เงินนะคะแล้วก็เพื่อใช้นะคะเอาเงินมาใช้เนี่ยนะคะก็คือเราจะแบ่งนะคะเป็นออกตัวสัญญาใช้เงินหรือตัว PN นะคะอายุ 3-5 ปีนะคะแล้วก็วางกรอบไว้ว่าจะทยอยกู้เป็นรายเดือนวงเงินกู้นะคะก็คือ เดือนหนึ่งเนี่ยจะกู้ 35,000 ล้านบาทนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนนะคะรวมเป็นวงเงินอย่างที่บอกค่ะก็เอาเงินนี้ที่มาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะก็จะกู้แบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะก็คงจะต้องรอสบน.นะคะมารายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะมันเป็นเรื่องของการกู้เงินแล้วก็ต้นทุนทางการเงินจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะก็ทั่วธนาคารกลางทั่วโลกนะคะแล้วก็แม้แต่นักลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของตลาดพันธบัตรด้วยนะคะว่ามันจะกระทบกระเทือนไปหมดก็คือถ้าบอกว่าถ้าใครจะกู้เงินเนี่ยต้นทุนในการกู้เนี่ยมันจะต้องแพงขึ้นนะคะก็คือจะต้องเสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แพงๆแหละนะคะจะได้มีคนมาให้เรากู้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะกระทบไปขนาดไหนแล้วมันกระทบไปที่หุ้นกู้อื่นๆด้วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะขอพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราอาจ จะต้องให้อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสขติยานุรักษ์นะคะมาช่วยอธิบายให้เราฟังกันแล้วก็ให้อาจารย์ออกความเห็นเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
10: เสียงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือ

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
10: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME V Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME V Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME V Bank ทุกสาขา SME V Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
11: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันไปกับคุณชลชาตินะคะก็จะต้องรอจับตาดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์นะคะถึงตัดสินใจนะคะถึงขั้นบอกว่าลูกชายแต่งงานอ่ะไม่ไปงานแต่งงานลูกชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับไปที่วอชิงตันดีซีต้องอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีการประชุมอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเปล่าแล้วก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่ามันจะมีผลนะคะต่อกันเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อเรื่องของสงครามอิหร่านไหมอะไรเงี้ยการเจรจาสันติภาพไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ว่าจะไงก็ตามนะคะตอนนี้บรรยากาศสถานการณ์เงินเฟ้อบอนด์ยิวอะไรต่างๆเนี่ยมันแสดงออกมาแล้วนะคะถึงว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติธรรมดาแล้วก็เริ่มส่งผลแล้วนะคะมาถึงตลาดเงินตลาดทุนแล้วด้วยตลาดทองคำก็กระทบไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้นะคะเราเชิญรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสภติยานุรักษ์นะคะร่วมในการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงของนิด้าล่ะค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะอาจารย์คะบรรยากาศสถานการณ์เรื่องของการเจรจาสันติภาพ ในเชิงของนักลงทุนทั่วไปนะคะเขาก็มองบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะตกลงกันได้สักทีน่ะอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าทางฝั่งน้ำมันนะคะอาจารย์ก็กับมันสูงเนี่ยมันกลับจากที่ลงไปจากข่าวดีนี้มันกลับดีขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแสดงว่ามันก็ยังมีความคลุมเครือเนาะค่ะอาจารย
13: ์ครับก็คือว่าเนื่องจากว่าคือการเจรจาก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องไม่จบง่ายสำหรับงานนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยตัวแปรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีส่วนสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของอิหร่านเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองเป็นอันดับ3ของโลกนะครับและเป็นน้ำมันที่พูดง่ายๆคือเขาเรียกว่าน้ำมันมันจีนน้ำมันหนักน้ำมันเบาส่วนของอิหร่านเนี่ยเป็นน้ำมันแบบกลางๆซึ่งเวลากลั่นออกมาเนี่ยมันจะมีผลผลิตซึ่งจะมีผลต่อเชิงพาณิชย์ค่อนข้างมากเพราะนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นประเด็นซึ่งไม่น่าจะจบง่ายละตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วเกือบ3เดือนนะครับหลังจากที่เริ่มแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะจบได้สัก1สัปดาห์2สัปดาห์แต่ปรากฏว่าตอนนี้3เดือนเข้าไปแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อตรงนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าสถานการณ์ไม่จบสถานการณ์ยืดเยื้อนั่นหมายถึงจะมีผลต่อเศรษฐกิจน้ำมันจะแพงตอนนี้น้ำมันล่าสุดก็ขึ้นมาถึงประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลแล้วซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับระดับที่เกิดขึ้นเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วก็คือตอนรัสเซียกับยูเครนตอนนั้นขึ้นไปถึง120เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็นำไปสู่ปัญหาเรื่องราวของเงินเฟ้อเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นซึ่งปีนั้นเนี่ยครับปีนั้นก็มีเงินเฟ้อสูงถึงทั่วโลกสูงหมดเลยของสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้อไปถึง 9% ด้วยกันของไทยขึ้นไปถึง 6% แล้วก็ทั่วโลกก็ขึ้นด้วยเพราะว่าความน้ำมันแพงนะครับมันก็ส่งผลไปต่อต้นทุนในการขนส่งต้นทุนในการผลิตพูดง่ายๆคืออุตสาหกรรมทุกชนิดต้องมีน้ำมันเป็นส่วนผสมของต้นทุนอยู่ด้วยเพราะนั้นพอน้ำมันแพงมันก็จะมีผลต่อราคาสินค้าแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อในที่สุดซึ่งรอบนี้ก็สถานการณ์ยืดเยื้อและเชื่อว่าไม่น่าจะจบง่ายซึ่งอันนี้ก็มีผลต่อทางการเมืองด้วยก็คือว่าในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งจะมีการเลือกตั้งซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับก็ครองเสียงข้างมากในสภาทั้งสภาล่างและสภาสูงเมื่อนะครับทั้งสองสภาผู้นั้นก็คือก็ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จและไว้ง่ายแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ไม่จบนั่นก็คือจะมีผลต่อเศรษฐกิจตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับก็ออกมาว่าผลการสำรวจเนี่ยความนิยมชมชอบต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ลดลงนะครับเหลือประมาณ30%กว่าซึ่งอันเนี้ยพูดง่ายๆก็คือถ้านับตัวเลขแบบนี้การเลือกตั้งกลางเทอมของสสและสวซึ่งจะมีบางส่วนที่จะหมดวาระต้องมาเลือกเข้ามาใหม่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าพรรคเดโมแครตจะได้สสเข้ามาถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบวันนี้นะครับก็คือน้ำมันยังแพงแล้วก็เงินก็ยังสูงอันนี้ก็น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งรอบนี้ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะทำให้สภาล่างและสภาสูงนั้นอาจจะเสียงข้างมากอาจจะเป็นของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนท่านของโอบามานะครับเป็นอีกพรรคหนึ่งสหรัฐอเมริกาจะมีพรรคอยู่2พรรคครับคือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเพราะนั้นพรรคเดโมแครตอาจจะได้คะแนนเสียงข้างมากเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะมีนัยยะต่อการบริหารประเทศในช่วงที่2เพราะนั้นตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆคือทางประธานาธิบดีทรัมป์คงจะหาทางให้จบโดยเร็วอย่างเช่นที่การไปเยือนท่านประธานาธิบดีท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังว่าน่าจะมีคำตอบที่ช่วยซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงและล่าสุดนี่ก็รับมีต่างประเทศของปากีสถานซึ่งที่เป็นประเทศที่รับเป็นช่วยประสานนะครับระหว่างสองฝ่ายในการเจรจาก็เยือนจีนอยู่ขณะนี้นะครับเพราะนั้นก็มันมีอะไรหลายอย่างซึ่งมันโยกกันอยู่เพราะนั้นผมมองครับว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือการเมืองประเทศเกี่ยวกับเรื่องของอิหร่านกับ สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนี้ไม่น่าจะจบง่ายนั่นก็หมายถึงว่าน้ำมันมีโอกาสแพงขึ้นท่านนั่นคือสิ่งที่ตามมาก็คือเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งที่ผ่านมาในเงินเฟ้อในเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่ 3.8% นะครับของสหรัฐอเมริกานะครับของไทยเราเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่ผ่านมาของเราก็ไปถึงประมาณ 2.8% เหมือนกันเพราะนั่นจะเห็นของสหรัฐอเมริกาที่ 3.8 และเชื่อว่าน้ำมันน่าจะยังมีประเด็นปัญหาอยู่นั่นหมายถึงเงินเฟ้อเขาก็มีการคาดกันว่าอาจจะได้เห็นถึง 5% ในอีกเดือน2เดือนข้างหน้านี้และถ้าเกิดยังไม่จบอีกนั่นก็อาจจะหมายถึงอาจจะไปถึงใกล้เคียงกับเหตุการณ์ตอนเหตุการณ์รัสเซียกับยูเครนรอบนู้นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่จะมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเพราะถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้ออย่างเช่นเงินเฟ้อตอนนี้อยู่ที่ 3.8 อีก2ปีน่าจะขึ้นไปที่5ทีนี้กรอบเงินเฟ้อเนี่ยครับปกติของแต่ละประเทศก็จะมีกรอบไม่เท่ากันอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกรอบเงินเฟ้อเขาก็จะเขียนกรอบไว้ว่าไม่เกิน2ประเทศที่พัฒนาแล้วครับส่วนใหญ่จะเขียนกรอบเงินเฟ้อไว้ไม่ให้เกิน 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็เกินเพดานมาแล้วนะครับตอนนี้ของอเมริกาตอนนี้ก็ 3.8% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลเงินเฟ้อโดยธนาคารกลางถึงแม้ว่าธนาคารกลางของอเมริกาท่านประธานเฟดคนล่าสุดเนี่ยครับจะท่านประธานอิโดทัมจะเป็นคนเสนอนะครับซึ่งก็พูดง่ายๆก็คือว่าก็หวังว่าจะเข้ามาช่วยในเชิงของกระตุ้นเศรษฐกิจจะลดดอกเบี้ยแต่สถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ง่ายที่จะมีการลดดอกเบี้ยเพราะนั้นดอกเบี้ยก็มีโอกาสจะต้องปรับขึ้นนะครับเพื่อดูแลเงินเฟ้อเหมือนช่วงเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซึ่งเงินเฟ้อสูงก็ต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรอบนั้นเงินเฟ้อขึ้นไปถึงประมาณ 5.2 ทวนเงินเฟ้อไปอยู่ที่9เฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยไปที่ 5.25%วันนี้นี่คือเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอขึ้นดอกเบี้ยปั๊บอันนี้ก็จะมีผลตามมาหลายเรื่องเลยนะครับพอขึ้นดอกเบี้ยปั๊บอันนี้เพราะฉะนั้นสัญญาณตอนนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยิลด์ก็มาจากตรงนี้แหละครับก็คือว่าก็มีแนวโน้มวิเคราะห์กันว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นเพราะเป็นผลจากเงินเฟ้อสูงทำให้นักลงทุนบางส่วนก็เริ่มมองแล้วครับว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลต่างๆตามมาเขาก็เลยคุณนายคือก็ขายบอนนะครับนะครับตอนนี้ก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการขายบอนค่อนข้างมากนะครับก็คือพอขายบอนมากๆราคาบอนก็ตกพอราคาบอนตกปั๊บก็ไปเทียบกับผลตอบแทนเราก็เรียกว่าบอนยิลด์บอนยิลด์มันก็เลยสูงตอนนี้บอนยิลด์ของพันธบัตรอายุ30ปีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปอยู่ที่ 5.19%ซึ่งสูงสุดในรอบ19ปีซึ่งสูงมากนะครับแล้วก็พันธบัตรอายุ10ปีบอนด์ยิลด์ก็ไปแตะที่ 4.66% ซึ่งก็สูงสุดในรอบ19ปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เห็นได้บางอย่างว่ามันสะท้อนว่านักลงทุนได้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นถ้าสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความขัดแย้งยังขยายผลหรือยังไม่จบนั่นก็คือน้ำมันจะแพงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อสูงขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่ตามมาก็คือธนาคารกลางประเทศต่างๆก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเพื่อดูแลเงินเฟ้อนั่นก็เป็นสิ่งทำให้เม็ดเงินก็จะโยกจากตลาดทุนก็คือตราสารหนี้ตราสารทุนโยกไปถือรูปแบบอื่นนะครับเช่นอาจจะไปถือเป็นตลาดเงินซึ่งอาจจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าจากการที่ดอกเบี้ยขึ้นหรือไม่ก็เป็นทองคำเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาว่าทำไมช่วงนี้บอนด์ยิลด์ยังสูงนะครับของไทยเราเองก็เช่นเดียวกันครับของไทยเราเองก็ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการขายบอนด์เยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นก็คือว่าก็เป็นสิ่งที่คาดหวังแบบเดียวกันว่าคงหนีไม่พ้นจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยทำให้ทุกคนที่ถือบอนด์ถือพันธบัตรไว้ก็เริ่มปล่อยแล้วครับก็คือเริ่มขายออกพอทุกคนขายออกปั๊บเนี่ยครับมันก็ทำให้ราคาบอนด์มันก็ตกลงพอราคาบอนด์ลดลงยิลด์ ก็คือผลตอบแทนที่ได้มันคงที่เพราะราคาถูกลงปั๊บมันก็ทำให้บอนด์ยืมมันก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นความหมายก็คือเนี่ยเพราะตรงนี้มันก็เลยมีผลทำให้เม็ดเงินก็อาจจะโยกไปสู่ตลาดอื่นนะครับประการแรกก็คือไปสู่ตลาดเงินนะครับขณะเดียวกันระหว่างประเทศก็โยกไปอยู่ยังตลาดที่ผลตอบแทนสูงเงินมันจะคล้ายๆกับน้ำน้ำจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเงินมันจะไหลจากที่ที่ผลตอบแทนต่ำไปผลตอบแทนสูงเพราะนั้นมันก็มีการโยกจากตลาดทุนตลาดพันธบัตรตลาดตราสารหนี้ในเมืองไทยไปยังตลาดเงินหรือข้ามประเทศไปยังตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศหรือตราสารเงินในต่างประเทศเป็นต้นเพราะนั้นมันโยกได้หลายแบบนะครับนะครับในประเทศเองด้วยและระหว่างประเทศด้วยเพราะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาช่วงนี้ทำไมบอนด์ยิลด์ของของสหรัฐอเมริกาสูงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่มันสะท้อนภาพนั่นก็หมายถึงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อที่จะรุนแรงขึ้นและนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยเสร็จปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือการลงทุนก็ชะลอเศรษฐกิจก็จะชะลอตัวลงอันนั้นก็จะมีผลต่อนัยยะต่อเศรษฐกิจประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับประเทศไทยเราเองบังเอิญพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะซะด้วยด้วยการที่เศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องลำบากครับเพราะว่าส่งออกจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าส่งออกไม่ดีขึ้นเศรษฐกิจไทยก็เดือดร้อนอีกนะครับเพราะปกติสูตรง่ายๆของการส่งออกก็คือว่าถ้าเราสามารถขับเคลื่อนการส่งออกได้บวก 4% ทุกๆการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 4% จะช่วยเศรษฐกิจไทยโต 1% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกชะลอนั่นก็หมายถึงการส่งออกอาจจะได้ผลกระทบประกอบกับศักยภาพความสามารถแข่งขันของสินค้าของไทยเราสู้ต่างประเทศได้ไหมต้นทุนเราแพงหรือถูกกว่าเขาถ้าต้นทุนแพงเราก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องเตรียมรับมือนะครับเศรษฐกิจโลกชะลอแล้วสิ่งที่ตามมาคือถ้าแบบนั้นนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับก็จะมีผลตามมาอีกเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยครับก็ถ้ามีกำลังเงินเขาก็จะมาเที่ยว
14: ครับ
13: ถ้ากำลังเงินไม่ค่อยมีก็อาจจะเที่ยวน้อยหน่อยหรืออาจจะเที่ยวใกล้หน่อยนะครับนะครับอีกประการหนึ่งก็เรื่องของ foreign direct investment การลงทุนต่างประเทศในเมืองไทยจะมีไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าหากบรรยากาศแบบนี้เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมไม่สู้จะดีการลงทุนจากต่างประเทศเขาก็คงรอสถานการณ์ให้มันพร้อมกว่านี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องมาเสี่ยงอาจจะรอบรรยากาศดีกว่านี้เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งปีนี้ก็มีการคาดการณ์กันไว้ของไทยเราก็ประมาณสัก 1.8 หรือ 2% ถึงแม้ว่าไตรมาสหนึ่งตัวเลขจะออกมาที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมาที่ประมาณขยายตัวประมาณ 2.8% ไตรมาสหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนจะดีกว่าที่คาดไว้แต่ไตรมาส 2 3 4จะเป็นเช่นไรอันนี้คงต้องติดตามแล้วก็ดูจากผลของราคาน้ำมันนี่แหละครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ง่ายนักนะครับไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งซึ่งมันโยงกันนะครับเรื่องของเงินเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับและก็สุดท้ายก็มาสะท้อนออกมาในตัวเลขก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยครับนะครับ
14: ค่ะอาจารย์ถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราอ่ะมันคือเราเปราะบางมานานหลายปีแล้วด้วยทีนี้พอกลายเป็นว่ามันผกผันกลับมากลายเป็นว่ามีเงินเฟ้อสูงแล้วก็ดอกเบี้ยก็ต้องขึ้นละจะขยับจากขาลงเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจไทยมันจะยิ่งเปราะบางไปกว่าเดิมการที่เป็นคนป่วยเอเชียของไทยเราจะยิ่ง
13: ก็คือเนื่องจากภาวะแบบนี้เนี่ยครับก็คือว่าเงินเฟ้อสูงขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็ชะลองานก็ไม่ค่อยมีเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีแบบนี้เราก็เรียกภาวะก็คือเงินฝืดก็คือเงินเฟ้อและเงินฝืดเกิดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้ก็จะมีศัพท์ทางเทคนิคเรียกชื่อว่า stagflation ก็คือเฟ้อและฝืดเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันก็คือหมายถึงน้ำมันแพงต้นทุนแพงต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นสุดท้ายราคาสินค้าก็ขยับสูงขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยงานก็ไม่มี เงินก็ไม่มีกำลังซื้อก็น้อยอีกนะครับแถมของแพงอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของภาวะซึ่งเรียกว่า stagflation นะครับซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีบรรยากาศคล้ายๆแบบนี้ช่วงสั้นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าถ้าเกิดสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยครับปัญหามันก็จะเจอ2ด้านเลยก็คือของแพงด้วยแถมขณะเดียวกันก็ไม่มีเงินด้วยเพราะงานก็ไม่สะดวกด้วยเพราะนั้นก็เลยจะต้องเป็นภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐจะต้องแก้2ด้านอันนี้ก็จะหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกนะครับก็คือของแพงแล้วยังไม่พอและแถมก็ไม่มีเงินอีกนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้มันก็เลยเป็นภาระเพราะนั้นของไทยเราเองเนี่ยก็เลยมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรเพราะว่าเราจะขับเคลื่อนจะกระตุ้นเศรษฐกิจทำยังไงนะครับก็คือเม็ดเงินของภาครัฐเองก็มีน้อยนะครับเพดานหนี้เราก็มีกรอบอยู่ที่ 70% ตอนนี้หนี้ของเราก็กินพื้นที่ไปประมาณ 67% แล้วนะครับหนี้มาเทียบกับ GDP ก็จะเหลือพื้นที่ประมาณ 3% มันตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าเราจะก่อหนี้ได้เพิ่มอีกหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือจะมีเพดานตรงนี้เข้ามาเป็นตัวคุมอีกขณะเดียวกันก็ตอนนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.โทษพ.ร.ก.ว่าจะกู้ยืมเงินอีก400,000 ล้านซึ่งก็ยังเป็นประเด็นว่าเอ๊ะจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่นะครับอันนี้ก็หวังมันเป็นเงินก้อนนี้จะมาช่วยบรรเทาภาระของประชาชนสัก200,000 ล้านและอีก200,000 ล้านก็จะไปช่วยในการปรับโครงสร้างพลังงานขณะที่น้ำมันมันแพงอะไรประมาณนั้นซึ่งก็มีฝ่ายค้านก็ไปลองต่อสารนั่นดูนะครับว่ามันไม่น่าจะเข้าเงื่อนไขในมาตรา172นะครับที่บอกว่า
14: เขาก็เดินเรื่องกู้แล้วนะคะอาจารย์ตั้งแต่วันจันทร์นี้ไปเขาก็จะเริ่มบอกไปทางสถาบันการเงินแล้วว่าจะกู้เดือนละ 35,000 อะไรเงี้ยค่ะ4เดือน
13: ใช่ๆ
14: อันนี้มันทีนี้ต้องจ่ายดอกแพงแค่ในภาวะที่บอนด์ยิลด์ก็สูงอย่างเงี้ยอาจารย์
13: ก็มีโอกาสที่จะก็คือทีนี้ก็คือคำว่าพ.ร.ก.นี่ก็คือว่าพ.ร.ก.นี่คือเป็นกฎหมายที่ออกโดยมติครม.เป็นพระราชกำหนดกู้ยืมเงินเพราะนั้นทันทีที่ครม.เห็นชอบก็สามารถไปดำเนินการได้เลยนะครับตามหลักแล้วก็แต่ถ้าเกิดสภาไม่เห็นชอบเขาก็ยกประโยชน์ให้ว่าด้วยความจำเป็นเร่งด่วนก็ถือว่าทำได้ก่อนที่สภาเห็นชอบแต่ถ้าเกิดสภาเห็นชอบหรือถ้าสภาเห็นชอบก็ทำต่อถ้าสภาเกิดไม่เห็นชอบก็ต้องหยุดนะครับนั่นคือตามหลักการของการบริหารภายใต้เงื่อนไขนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยยิ่งขณะเดียวกันเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมันก็บ่งบอกสะท้อนว่าดอกเบี้ยมันน่าจะสูงในอนาคตนั่นก็หมายภาระต้นทุนต่างๆก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนั่นคือกู้เงินของภาครัฐเองก็จะต้องเผชิญกับต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาระตามมาในงบประมาณแผ่นดินด้วยเพราะในการทำงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประเทศมีหนี้เราจำเป็นต้องเอาเงินงบประมาณในแต่ละปีไปคืนต้นพร้อมดอกเบี้ยด้วยในแต่ละปีเพราะนั้นการที่เราเจอดอกเบี้ยที่สูงขึ้นทำให้ภาระตรงนี้ก็จะมากขึ้นด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยงบประมาณแผ่นดินในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็ต้องเบียดเงินไปจ่ายหนี้ซึ่งภาระจะสูงขึ้นนะครับตรงนี้แต่กรอบเขียนไว้ว่าไอ้ตรงที่ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจะต้องไม่เกิน 12% ของงบรายจ่ายในปีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีตัวคุมอยู่นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเบียดงบลงทุนนะอันนี้ก็จะมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือก็นี่เป็นประเด็นซึ่งมันก็ต้องจำเป็นต้องคำนึงถึงด้วยนะครับเพราะนั้นก็คือว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็ต้องดูตัวแปรหลายตัวและก็มีเพดานมีตัวคุมอยู่หลายตัวเหมือนกันเพราะนั้นแต่สูตรง่ายๆก็คือว่านี่สาธารณะตั้งและก็หารด้วย GDP และคูณได้ร้อยออกมาจะต้องไม่เกิน 70% อันนี้ก็เป็นเกณฑ์ว่านี่เมื่อเทียบกับ GDP จะต้องไม่เกิน 70% ตามกรอบวินัยการเงินการคลังแต่ถ้าเกิดจำเป็นก็ไปขอมติจากสภาเพื่อเปลี่ยนเพดานก็สามารถทำได้ในอดีตเคยทำมาแล้วนะครับในยุคสมัยท่าน ตอนช่วงโควิดรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไปขอปรับจาก60เป็น70เพราะนั้นถ้ามีความจำเป็นนะครับก็อาจจะขยับจาก70เป็น80ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็คือการบริหารหนี้ก็มีความจำเป็นเราไม่มีเงินเราก็ไปยืมมาใช้แต่เราจะใช้อย่างไรมาสำคัญอยู่ตรงนี้แหละครับว่าเงินที่ไปก่อนหนี้มานั้นเราใช้มันคุ้มหรือไม่เพราะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการบริหารเงินกู้แหละว่าเงินที่ไปกู้มาเนี่ยเราใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เศรษฐกิจแล้วทำให้เครื่องยนต์มันหมุนยิ่งมากรอบมันก็ทำให้ GDP ก็ยิ่งโตเพราะนั้นต้องไปออกแบบเครื่องยนต์นะครับหรือไปปรับไปจูนเครื่องยนต์ใหม่ไปเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นใหม่ให้มันดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็ให้มันหมุนมากรอบเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นสุดท้าย GDP มันจะโตสัดส่วนหนี้เทียบ GDP มันก็จะลดลงเองนะครับเพราะนั้นผมว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและที่จะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละครับนะครับ
14: อาจารย์ฟังอาจารย์แบบนี้แล้วก็คือว่าเป็นโจทย์ใหญ่แน่นอนเลยสำหรับทั้งประเทศเลยของรัฐบาลด้วยอะไรเงี้ยนะคะฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ชัดเจนแล้วคงจะต้องรอลุ้นอีกทีละค่ะว่าในฝ่ายบริหารจัดการเขาจะจัดการยังไงไม่ให้มันให้มันคุ้มค่านะคะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงเลยนะคะก็ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยขอบพระคุณอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้ารบกวนอีกนะคะอาจารย์
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
14: ับ วันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่แหละนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะก็คือกู้แน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราเดี๋ยวต้องมาดูต่อไปว่าจะยังไงกันต่อนะคะแล้วก็ไอ้ที่ไปกู้200,000 ล้านเนี่ยล็อตแรกเนี่ยนะคะที่แน่ๆคือรัฐบาลไม่ได้หวังว่าจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจซะด้วยสินะคะรัฐมนตรีคลังเขาก็บอกแบบนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาจะต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปกลับมาพบกับคุณรัชกรค่ะ
11: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัคร

0: และมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
6: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
7: พลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตโดยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
8: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวง

0: สาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: ฉันได้แล้ว
10: ผมก็ได้
9: ป้าก็ได
11: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ซื้อเลย
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
13: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอก

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเซียนเศรษฐกิจประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับชั่วโมงแรกคุณพิชภาศักดิ์มังกรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็คุณพิชภาก็คุยเรื่องทองคำกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำนะครับพอจะจับประเด็นได้ว่าแม่อาทิตย์หน้าสำคัญนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากอะไรก็อย่าไปทำอะไรเอามือใส่กระเป๋าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะปลอดภัยเข้าใจว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่มันค่อนข้างผันผวนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณพิชภาก็คุยกับอาจารย์มนตรีรองศาสตราจารย์ดร.มนตรีโสคติยานุรักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงนะฮะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านี่แหละครับก็ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันอยู่มันก็มาขายพันธบัตรขายบอนด์ยิลอะไรเพิ่มพูดอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้แล้วมันเกิดกำลังเกิดอะไรมีอะไรต้องน่าสังเกตอะไรเนี่ยนะครับต้องติดตามนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือคุณพิชภาก็ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้รายงานไปนะครับว่าอยู่ประธานดีดอนั่นทำนะครับได้สั่งยกเลิกการเดินทางที่จะไปบาฮามาสนะฮะซึ่งลูกชายเขาจะแต่งงานนะครับเขาก็ต้องไปแล้วก็บอกว่าจะไปให้เกียรติลูกสะใภ้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าแหมมันคงมีเรื่องอะไรล่ะครับที่ทำให้เขากับคณะผู้บริหารสหรัฐอเมริกาวันนี้นะครับระดับเบ้งๆทั้งหลายเนี่ยต้องอยู่วอชิงตันดีซีต่อไปอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องเดากันไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือกำลังจะเปิดปฏิบัติการใหม่นะยึดคิวบานะครับหรือนะฮะอาจจะเป็นเรื่องนะฮะว่านะการทำเจรจาสันติภาพนะครับยุติสงครามระหว่างอเมริกาเนี่ยนะครับกับอิหร่านเนี่ยใกล้จบหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ข่าวก็ออกมาอย่างนี้นะครับทำนองว่าจะสหรัฐกับอิหร่านก็ใกล้จะบรรลุข้อตกลงแหละมีทั้งหมดเนี่ย9ข้อนะครับดูแล้วก็9ข้อก็ไม่ค่อยมีอะไรนะพูดกันตรงๆนะครับมีประเด็นที่สำคัญที่บอกว่าตกลงกันไม่ได้อยู่ใน9ข้อนี้มากกว่าก็คือเรื่องของยูเรเนียมนะอเมริกาก็ต้องบอกว่าต้องการที่จะเอายูเรเนียมทั้งหมดนะฮะไปไว้ที่สหรัฐอเมริกาขณะที่อิหร่านบอกว่าเฮ้ยนะผู้นำสูงสุดของเขาเนี่ยแหละครับก็บอกว่าให้ไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไอ้ยูเรเนียมเนี่ยนะมันเป็นนะตัวประกันตัวสำคัญนี่แหละนะครับที่ได้ต่อรองไม่ให้อเมริกาทำอะไรมากไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับผู้ฟังเราจะไปคุยกับนะฮะดร.ตีรณะพงศ์มัคคพัฒน์นะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะฮะว่าท่านมีมุมมองอย่างไรหลังจากสงครามเนี่ยผ่านไปแล้ว3เดือนแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปคุยกับอาจารย์ตีรณะนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพุทธคุณรัตกรนะ
1: ครับอาจารย์ครับสงครามนะฮะอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะบอมเขาอะไรเนี่ยนะผ่านไปได้เกือบจะ3เดือนแล้วนะอาจารย์ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองภาพรวมโดยรวมของเศรษฐกิจโลกกันขณะนี้ยังไงครับ
2: คือเศรษฐกิจคือโลกก็คงจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ราคาน้ำมันนะฮะเพราะว่าการเดินทางการเดินทางเนี่ยมันมีความไม่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็หลังจากที่มันมีการใช้อาวุธจำนวนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจบโดยสิ้นเชิงนะฮะการก่อการร้ายการก่อความไม่สงบหรือการต่อสู้กันนอกระบบมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะระบาดไปในหลายๆจุดในตะวันออกกลางไม่ใช่เฉพาะที่ฮอฟฟุสเท่านั้นนะฮะส่วนการเจรจาเนี่ยก็คงเป็นการเจรจาที่อยู่ในขั้นตอนช่วงสุดท้ายแล้วแหละนะฮะ
1: คิ
2: ดว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จบ้างน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทางอเมริกาผมคิดว่าทางสหรัฐก็คงใช้วิธีการที่จะปิดล้อมนะครับเพื่อบีบให้ประเทศอิหร่านเนี่ยซึ่งอาศัยทางเข้าทางฝั่งหน้าทางฝั่งมหาสมุทรทางเนี้ยนะฮะทาง
1: อินเดียฮะเข้ามา
2: ครับอิหร่านเข้ามานะฮะก็คิดว่าคงจะตามประมาณแต่ว่าก็ถ้ายิ่งยาก ภาวะความอดอยากแรงต่างก็จะเกิดขึ้นซึ่งประเทศจำนวนหนึ่งก็อาจจะใช้เหตุผลในการเข้าไปช่วยแต่เหตุผลที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยมันมีก็จริงแต่ว่ากำลังที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพยากรเนี่ยมันก็จำกัดทุกคนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของทางอิหร่านที่อาจจะต้องยอมนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสายเดียวเนี่ยว่าเขาจะยอมแค่ไหนเพราะว่ายูเรเนียมเป็นอะไรซึ่งเป็นหลักประกันในความปลอดภัยของประเทศอิหร่านเหมือนกันนะฮะเขาก็อยากไปไว้ที่เขาปลอดภัยซึ่งที่ปลอดภัยของเขาก็คือศัตรูของสหรัฐถูกไหมฮะถูกไหมฮะซึ่งสหรัฐก็คงไม่ยอมอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องยูเรเนียมจะเป็นเรื่องที่ท้ายสุดจะเป็นเรื่องหัวใจสำคัญนะครับ ถ้าอิหร่านยังครอบครองยูเรเนียมแล้วก็สามารถเอายูเรเนียมไปไว้ที่อื่นแล้วกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะมันก็จะเข้าอิหร่านเดิมว่าการเจรจาของสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน40กว่าปีเนี่ยท้ายสุดก็เพิ่มศักยภาพและสัญญุตภาพให้กับอิหร่านซึ่งสหรัฐเนี่ยก็คงยอมไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสหรัฐก็จะไม่ปล่อยไทยนะเพราะปัจจุบันเนี่ยไอ้จุดข้ามทวีปเนี่ยมันไปได้หลายกิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะลากเป็นหน้ากองก็ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่คงยอมกันไม่ได
1: ้
2: จะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าคงประสบความสำเร็จในขั้นตอนนี้นะฮะในข
1: ั
2: ้นตอนนี้แต่ว่าในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็อาจจะกลับมาใหม่ได้เหมือนกัน
1: ครับครับนี่อาจารย์ดูอาการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วพอจะอธิบายได้อย่างเช่นอยู่ๆเนี่ยไอ้บอนด์ยิลด์นะโอ้โหเพิ่มพวดนะอย่าง30ปีขึ้นไปถึง 5-6% อะไรเนี่ยนะครับเรียกว่าสูงเป็นประวัติการแล้วก็ชาติเขาบอกกลุ่ม G7 เนี่ยนะครับเอาพันธบัตรเนี่ยมาเทขายในตลาดนะ5 ล้านล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์มองอาการปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับ
2: คือการซื้อพันธบัตรคือการออมชนิดหนึ่งถูกไหม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีแล้วก็
1: ม
2: ีความไม่ปลอดภัยในเชิงการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยให้หลายประเทศเนี่ยจำเป็นต้องขายพันธบัตรมาเพื่อเอาเงินสดไว
1: ้
2: เก็บเงินเก็บไว้ไม่มีใครอยากจะทำธุรกิจเพิ่มหรือไม่มีใครอยากจะเอาเงินไปซื้อสมบัติเก็บไว้นะเพราะฉะนั้นพันธบัตรของสหรัฐที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะฮะแล้วก็จะต้องขายออกมาเพื่อเอาเงินสดกันแล้วก็ในท้ายสุดเนี่ยส่วนบางส่วนก็จะโยกย้ายไปลงทุนในตัวอื่นแต่บางส่วนก็จะถือไว้เพื่ออนาคตแล้วก็ในยุโรปเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนกันทางการทหารมากเลยนะครับประเทศเหล่านี้กรอบแน่นอน
1: ครับ
2: กรอบแน่นอนก็คือแบบว่าภาวะการคลังที่เป็นหนี้สินเยอะอยู่แล้วเนี่ยท้ายสุดก็ต้องมาลงทุนทางการทหารอีกนะฮะก็จะไปไม่ได้นะก็จะลำบากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันก็มาจากไปเหตุส่วนนี้เป็นหลักส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการมองทิศทางราคาสินค้าหรือเรื่องเงินเฟ้อนะฮะว่าดอกเบี้ยในสหรัฐก็คงจะไม่ลงอีกแล้วล่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขายดีกว่าพอถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยราคาพันธบัตรก็จะตกลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขายตอนนี้ดีกว่ารอไปขายในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของนักลงทุนแล้วก็การที่แต่ละองค์กรจะต้องบริหารเงินเขาเองส่วนว่าจะบริหารแล้วถูกไหมถูกพลาดไหมอะไรเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น 2-3 สาเหตุหลักที่เขามีผลต่อการตัดสินใจของการซื้อพันธบัตร
1: ครับครับอาจารย์ถึงตรงนี้พอจะพูดได้ไหมครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะกำลังจะเกิดพายุใหญ่ครั้งใหญ่นะครับแบบที่เคยขึ้นมาแล้วในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยต้มยำกุ้งจนกระทั่งถึงไออะไรอะไอทัดล้มอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์คิดว่ามันจะเกิด
2: ภาวะผมคิดว่ามันก็คงจะเกิดผสมผสานกันระหว่างเพราะว่าเศรษฐกิจที่ซึมไปเรื่อยๆในหลายรีเจียนเนาะส่วนก็เป็นเรื่องของวิกฤตการค้าเงินซึ่งคล้ายๆต้มยำกุ้งส่วนที่ไม่ปลอดภัยที่สุดก็คงจะเป็นตะวันออกกลางนะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมามีการทำลายแหล่งน้ำมันแหล่งพลังงานมหาศาลนะฮะส่วนนี้การที่จะฟื้นขึ้นมาทำให้ประชาชนมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยยาก
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลายๆประเทศที่อยู่แถบนั้นใกล้ๆที่มีภาวะหนี้สินมากๆไม่ว่าจะเป็นปากีสถานตุรกีอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปร่วมวงของการเป็นประเทศที่อ่อนแอในเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่นั่นหน่อยแต่ของไทยของทางเอเชียก็อาจจะค่อนข้างจะห่างไกลนิดหนึ่งยกเว้นว่าสถานการณ์มันไปเกิดขึ้นที่ทะเลจีนใต้หรือช่องแคบมาลากา อันนั้นเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งอันเนี้ยก็เป็นตัวที่ไม่มีความแน่นอนนะเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ในว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นปีไหนเดือนไหนนะฮะก็จะไม่ทราบ
1: ครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้นะครับไอการค้าระหว่างประเทศแหละครับที่เคยจับใจใช้สอยกู้หนี้กันง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็การมาเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับที่เคยมันใช้จ่ายกันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะลดน้อยลงอะไรอันนี้หมายมันกระทบกับไทยโดยตรงนะ
2: ก็จะตกแต่ถูกต้องการเดินทางหรือการขนส่งนะต้นทุนก็จะสูงขึ้นแล้วก็การเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือทรัพยากรหรือบุคคลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจำกัดในพื้นที
1: ่ครับ
2: หรือในภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคแต่ถ้าจะมาแบบไกลๆเลยเนี่ยน่าจะน้อยลง
1: ครับครับคือดูแล้วเวลานี้อาจารย์ประเทศนะมีต่างๆมีปัญหากันมากขึ้นเมื่อดูจากประเทศที่ไปขอความช่วยเหลือกับธนาคารโลกเวลานี้นะครับเขาบอกโอ้โหมีเข้าไปตั้ง30-40ประเทศนะกำลังไปยื่นขอความช่วยเหลือแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้นะแต่อันนี้กำลังบอกอะไรเรานะอาจารย
2: ์ก็เป็นการบอกว่าประเทศกำลังมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ
1: คร
2: ับก็ขับแทนเงินสด
1: คร
2: ับ แล้วประเทศที่จะเป็นเจ้ามือเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าพอให้ไปแล้วแล้วเข้าไปยึดทรัพย์สินกลับมาไม่รู้คุ้มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันยาวนานไปก็ขาดทุนมันไม่เหมือนต้มยำกุ้งนะฮะฝรั่งเนี่ยเขารู้ว่าสถานการณ์เอเชียในเอเชียที่เกิดวิกฤตการณ์เนี่ยมันจะไม่ได้นานเป็น10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมให้กู้แล้วก็อีกไม่นานเขาก็ได้แอสเซทในราคาที่กำไรอ่ะนะ
1: ฮะ
2: เขาก็จะให้แล้วถ้าเกิดในปัจจุบันเนี่ยโอ้มันง่ายแล้วนะประเทศที่จะมาขอก็เป็นประเทศที่ไม่มีโอกาสที่จะเติบโตอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ก็จะลำบากครับคือตอนนี้ก็เรียกว่าแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศก็ต้องก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะลำบากจากสงครามอิหร่านที่เกิดขึ้นอย่างไทยก็ผุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะมีคำว่าพลัสเข้ามานะอาจารย
2: ์
1: อาจารย์ดูโครงการนี้อย่างไรครับอาจารย์ฮะ
2: อ๋อก็เป็นการคิดเก่าแล้วก็เติมภาษาอังกฤษไปหน่อยนึง
1: คร
2: ับ เป็นพลัสไปนิดนึงนะยังดีไม่มีคำว่าเมคเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แต่เมคก็ยังดูซึ่งมันก็จะมีอีกแบบนึงเป็นคำนิยมเป็นคำที่สนิทกันจัง
1: ครับครับทีนี้อาจารย์คิดว่าโครงการนี้เนี่ยที่ใช้กันเนี่ยที่เขาตั้งเป้านะฮะแจกเดือนละ1,000 4 เดือนนะแล้วก็เหมือนกับประมาณเนี่ยคุณเอาไปใช้เดือนละ1,000นะแล้วก็จด60คิดเป็น 60% อีก 40% ประชาชนต้องไปควักไปจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์คิดว่าเขาบอกทั้งหมด40-50 ล้านคนเอางี้นะ4กลมๆกันแล้วกันนะ40-50 ล้านคนอาจารย์คิดว่ามันในในมองในมุมของเศรษฐศาสตร์นี่คิดว่ามันจะสามารถที่จะปลุก
2: เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยการใช้จ่ายยังไงก็กระตุ้นนะแต่ว่ากระตุ้นคุ้มกับเงินที่ให้ไปหรือเปล่านี่คนละประเด็นการใช้โครงการพวกนี้ที่เราทำมาหลายสิบปีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการปั๊มน้ำพริกละลายแม่น้ำเพียงแต่ว่าการปั๊มนั้นเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: แล้วคุณจะชอบไหมนะฮะชอบน้ำพริกที่ปั๊มออกมาได้หรือเปล่านะแต่ต้นทุนของการปั๊มทำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยมันสูงแค่ไหนเนี่ยเราขาดการประเมินถูกไหมฮะในอนาคตถ้าเกิดมีสงครามขึ้นมาเนี่ยผมว่าคนไทยจะเริ่มเรียนรู้อะนะว่าการได้น้ำพริกที่ละลายแม่น้ำกับการที่ไม่มียุทโธปกรณ์ปกป้องตัวเองเลยเนี่ยมันคืออะไรนะฮะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือคนที่ปกครองประเทศหรือคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาจะต้องคิดไม่ใช่เราเนาะเราคิดไปมีประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่รัฐบาลเนี่ยจะต้องคิดเรื่องนี้ว่าการที่คุณทำไทยช่วยไทยพลัสหรือดับเบิลพลัสหรือทริปเปิลพลัสอะไรพวกนี้นะคุณทำไปจริงๆเพื่ออะไรกันแน่นะแล้วจริงๆมันตอบโจทย์ของประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปคิดนะแต่ใครก็อยากได้เงินทั้งนั้นนะ
1: ครับ
2: แล้วคำว่ากระตุ้นภายใต้เงินที่ให้มาเนี่ยด้านที่ให้นะและด้านที่รับก็จะรู้สึกว่าชื่นชมใช่ไหมแต่ด้านที่จ่ายเนี่ยด้านที่คนที่อยู่เบื้องหลังที่จะต้องจ่ายขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีต้นทุนในการที่จะต้องไปเก็บจากคนอื่นนะฮะ อันนั้นก็จะเป็นปัญหา
1: ครับ
2: เราจะเห็นว่าไทยช่วยไทยพลัสจะไม่เกิดขึ้นกับคำว่าไชน่าพลัสเนาะไชน่าช่วยไชน่าพลัสไม่มีแสดงว่าอะไรแสดงว่าจีนเขามีสูงเกินเพียงพอแล้วก็ประชาชนเนี่ยในภาวะที่ไม่ระบาดประชาชนจีนก็จะเป็นประเทศที่มีส่วนเกินทางเศรษฐกิจสามารถดูดซับทรัพยากรทั่วโลกเข้ามาในจีนเนี่ยได้มากที่สุดส่วนประเทศที่เสียทรัพยากรไปให้จีนเนี่ยนะฮะก็จะว่ายหล่อพวกนี้ก็จะต้องมีโครงการในแนวเนี่ยในแนวที่ต้องไทยช่วยไทยพลัสหรืออินโดช่วยอินโดอะไรแบบเนี้ยก็ว่ากันไป
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นข้อสังเกตระยะยาวอย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะต้องออกแบบการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของการผ่าตัดไม่ใช่การให้ยาดมยาแก้ปวด
1: ครับครับจานะดูแล้วโครงการนี้เนี่ยรัฐก็ใส่เงินเข้ามาเนี่ยประมาณสัก 180,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไปใช้จ่ายอีกประมาณ 120,000 ล้านบาทรวมแล้วก็เป็นประมาณเนี่ยฮะ 300,000 ล้านบาทนะฮะอาจารย์คิดว่า 300,000 ล้านบาทเนี่ยใน4เดือนเนี่ยมันจะทำให้นะถ้าเกิดกำลังซื้อเกิดอะไรในระบบนะฮะหรือเศรษฐกิจ GDP เติบโตได้ไหมครับ
2: ครับก็จะได้ในส่วนที่เงินที่จ่ายลงไปนะ
1: ครับ
2: แต่ส่วนที่จะต้องถอนออกมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อนาคตจะต้องถูกดูดออกไป
1: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลูกคลื่นนะฮะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจคือการทำนโยบายที่ปรับคลื่นจากคลื่นที่มันต่ำก็เติมน้ำเข้าไปนะฮะแล้วก็ส่วนคลื่นที่สูงก็ชะลอหน่อยก็จะช่วยสูงนิดแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดการทำเหล่านั้นเนี่ยมันกระตุ้นแล้วทำให้คนเนี่ยมาซื้อสินค้าไทยในหรือผลิตในประเทศไทยอ่ะมันก็จะดีกว่าการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
1: ครับ
2: ส่งเสริมให้ใช้ EV แต่รถ EV เป็นรถที่มาจากจีนอย่างเงี้ยมันก็เราก็ไม่ได้อะไร
1: อืมใช
2: ่ก็คือว่าท้ายสุดรอบ2เราสูญเปล่
1: า
2: ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้ในสิ่งที่เช่นช่วยค่ารักษาพยาบาลนะของคนเจ็บป่วยนะฮะหรือคนที่เป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าเงินไม่มีทางที่จะถึงในการดูแลรักษาได้อย่างเงี้ยเมื่อจะหมุนเวียนภายในประเทศอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไปคิดในรอบ2แต่ถ้าคิดเฉพาะในเม็ดเงินมันก็จะเหมือนกับค่าตัวทวีเนี่ยมันดูโอเคนะฮะแต่ถ้าดูในรอบ2ว่าทำไปแล้วเงินเฟ้อไหมทำไปแล้วคนเอาเงินไปซื้อสินค้าที่คนอื่นผลิตหรือที่เราผลิตอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่คนที่ออกแบบนโยบายไทยช่วยไทยพลัสอะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องคิดอ่ะจะต้องคิดให้กับสังคม
1: ครับครับอาจารย์พูดถึงเรื่องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำละลายน้ำอะไรเนี่ยนะไอ้เขายังมีอีก200,000ล้านที่บอกว่าจะไปปรับปรุงโครงสร้างพลังงานอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันค่อนข้างจะเวียงแหอะไรมากไปไหมแล้วมันอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพทำให้เกิดกำลังนะฮะ
2: แต่ผมคิดว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ตอบแล้วว่าการคิดเนี่ยยังไม่ถูกจังหวะเนาะผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาของเราก็คือว่าผู้ผลิตไทยไม่สามารถแข่งขันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: การไม่สามารถแข่งขันได้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรื่องการขนส่งเช่นการขนส่งอัตราภาษีศุลกากรใช่ไหมฮะอัตราภาษีที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายให้กับรัฐใช่ไหมต้องการเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดกรณีการที่เขาใช้เงินโดยไม่คิดเรื่องพวกนี้เนี่ยนี่ก็ไม่รู้คิดหรือเปล่านะครับจะคิดแต่ก็ยังไม่ทำก็ได
1: ้ครับ
2: ที่ว่ามันก็จะเป็นในสัญญาณที่บอกว่าอะไรต่างๆนี่นะเป็นหุ่นพอสมควรนะมันเหมือนว่าดูท่าทางท่าวิทยายุทธ์แล้วมันจะพาใครไปสุดซีสุดป่าเท่านั้นเองนะฮะ
1: ครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหน้าที่ของนักวิชาการก็อาจจะต้องเตือนได้แต่ว่าเตือนมากไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าเราไม่ชอบกันอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
2: อย่างนี้เราก็พูดในเชิงว่าถ้าให้สร้างสรรค์หน่อยเนี่ยก็คิดว่าคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบสังคมไม่ใช่รับผิดชอบภาพลักษณ์ตัวเอง
1: ครับ
2: นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลจะเดินไปในทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้น
1: ครับครับอาจารย์ล่าสุดเนี่ยมันมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นล่าสุดทางหอการค้าก็ออกมาแถลงบอกว่า เนี่ยคุณรู้ป่าวตอนเนี้ยธุรกิจเจ๊งทุกเดือนเดือนนึงเป็นร้อยเป็นพันแห่งคนตกงานนอกจากคนตกงานแล้วยังคนที่ในภาคส่วนที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยไม่มีคนมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันดูแล้วมันก็ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันไปขัดกันแย้งกันมานะเช่นหนึ่งกิจการครับอาจารย
2: ์เชิญนะ
1: ให้อาจารย์นะเชิญอาจารย์นะฮะ
2: ก็จริงๆที่เราคุยกันมาเนาะมันก็เหมือนข่าวเก่าที่มันขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
2: มันก็จะเป็นลักษณะนั้นทีนี้ไอ้เทรนด์แบบเนี้ยมันยังไม่เห็นว่ามันจะยูเทิร์นได้หรือเปล่าก็ไรเนาะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคนอยู่ในวงการที่เราสังเกตการอยู่แล้วก็เป็นห่วงกันนะนะ
1: ใช่ใช่
2: เราไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินแล้วเราเสียเงินแล้วได้เงิน
1: ครับ
2: ไม่ว่ารัฐบาลใช้โครงการอะไรเราก็จ่ายเงินอยู่ดีอ่ะ
1: ครับ
2: ใช่ไหมเราจะจ่ายก็ถึงอยู่ดีใช่ไหมฮะ
1: ครับใช่ครับครับอาจารย์ดูไอ้โครงการที่กินข้าวกับเจ้าสัวแล้วเขาเสนอความคิดเห็นอะไรสี่ห้าประเด็นอาจารย์ดูยังไงครับดูมันไหวไหม
2: ก็เป็นวิธีการที่เขาทำกันมาหลายสิบปีแล้วนะรัฐบาลก็อยากจะได้ดิฟเตทคือคนที่มีอิทธิพลต่อการเมืองและสังคมแล้วก็เศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยเข้ามาพบปะเจอกันเผื่อมีไอเดียอะไรดีๆอะไรแบบนี้นะฮะ
1: คร
2: ับ กำลังจะทำกันแล้วก็นะแต่ว่าพวกเนี้ยมันมีประโยชน์ไม่ได้มากมายนักนะฮะเพราะว่านักธุรกิจเขาก็จะมองข้อสูตรของเขานักธุรกิจไม่ใช่นักนโยบายใช่ไหม
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลที่ดูแลนโยบายไปฟังมันก็ดีกว่าการไม่ฟังนะแต่ว่าพอมันสร้างเป็นใน political event เนี่ยนะมันก็เป็นภาพลักษณ์แบบหนึ่งของรัฐบาลไปประชาชนที่เขาอยู่ในวงการเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะได้เรื่องหรือเปล่า
1: ครับ
2: ใช่ไหมก็จะไปประมวลกัน
1: ครับ
2: แล้วบางทีบางรัฐบาลก็ใช้วิธีเอาสมาคมธนาคารไทยสมาคมพวกธนาคารไทยอะไรนี่มาคุยกันเนาะใช่ไหมแต่อันนี้ก็อาจจะเจ้าสัวหน่อยเพราะมี public figure ใช่ไหมฮะ
1: ครับครับ
2: ผมว่าก็คงเป็นความพยายามแบบง่ายๆที่ทำได
1: ้ครับครับอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายก็แล้วกันนะครับดูแล้วพายุวิกฤตเนี่ยมันคุกมันครอบคลุมโลกเข้ามานะล้อมโลกเข้ามาเนี่ยนะในขณะที่เข้ามาทุกขณะนะผมดูนะแต่มันก็มีถูกนะบทบังด้วยเช่นหุ้นขึ้นนะหุ้นขึ้นคนรวยจากหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพอสมควรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์จะเตือนอะไรเมืองไทยคนไทยบ้างฮะ
2: ก็คือว่าพายุตอนนี้มันมีหลายลูกเนาะบางลูกก็เกิดที่ทะเลทรายบางลูกก็เกิดที่มหาสมุทรเนาะแต่ที่เกิดในไทยอ่ะมันยังไม่มาใช่ไหม
1: คร
2: ับ จะมาหรือไม่ก็ยังทายยากตรงที่ว่าในอนาคตเนี่ยโอกาสที่จะไปพังที่จุดอื่นเนี่ยอาจจะมากกว่ามาพังที่บ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะค่อนข้างจะเซฟพอสมควรแต่ก็ต้องไม่ประมาทว่าถ้าเกิดว่าพายุมันวิ่งมาที่ช่องแคบมะละกาหรือเทยจีนใต้นะน
1: ั้
2: นก็จะหรือว่าไปทะเลจีนเหนือเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นอะไรซึ่งจะเป็นโฉมไปพอสมควรสิ่งที่เราทำได้ก็คือการพยายามที่จะต้องระมัดระวังและหาทางนะครับทำ
1: การ
2: ไปล่วงหน้าก็จะเป็นประโยชน์กว่า
1: ครับครับอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณที่อาจารย์มาคุยให้เราฟังนะครับวันนี้นะครับให้เราอย่างน้อยก็อย่าเพลินนะครับกับเขาแจกเงินมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นการอาจจะไม่มีแจกอีกแล้วนะในวันข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ย
2: บางทีเห็นว่าพายุมันเกิดขึ้นที่อื่นเราก็รู้สึกสบายใจว่าไม่เกิดที่เราบางคนก็อาจจะหมายถึงท่านบอกโอ้โชคดีมากเราไม่เกิดที่นี่อะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่ทัศนคตินะอันนี้ก็ตื่นกันไปช่วยด้วยกันไปนะคุณธรรมศักดิ์นะ
1: ครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่คุยกันนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย
2: ์
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยกับดร.ตรีรณะพงศ์มัคคพันธ์นะครับนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับก็เป็นมุมมองที่มาบอกเราว่าเฮ้ยดูจากสถานการณ์ในขณะนี้รอบด้านในขณะนี้นะครับเป็นยังไงอธิบายเราฟังเรื่องของบอนด์ยิลด์เรื่องของน้ำมันแพงเรื่องของอะไรเนี่ยนะอาการโดยรวมเนี่ยนะครับฟังครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะครับช่วงหน้าเราจะคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานะสัน ท่านเป็นหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์จำกัดก็จะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นขณะนี้นะครับซึ่งเต็มไปด้วยความเสี่ยงของโลกที่มันโอ้ยทับซ้อนเยอะแยะมากมายแต่ว่าไทยเราก็อาจจะยังโชคดีนะครับยังมีไพ่ในมือนะเด็ดๆอยู่นะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าไปนะฮะพักกันก่อนนะครับ
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
9: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
10: ปรึกษา Exim Bank สิ
9: Exim Bank หรอ
10: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
9: Exim Bank
10: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
11: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
12: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ024124825-6
3: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับรายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 4:00 น. 14.00 ถึง 16.00 น.นะครับออกอากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะครับท่านเป็นหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะครับดร.ออสตินของเรานี่แหละนะครับก็ฟังงานสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่า หุ้นฟื้นคืนชีพนะครับจากสัปดาห์ก่อนที่เจอวันโศกนาฏกรรมแบ็คไฟเดย์เข้าไปนะหุ้นตกหนักทีเดียวนะครับทำเอาหุ้นลบกันแต่ตอนนี้กลับมานะครับแบบโอ้โหนะค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะฮะตลาดหุ้นเมื่อกันก็ทำนะครับนิวไฮออนไทม์ไฮอะไรกันเนี่ยนะขนาดหุ้นขนาดที่ตลาดหุ้นไทยก็บวกเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันนะครับเที่ยวนี้เซตเราบวกมาถึง 82.57 จุดบวกมา 5.36% นะครับตอนเบื่อว่าบวกมาเป็นสัปดาห์ที่4นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราคุยกันเลยนะครับดร.ปิยศักดิ์สวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณรัฐกรครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
1: ครับถึงตรงนี้แล้วตลาดหุ้นไทยบวกตลาดหุ้นเมืองนอกก็กลับมาบวกเริ่มดีขึ้นนะครับดร.ออสตินมองยังไงครับ
13: ครับคือถ้าภาพในเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะครับผมจริงๆก็สิ่งที่อาจจะคนอาจจะกังวลกันก็คือในเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับผมแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าในภาพของด้านอย่างของในอเมริกาเองเนี่ยผลประกอบการเขาที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของตัวproductivity หรือการผลิตใหม่ๆนะครับผมตัวผลิตภาพใหม่ๆก็คือเรื่องของ AI เนี่ยก็เป็นตัวที่ผลักดันทำให้หุ้นต่างๆไปได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในฝั่งของพวกเทคโนโลยีนะ Magnificent Seven อะไรต่างๆนะครับผมก็อย่างที่คุณรัฐกรเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับผมก็อย่างเมื่อคืนเนี่ยก็ทั้งดาวโจนส์ทั้ง Nasdaq ทั้ง S&P ก็มีการบวกขึ้นนะครับผมนะแต่ถ้ามองในภาพใหญ่นะครับผมก็จริงๆภาพของโลกเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับตัวเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเนอะเพราะว่าน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็เกินร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับผมซึ่งถ้าเขายังไม่เปิดนะช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยก็คงเหนื่อยในการในแง่ของตัวเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะครับผมเราก็เห็นรายต่างๆนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำจีนกับสหรัฐก็ยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากนักนอกจากเรื่องของในเชิงพิธีการหรือว่าในเชิงของสัญญาในเชิงการทูตนะครับผมแต่ว่าภาพที่เป็นจริงเป็นจังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวด้านและท่าทายากนะครับผมหรือว่าการที่จะเจรจาเปิดช่องแคบเพอร์มูสอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากในตรงนั้นนะครับผมนะในฝั่งของตลาดพันธบัตรโลกในช่วงที่ผ่านมาก็มีทิศทางที่เรียกว่าปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับจากความกังวลก็อย่างที่เรียนไปแหละก็คือตัวเรื่องของสงครามนำมาสู่ในเรื่องของน้ำมันอะไรต่างๆซึ่งตัวนี้ถ้ามันยังอยู่ในระดับสูงซึ่งนี่เราก็เห็นล่าสุดอย่างพันธบัตร10ปีอเมริกาก็เริ่มลดลงมาบ้างนะครับตอนนี้ 4.55 อะไรเงี้ยก็ถือว่าดีขึ้นจากพีคแต่ในช่วงใกล้ๆนี้ที่ 4.6 นะครับผมแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงคงต้องติดตามต่อเนื่องนะครับผมโดยที่สิ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นมากขึ้นก็คือตัวประธานเฟดที่เข้ามาใหม่นะครับคุณเควินวอลใช่ใช่ใช่ก็สัญญาณของเขาเนี่ยจริงๆเขาอยากที่จะลดดอกเบี้ยนะครับผมแต่ว่าถ้าภาพเศรษฐกิจถ้าภาพความเสี่ยงสงครามภาพน้ำมันที่ยังอยู่ค่อนข้างสูงเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงก็อาจจะลดยากมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็หลายฝ่ายรวมถึงเราก็มองภาพเช่นนั้นนะครับเรามองว่าดอกเบี้ยน่าจะคงทั้งปีแต่ว่าถ้ามองบางฝ่ายเนี่ยอาจจะมองว่าอาจเป็นไปได้ว่าปลายปีอาจจะเห็นสัญญาณขึ้นด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าเรายังมองคงนะครับผมอันนี้คือภาพของตัวแต่ในฝั่งของนโยบายการเงินสหรัฐแต่ว่าตลาดพันธบัตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของญี่ปุ่นหรือว่าในฝั่งของอังกฤษหรือยุโรปเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็วิ่งขึ้นค่อนข้างแรงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นภาพอย่างที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นก็คือเรื่องของตัวการขาดดุลการคลังที่มากขึ้นความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่กดดันตัวเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องตลาดพันธบัตรก็ทำให้ดึงบอนด์ยิวขึ้นผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นซึ่งถ้ามันสูงยาวนานมันก็อาจจะกระทบต่อในเรื่องของตัวต้นทุนของผู้ประกอบการซึ่งในที่สุดก็ใช่ก็มากระทบต่อในเรื่องของตัวหุ้นได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเรื่องบอนด์ยิลด์ซึ่งเราคงต้องดูซึ่งในที่สุดมันก็ดึงกลับมาก็คือภาพหลักก็คือตัวสงครามก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมนะเป็นส่วนใหญ่ละนะฮะส่วนของไทยนะครับผมก็พันธบัตรของไทยเราก็ เมื่อสัปดาห์กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผม 2.4 อะไรต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีสายที่ลดลงตามภาพของโลกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าแน่นอนของบ้านเราเนี่ยก็คือตัวมาตรการ 400,000 ล้านซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 170,000 ล้านเนี่ยก็มีการผ่านครม.ไปแล้วใช่มั้ยในเชิงของพ
1: ร
13: ก.พระราชกำหนดเนี่ยก
1: ็
13: ใช่ตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนความเสี่ยงมันคือทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ารัฐบาลก็มีเงินมาในเรื่องของการช่วยสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับผมนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นสัปดาห์เศรษฐกิจไตรมาสแรกเนี่ยค่อนข้างดี 2.8 นะครับก็ใกล้เคียงกับที่ไหลที่เรามองที่ประมาณเกือบ 3% นะฮะแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยตัวเรื่องของเศรษฐกิจไทยก็มีแนวโน้มที่จะชะลอลงแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆที่เพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานแล้วก็พวกปิโตรเคมีต่างๆใช่ไหมครับผมนะซ
1: ึ่
13: งตัวนี้ก็จะกดดันในเรื่องของกำลังซื้อของประชาชนอะไรต่างๆซึ่งตัวมาตรการที่เข้ามาช่วยเนี่ยมันช่วยได้บ้างนะครับผมนะการทำคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยอะไรต่างๆการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของกำลังซื้อได้บ้างนะครับตัวนี้ก็เราก็เลยมองว่าก็ไปได้ในระดับหนึ่งรวมถึงที่ผ่านมาเศรษฐกิจที่ดีก็เป็นส่วนจากเรื่องของการลงทุนในเรื่องของตัวการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสัญญาณที่เรียกว่าไปกับกระแสของโลกนะครับผมเพราะบ้านเราก็ผลิตในพวกแผง PCB เป็นหลักใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็คงต้องติดตามว่าสัญญาณในเรื่องของการส่งออกโลกเนี่ยอาจจะมีทิศทางที่ชะลอตัวหรือเปล่าถ้าสงครามลากยาวนานมากขึ้นนะครับผมนะก็โดยสรุปภาพรวมเราก็เลยมองภาพว่าอย่างของไทยเนี่ยจริงๆอย่างที่เรียนไปก็คือภาพถ้ามองไปในคราวหน้าเนี่ยไปในอนาคตเนี่ยอาจจะดูดีกว่าโลกนิดนึงด้วยซ้ำนะฮะในแง่ของการที่เรามีไอ้ตัวมาตรการเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้แต่ว่าความเสี่ยงมันก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะสูงขึ้นนะฮะเราก็มองเงินเฟ้อประมาณ 3% ในปีนี้นะครับผมก็อาจจะค่อนข้างสูงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะก็ความไม่แน่นอนในกรณีของไทยนี่อาจจะเป็นเรื่องของตัวมาตรการ 200,000 ล้านหลังใช่ไหมคือ 400,000 ล้านเนี่ย 200,000 ล้านแรกนี่คือเงินช่วยเยียวยาอย่างที่ได้เรียนไปเงิน 200,000 ล้านหลังนี่คือเรื่องของ
1: โครงสร้างพลังงานอะไรอย่างเง
13: ี้
1: ย
13: ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ต้องผ่านในเรื่องของตัวศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตัวนี้ก็อาจจะไม่ชัดเจนซึ่งถ้ามีตัวนี้มาด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวบูสต์เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังแต่ถ้าไม่มีตัวนี้มาด้วยเนี่ยก็เรื่องของการลงทุนก็อาจจะมีการแผ่วลงไปได้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นภาพของเรานะฮะไก่อีกตัวนึงที่เราอาจจะต้องติดตามก็คือเรื่องของบอนด์ยูโรผลตอบแทนพันธบัตรโลกที่ยังมีความเสี่ยงนะครับผมนะส่วนเรื่องทิศทางการลงทุนเราก็มองว่า1,600 เนี่ยอาจจะเป็นเต้าในระยะในภายในปีนี้นะ 1,500-1,600 เนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบแถวๆนี้นะครับผมช่วง 1,530-1,540 เนี่ยอาจจะมีทิศทางที่เรียกว่าเป็นซีลิ่งในช่วงสั้นๆนะครับผมก็อาจจะต้องติดตามดูในตอนนี้แต่ว่าด้วยโมเมนตัมเราที่อาจจะเรียกว่าดูดีมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเงินจากต่างชาติก็เริ่มเข้ามามากขึ้นนักลงทุนในประเทศก็อาจจะเริ่มความมั่นใจมากขึ้นก็อาจจะผลักดันได้ต่อไปนะในขณะที่ของโลกเนี่ยอาจจะต้องเริ่มระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปนะครับถ้าสงครามลากยาวกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟ้อธนาคารกลางต่างๆก็อาจจะลดดอกเบี้ยลงได้ยากมากขึ้นนะครับผมหรืออาจจะจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเรามองว่าอย่างยุโรปเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องขึ้นแล้วนะฮะญี่ปุ่นก็ตามอเมริกาเนี่ยเสียวๆนะครับผมอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะครับผมแต่บ้านเราเนี่ยคงไม่ขึ้นแต่ก็คงไม่ลงแล้วล่ะนะทั้งปีนี้นะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอาจจะกระทบต่อในเรื่องของตัวภาพของเศรษฐกิจโลกนิดนึงนะครับผมนะก็ในเรื่องของคำแนะนำในการลงทุนเราให้ประมาณ3ธีมนะในภาพใหญ่นะฮะเราก็มองว่าอย่างพวกเรื่องของหุ้นที่มีตัว earning ค่อนข้างดีนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาแล้วมองภาพใน Q2 ไปเนี่ยนะฮะรวมถึงครึ่งปีหลังยังเติบโตได้ค่อนข้างดีเราก็มองภาพว่าพวกเรื่องของ Advance AP Gov Mint MTC SCGP นะครับแล้วก็ติดล้อเนี่ยไปได้นะครับส่วนหุ้นกลุ่มที่2ธีมที่2ที่คิดว่าพอไปได้ก็คือพวกใครpricing power อันนี้ก็คือถ้าเงินเฟ้อสูงอะไรต่างๆก็ยังไปได้ต่อนะครับผมก
1: ็
13: พวกเรื่องของกลุ่มสื่อสารนะครับผมกลุ่มการแพทย์นะฮะแล้วก็กลุ่มพาณิชย์เนี่ยยังพอไปได้ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของกลุ่มที่เป็นในเรื่องของพลังงานสมัยใหม่นะครับผมพลังงานที่เป็นrenewable
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
13: ใช่ใช่ใช่พวกกลุ่มพลังงานสะอาดพวกนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจะผลิตรถ EV อะไรต่างๆแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สามารถที่จะลงทุนได้ในระยะต่อไปครับผมครับ
1: ครับคืออาจารย์ปิยศักดิ์ฮะดูแล้วเนี่ยโลกเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมดูแล้วมันก็มีความเสี่ยงนะครับทับซ้อนอะไรหลายอย่างซ้อนกันไปซ้อนกันมานะอาจารย์นะอย่าง
13: ครับผม
1: อย่างเราบอกว่าเอ้ยบอนด์ยิลด์มันขึ้นมาสูงนะนะมันก็เป็นสัญญาณในหนึ่งนะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันโอ้ยผลประกอบการเอ้ยก็ออกมาดีนะ
13: ใช่ครับ
1: นะผลประกอบการอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่แม้มันก็ดูแล้วมันก็มันมาถึงเขาบอกมันราคานี้มันฟองสบู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไอ้รวมทั้งไอ้หุ้น SpaceX อะไรเนี่ยที่กำลังอะไรอ่ะทำ underline ใช่ไหมกำลัง IPO อะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเอ้ยมันเยอะไปไหมมันจะมาแย่งเงินอะไรในตลาดทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่อาจารย์คิดว่าโดยรวมแล้วอาจารย์ปิยศักดิ์คิดว่าเราไทยเรานะมีอะไรในมือจะไปสู้กับเขาได้บ้างมีจุดเด่นอะไรที่ตลาดเราสู้กับเขาได้บ้าง
13: ก็อย่างที่เรียนให้ฟังนะครับผมคือของไทยเราเนี่ยภาพในภาพใหญ่มันดูดีขึ้นนะครับผมคือก็ต้องเรียนตรงๆว่ารัฐบาลเขาก็เรสปอนเร็วแล้วเราก็เรสปอนมาเรียกว่าพอมีตัวเรื่องของความเสี่ยงวิกฤตตัวพลังงานในตอนออกกลางเนี่ยนะครับผมรัฐบาลก็เริ่มคุยกันในเรื่องของมาตรการ400,000 ล้านอย่างที่เราทราบเนี่ยซึ่งมันบังเอิญมากับในช่วงนี้พอดีซึ่งภาพตัวสงครามมันยังไม่สงบนะครับผมซึ่งพอเป็นภาพนี้จริงๆมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นดาวไซด์ดึงเศรษฐกิจดึงเงินเฟ้ออะไรต่างๆแต่ว่าพอมีตัว400,000 ล้านเนี่ยมันช่วยระดับหนึ่งนะครับผมแต่แน่นอนมันก็กระทบต่อบอนด์ยิลด์อย่างที่คุณรัฐกรได้เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับผมนะในฝั่งของโลกเนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆว่าถึงแม้ว่าคือเรื่องบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นก็คือมันก็มาจากตัวเรื่องของสงครามซึ่งมันก็ทำให้เงินเฟ้อขึ้นคนก็กังวลก็บอนด์ยิลด์ขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนตรงนั้นนะครับผมนะเป็นคือแม็กภาพแมคโครเนี่ยไม่สวยต้องเรียนอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยภาพแมคโครหรือภาพเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ค่อยสวยนักนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งถ้าสงครามมันยาวแต่ว่าภาพในเรื่องของไมโครหรือว่าตัวเรื่องผลประกอบการก่อนหน้านี้มันยังค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ looking forward ต่อไปหรือว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยคืออย่างถ้ากลุ่มเทคเนี่ยก็เราก็เชื่อว่ามันก็มี potential ที่จะโตต่อไปเรื่อยๆและมีศักยภาพที่จะโตต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็เห็นภาพว่าตอนนี้คนก็ใช้ AI กันจ้าละวันใช่ไหมฮะแล้วก
1: ็
13: มันก็ค่อยๆเริ่มทำให้ productivity หรือความสามารถในการผลิตอะไรต่างๆมันเพิ่มขึ้นอย่างงานของพวกเรานะฮะใน InnovestX เองเนี่ยเราก็อย่างในฝั่ง research วิจัยเนี่ยก็ทำ paper อะไรต่างๆ paper ก็สามารถทำได้มากขึ้นตัว paper เองก็ลึกขึ้นใช่ไหมฮะหรือว่าตัวเรื่องงานวิจัยเนี่ยนะฮะหรือว่าในกลุ่มอื่นๆเนี่ยในฝั่งของด้านพบลูกค้าหรือว่าการที่จะเรียกว่ามีการออกสื่อต่างๆเพื่อให้ได้รับทราบถึงมุมมองของเราเนี่ยเขาทางฝั่งของทีมน้องๆเนี่ยก็ใช้ AI ช่วยก็สามารถที่จะทำให้งานออกมาได้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันมีงานมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะตอบโจทย์มากขึ้นซึ่งไอ้ภาพแบบเนี้ยมันกำลังวิ่งเข้าไปทั่วโลกไอ้โจทย์ที่ผมตัวอย่างที่แนะนำว่าในบริษัทเราทำเนี่ยมันเป็นภาพของทั่วโลกซึ่งบริษัทที่เขามีการพัฒนาหรือมีการที่จะแข่งขันต่อไปเขาเริ่มนำ AI เนี่ยเข้ามาใช้ในการผลิตในการอะไรต่างๆมากขึ้นมันก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจไปต่อเนื่องแม้ว่าภาพแมกโรมันจะผันผวนอย่างที่ว่าเนี่ยสงครามไม่รู้จะจบเมื่อไรอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมการลงทุนกับเศรษฐกิจเนี่ยมันถึงแม้มันจะไม่ได้แยกจากกันแบบ 100% แต่ว่ามันก็เริ่มเห็นความแตกต่างในระดับหนึ่งฉะนั้นถ้านักลงทุนเรียกว่ามั่นใจหรือว่าเห็นรูปเห็นรูปแบบแล้วว่าต่อไปมันเป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มลงทุนได้นะครับผมนะหรือบางทีถ้าการลงทุนย่อลงมาช่วงนึงก็อาจจะสนใจได้ส่วนประเด็นที่คุณรัฐกรว่ามันมี IPO ใหม่ๆเข้ามาอะไรต่างๆอะไรเง
1: ี้
13: ยน้องนักกลยุทธ์ที่บริษัทเนี่ยเขาก็ไปทำการบ้านมาเชิงลึกเขาก็บอกว่าทุกๆครั้งที่มี IPO ออกมาใหม่ๆนะครับผมบริษัทใหญ่ๆออกมาใหม่ๆโดยเอาบิ๊กสุดเลยก็คืออารามโคนะฮะ
1: คือ
13: ต
1: ั
13: วบริษัทน้ำมันใช่ของ
1: ที
13: ่ตอนออกมาเนี่ยใช่ออกมาตอนนั้นหุ้นน้ำมันในระดับโลกก็ไม่ได้แย่เลย นะครับผมหรือแม้หุ้นถงหุ้นเทคก่อนหน้านี้หลายอันที่เพิ่งเคยได้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้หุ้นตัวที่อยู่เดิมเนี่ยมันแย่ลงคือมันไม่ได้ดึง liquidity เข้าไปเท่าไหร่ไม่ได้ดึงสภาพคล่องเข้าไปเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นมุมที่ผมมองผมก็มองว่ามันอาจจะแปลว่าถ้ามี IPO ยักษ์ใหญ่เข้ามาหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อเนื่องเพราะว่าถ้าคู่แข่งใหม่เข้ามาไอ้คู่แข่งไอ้ผู้เล่นเดิมก็ต้องพยายามพัฒนาที่จะเรียกว่าบีบตัวเองให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรมฉะนั้นนี่เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าหุ้นจริงๆแล้วต่อให้มันมี IPO ขึ้นมามากมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ถ้าถามว่าความเสี่ยงในระยะต่อไปมันคืออะไรสำหรับมุมมองของผมก็คือถ้าเงินเฟ้อมันยาวในที่สุดมันก็คือนโยบายการเงินมันก็คงต้องขึ้นใช่ไหมดอกเบี้ยมันก็คงต้องขึ้นพอดอกเบี้ยมันต้องขึ้นมันก็กระทบต่อเรื่องของบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรแล้วก็กระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฉะนั้นบริษัทไหนที่มีหนี้เยอะบริษัทไหนที่น่ากังวลลงทุนมากเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังฉะนั้นก็คงต้องนักลงทุนก็คงต้องทำการบ้านว่าเอ้ยถ้าเผื่อเราจะลงในบริษัทนี้หรือลงอะไรเนี่ยกับเรื่องของงบดุลของเขาเป็นยังไงงบการเงินเขาเป็นไงเขามีหนี้มากไหมอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ต้องทำครับผมครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณดร.ออสตินมากนะครับ
13: ครับขอบคุณมากครับที่รับฟังครับสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับระหว่างเราคุยกับดร.ออสซินนะผมเรียกชื่อเล่นท่านคือดร.ปิยศักดิ์มานาสันหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดนะครับความจริงท่านก็ให้หินไว้นะครับว่าหุ้นไทยเนี่ยก็คงอยู่ในเนี่ย 1,500 เข้าไปถึง 1,600 แหละได้นะครับหุ้นที่มีเล่นให้แนะนำหุ้นที่มีผลประกอบการดีนะหุ้นที่สู้เงินเฟ้อได้มีอัตราการเติบโตนะครับแล้วก็หุ้นพลังงานสะอาดพลังงานสมัยใหม่อะไรเนี่ยนะครับท่านก็ให้ไว้นะครับเอาละครับผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วกลับมาพบกันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับวันนี้คุณพิชภาสามกรและผมขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
14: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
15: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
16: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME B Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME B Bank ทุกสาขา SME B Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
17: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
18: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
19: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: เบา
21: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
22: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
23: ปรึกษา Exim Bank สิ
22: Exim Bank เหรอ
23: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
22: Exim Bank
23: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
24: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
25: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนา

0: เลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
0: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันธ์ฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิ่งอำเภอบ้านไผ่
8: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองค์อาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
6: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
9: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขา

0: คอยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาคอมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
4: ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับครับก็มีท่านถามมาเยอะพระเก่าพระใหม่หรือพระที่กำลังสร้างเขาก็บอกว่าต้องมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต้องมีมวลสารพิเศษนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์บอกว่ามวลสารดีพิธีขังเจตนาบริสุทธิ์นะฮะครับเราก็อยากจะมาอธิบายฝั่งเรื่องของมวลสารสำคัญมากมวลสารคือเป็นที่รวมของพลังเป็นที่รวมของพุทธคุณ108อย่างพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของเทวคุณครับขั้นแรกเราจะพูดถึงเรื่องเหล็กเปียกเหล็กเปียกคือโลหะธาตุที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลครับเดิมก็คือห่อหุ้มบนยอดพระธาตุพนมป้องกันสิ่งเสด็จจังไรกับจังหวัดใกล้เคียงและคนที่มาไหว้มากราบพระบรมสารีริกธาตุพระอุรังคธาตุนะฮะครับแล้วก็เป็นความเชื่อว่าเหล็กเปียกนี่ได้รวบรวมเอาชนวนมวลสารพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลตระกูลต่างๆหรือจะเป็นแร่ธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ยอดนพสูตรยอดนพสูตรตะปูสังขวานรหรือแร่ธาตุที่มีความมีคุณพิเศษต่างๆเลยนะมาหล่อหลอมแล้วก็ได้ประกอบพิธีเขาเรียกกับบรรจุพุทธมนต์พุทธคุณเทวคุณเข้าไปในเหล็กเปียกแล้วก็ได้นำขึ้นไปห่อหุ้มพระยอดพระธาตุข้างบนแล้วก็ได้ล่วงได้ล้มมาเมื่อปีพ.ศ.2518นะฮะครับก็มาถึงปัจจุบันก็มีคนได้รู้ได้ทราบเกียรติคุณพุทธคุณว่าเป็นเขาเรียกว่าพุทธคุณในครอบจักรวาลก็เป็นที่เสาะแสวงหานะฮะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณพิเศษต่างๆของเหล็กเปียกครับถ้าสร้างเนื้อผงเขาจะเอาเหล็กเปียกนี่มาตะไบเป็นผงตะไบเอามาผสมในมวลสารต่างๆในมวลสารพิเศษคือผงพิเศษอิทธิเจปัทถมังตีนสิงเหมหาราชและพุทธคุณนะฮะหรือถ้ามาทำเป็นเนื้อโลหะผสมนะเขาก็นำเอาไปหล่อหลอมหรือนำเอาเหล็กเปียกทั้งแผ่นนำมาปั๊มนะนำมาปั๊มเลยเป็นรูปลักษณ์ต่างๆครับตอนที่พระธาตุพนมล้มตอนที่เปิดกุในพระธาตุพนมก็จะมีพระนางพญาพระปางเปิดโลกแล้วก็พระปกโพที่ทำจากเหล็กเปียกครับปัจจุบันครับองค์หนึ่งเป็นหลักล้านแต่ก็บางคนนี่ปรารถนาที่อยากจะได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ถึงไม่ถึงนะฮะก็เลย จำกัดเฉพาะคนที่เขารู้ที่เขาเป็นนะฮะครับทางวัดก็เลยจัดสร้างเหล็กเปลี่ยนย้อนยุคขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.18ปัจจุบันได้รับความนิยมสุดๆแล้วก็มาตอนหลังพระธาตุพนมก็ได้จัดสร้างเหล็กเปลี่ยนย้อนยุคก็มีพิมพ์เปิดโลกพิมพ์นางพญาและพิมพ์ปกโพและมีทั้งใหญ่และทั้งเล็กนะฮะกับปัจจุบันก็ได้รับความนิยมสุดๆเลยนี่คือที่มาของเหล็กเปลี่ยนกุพระธาตุพนมนะฮะครับอีกอันหนึ่งก็คือเหล็กไหลตระกูลต่างๆครับสมัยก่อนการสร้างพระเขาจะนิยมเอาเหล็กไหลมาเป็นส่วนผสมในเรื่องของโลหะธาตุที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งหรือจะเป็นรูปหล่อคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มีราคาหลักล้านในปัจจุบันก็จะมีเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวเหล็กไหลแล้วก็เขาเรียกว่าสะเก็ดดาวคืออุณกมณีหรืออุกาบาตแล้วแต่จะเรียกนะฮะครับก็นำเอามาผสมนำเอามาหล่อหลอมในเลือดโลหะแล้วก็นำเอามาผสมกับขี้เบ้าแล้วก็เททองหล่อเขาเรียกเบ้าทุบหรือจะเป็นเนื้อผงก็ยังมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพี้นะฮะสะเก็ดดาวเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวนะหรือไหลเพชรดำนะหรือจะเป็นพระมหาจักรพรรดิที่มีราคาซื้อขายกันแพงในปัจจุบันนะฮะก็ต้องดูว่าข้างในนี่มีเม็ดดำดำเล็กๆไหมบางท่านก็บอกว่าเหล็กน้ำพีบางท่านก็บอกว่าไหลเพชรดำบางท่านก็บอกสะเก็ดดาวนะบางท่านก็บอกเป็นเหล็กไหลตระกูลหนึ่งครับจริงๆก็คือเป็นเหล็กไหลเป็นเขาเรียกว่าสะเก็ดดาวหรือเหล็กน้ำพีที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลเราต้องหาจุดดำดำเล็กๆตรงนี้ให้เจอนะฮะครับอย่างพระสมเด็จหรือพระมหาเนื้อว่านคือหลวงทวดเหยียบน้ำเทระจืดก็ยังมีแร่จากเทือกเขาบุโลนี่ก็คือเป็นแร่ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลนะฮะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเหล็กไหลตระกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวก็คือเพชรหน้าทางที่จะพบในที่จังหวัดภาคใต้หรือจังหวัดแถวภาคอีสานแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมที่ไปอัญเชิญหรือตัดมาแต่ปัจจุบันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากก็มีการท้าพิสูจน์กันเยอะแยะมากมายแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะฮะอันนี้จะไม่มีราคาถ้าเช่าบูชาถ้าคิดเป็นเงินแล้วอนุภาพมันจะหายไปเลยแต่ถามว่ามีข้อห้ามไหมไม่มีข้อห้ามนะมีความเสื่อมไหมไม่มีวันเสื่อมนะฮะนี่เราพูดให้ฟังเลยนะฮะครับอีกแล้วโลหะธาตุอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือยอดนพสูตรยอดนพสูตรก็คือยอดที่อยู่บนยอดพระปรางยอดมหาเจดีย์หลังคาโบสถ์หลังคาวิหารนะฮะเขาจะมียอดนพสูตรนพสูตรที่ว่าป้องกันฟ้าผ่าฟ้าแลบหรือป้องกันเสด็จอย่างไรที่จะเข้ามาในมณฑลพิธีหรือในบริเวณที่มีอนุภาพแผ่ฟ้างไพศาลไปถึงครับนี่ก็สำคัญมากเลยนะฮะถ้าเป็นเนื้อโลหะเขาก็จะนำเอามาหลอมเอามาหล่อแล้วบางคนนี่นำเอายอดนพสูตรนพสูตรกลัวหลอมหล่อที่โดนความร้อนแล้วพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทพคุณจะหายก็นำเอาไปแกะเป็นพระเป็นเครื่องรางของขลังหรือเป็นตะกรุดที่ปรากฏอยู่ทุกวันครับบางท่านก็พกทั้งอันเลยนะฮะครับบางท่านก็พกทั้งอันเลยนะเพื่อว่าให้คงอยู่ในสภาพเขาเรียกว่าได้รับพลังจากจักรวาลได้รับพลังจากจักรวาล นี่เป็นความเชื่อเลยนะครับก็ในพระต่างๆก็จะมีเห็นเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ตะปูสังฆวานรอันนี้ก็สำคัญในปราสาทในเจดีย์ในโบสถ์เก่าวิหารเก่าเขาจะมีตะปูสังฆวานรนะเวลามหาธาตุเจดีย์หรือมาจะมีตะปูเป็นเนื้อชินก็คือชนะทุกอย่างชนะในที่นี้ก็คือชนะความยากความจนความทุกข์ความร้อนเสนียดอย่างไรชนะศัตรูหมู่มารหรือชนะพวกลมเพลลมพัดพูดผีปีศาจพวกสัมภเวสีพวกที่แสวงหาที่เกิดนะฮะครับอันนี้คือตะปูสังฆวานรแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งนะที่เขานิยมมากปัจจุบันนะฮะก็ชอบจะพูดจะอ้างแผ่นยันแผ่นจานของพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคโบราณมาถึงยุคปัจจุบันครับก็มีครับแผ่นยันแผ่นจานหรือตะกรุดเก่านะฮะตะกรุดเก่าตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนก็ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรบางทีก็พบที่บนยอดเจดีย์บางทีก็พบที่บนหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารนะฮะเป็นเนื้อชินเป็นเนื้อโลหะนะฮะและเป็นเนื้อผงก็มีครับก็นำมาเป็นมวลสารในการผสมในการสร้างพระ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระที่ทำจากเนื้อผงหรือจะเป็นพระที่ทำจากเนื้อโลหะนะฮะครับอันนี้ก็คือแผ่นยันแผ่นจานเราก็อธิบายฟังให้เห็นภาพเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลตั้งแต่โบราณเขามีตั้งแต่โบราณแล้วการสร้างการทำเขาจะให้ฤาษีหาว่านหาสมุนไพรหาสังขวานรท่านไปดูในตำนานพระผงสุพรรณได้เลยนะฮะครับจะให้พระฤาษีเป็นผู้หาว่านหาสมุนไพรหาสังขวานรแล้วก็พระภิกษุก็จะมาบรรจุพุทธมนต์พุทธคุณเข้าไปข้างในนะฮะแม้แต่พระสุกรในกุบรมธาตุครับก็จะมีแผ่นทองคำจารึกว่ามึงมีกูแล้วไม่จนนะนี่คือเป็นที่ยืนยันได้เลยนะอีกอย่างหนึ่งครับที่ทุกคนปรารถนาแล้วทุกคนก็บอกว่าในวัตถุมงคลที่ตนสร้างมันจะมีมวลสารอันนี้ที่ใส่ที่ผสมอยู่ก็คือว่านมหามงคล108อย่างจริงๆว่านเนี่ยมันจะมีเป็นพันชนิดแต่ก็มาแยกได้ในหนึ่งเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันในเรื่องของขับไล่เสนียดจังไรพูดผีปีศาจในเรื่องของเพิ่มพูนมหานิยมมหาเมตตาครับว่านก็จะมีหลายชนิดนะฮะผมจะยกตัวอย่างเอาแบบที่ว่าให้ท่านเห็นภาพหนึ่งก็คือว่านสบู่เลือดในเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะฮะว่านกิ้งกลางดงก็ในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องของเสน่ห์จันเสน่ห์มหานิยมก็คือว่านพญาดอกทองหรือว่านมหาเสน่ห์นิยมเสน่ห์จันขาวจันแดงจันเขียวก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือว่านต่างๆเนี่ยเขาได้นมไปกู้เขาเรียกว่ากู้การกู้ต้องมีราชวัตรฉัตรธงเอาไปตั้งบางท่านก็มีข้าวผ้าปามันเพราะเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือลุกขเทวดาก็จะนิยมข้าวผ้าปามันบางทีก็บางท่านก็เอาเป็นพวกผลหมากรากไม้แต่ที่ขาดไม่ได้คือเหล้าขาวสุราเหล้าขาวนี่ก็คือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เขาจะราดมหาเทพก็จะเสวยเขาเรียกว่าน้ำจันทร์นะฮะเป็นการบูชาเทพบูชาเทวดานะฮะอันนี้ก็ก่อนที่จะทำพิธีกู้หรือพีนะว่านหรือสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นไม้หรือจะเป็นว่านต่างๆนะฮะครับว่านมหามงคลที่เราพูดถึงไปมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายและอีกอย่างหนึ่งคือดินกากยายักษ์มีที่เดียวครับที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่ท่านพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมที่เปิดตำนานสร้างหลวงพ่อทวดปีพ.ศ.2497จึงมาถึงปัจจุบันองค์หนึ่งหลักล้านก็ด้วยเหตุใดเราก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเทวดาบอกว่าต้องไปที่ตำบลลำพญาไปเอาดินกากยายักษ์มานะฮะเพื่อมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปีพ.ศ.2497พร้อมกับว่านมหามงคลต่างๆดินกากยายักษ์เป็นยาของยักษ์ในสมัยโบราณนะฮะยักษ์มันก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนมนุษย์แล้วก็เป็นที่นิยมของมนุษย์ทุกคนเวลามีปัญหาผอมแห้งแรงน้อยมีโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่รู้สาเหตุก็จะนิยมเอาดินกากยายักษ์ที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเอามาย่างเอามาปิ้งแล้วมากินแก้ผอมแห้งแรงน้อยเลยโดนคุณโดนสายโดนลมเพลลมพัดนะฮะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวสารดำข้าวสารดำข้าวสารหินนะฮะอันนี้ก็มีประวัติความเป็นมาครับก็มีพบในกุยังกุนาดูนก็ประมาณ 1,200 ปีเป็นข้าวสารหินเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านอธิษฐานไว้นะแล้วก็หว่านนะแล้วเกิดมาเป็นหินเป็นหินก็จะให้ทุกคนนี่มากราบไหว้มาบูชาแล้วก็จะให้ทุกคนนี่เคารพสักการะพระแม่ธรณีนะฮะส่วนข้าวสารดำก็มีความเชื่อว่าพระอรหันต์หรือพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมอัคระเรียกยันเบญจมงคลฐานพิธีกรรมฉันแล้วก็หว่านลงกับพื้นนะฮะแล้วก็อธิษฐานว่าต่อไปนี้ข้าวสารนี้ก็จะเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไปแล้วพญาราหูก็เข้ามาประทับเข้ามาสิงก็เป็นข้าวสารดำเขาบอกว่าพกพาหรือผสมกับมวลสารต่างๆก็ป้องกันเสนียดจังไรป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็เพิ่มพูนในเรื่องของมหานิยมเหมือนกับราหูที่ท่านประทับอยู่ในพระวัตถุมงคลหรือว่าสิ่งต่างๆที่ได้ต่ำเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะฮะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็จะเป็นไม้มงคลต่างๆไม้มงคลต่างๆทำไมก็ต้องเอาไม้ขนุนก็มีความเชื่อว่า เมื่อมีแล้วก็จะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือสนับสนุนไม้มะยมเมื่อมีแล้วก็จะเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วๆไปนะฮะไม้มะดันมันก็จะดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม้ยอก็ถวายเทพเทวดาที่ยังเป็นโลกิยะยังชอบยกยอปอปั้นนะฮะครับนี่ต่างๆเลยนะท่านที่อยู่ระหว่างเรื่องยศเลื่อนตำแหน่งก็เป็นไม้สักนะฮะครับเป็นความเชื่อแล้วก็นำเอามวลสารต่างๆมวลสารต่างๆเลยนะฮะเอามาแล้วก็เรียกว่ามวลสารต่างๆเอามาผสมแล้วก็มาประกอบพิธีเขาเรียกเทวตาพีก็คือตั้งราชวัชทงบูชาเทพบูชาเทวดาเทพเทวดาที่มีจริงในสามภพไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สวรรค์บาดาลก็ยังเป็นโลกิยะยังต้องการคำสรรเสริญเยินยอเพราะฉะนั้นนะเขาก็มีความเชื่อว่าต้องประกอบพิธีเทวตาพีแล้วเอามาโขกเอามาตำก็ต้องน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่มีความเชื่อว่าน้ำมนต์นี้น้ำเทพมนต์น้ำพุทธมนต์ได้เอามาจากไหนนะฮะอย่างพิธีสำคัญต่างๆที่นครศรีธรรมราชที่ทำจตุคามรามเทพเมื่อปี30ได้ผมได้อ่านเรื่องราวของการสร้างวัตถุมงคลก็จะไปเอาน้ำเทพมนต์จากห้วยนาคราชก็มีความเชื่อว่าที่ไหลผ่านจากน้ำตกพมโรคลงมาที่ห้วยนาคราชนะเอามาเป็นส่วนผสมนะแต่ของทั่วๆไปเขาจะเอาน้ำพุทธมนต์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็คือในพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หรือน้ำพุทธมนต์ที่ประกอบพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะอย่างน้ำพุทธมนต์จากพระพุทธชินราชจากหลวงพ่อโสธรจากหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะแล้วก็จากโบสถ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือจากพิธีมหาจักรพรรดิต่างๆก็นำมาเก็บไว้แล้วนำไปเป็นส่วนผสมในการที่ผสมนะฮะแล้วก็การถ้าเป็นเนื้อโลหะการหล่อการหลอมเนื้อโลหะการเผาเบ้าเขาก็จะเอาไม้ที่เป็นมงคลนะเอาไม้ที่เป็นมงคลนำมาเขาเรียกว่าใส่ไฟที่จะหล่อหลอมก็คือเตาที่เขาเขียนด้วยยันต่างๆนะก็คือให้ครบธาตุทั้ง4คือนะมะพะทะดินน้ำลมไฟก็คือดินแล้วก็น้ำแล้วก็ลมแล้วก็ไฟประกอบการทำพิธีต่างๆที่จะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์สังเกตไหมครับพระอาทิตย์ทรงกรดนะฮะฝนจะต้องตกนะเป็นน้ำเทพมนต์ลมจะต้องมาลมคือสัญลักษณ์ของพญาราหูที่ผมพูดอยู่ประจำเวลาประกอบพิธีแดดร้อนจ้าเลยผมบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพออ่านองค์การชุมนุมเทวดาสักเคกาเมจารูเปเสร็จแล้วลมมันจะพัดเอาเมฆมาบังพระอาทิตย์นะฮะขับจากร้อนจ้าก็เป็นการร่มเย็นเป็นสุขนะก็เรียกว่าลมคือสัญลักษณ์ของพญาราหูที่จะหอบเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยเอาทรัพย์สินเงินทองบ้านที่ดินรถยนต์เข้ามาสู่กับผู้ที่อยู่ในมณฑลพิธีนะฮะอันนี้ปรากฏชัดเจนเลยนะฮะครับไฟมีอยู่แล้วไฟที่เผาไหม้หรือไฟที่จุดที่เปลวเทียนนี่คือธาตุไฟนะลมคือสัญลักษณ์ของพญาราหูบางพิธีที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีน้ำฝนตกมาเขาเรียกว่าน้ำเทพมนต์ครับท่านที่เข้าพิธีอยู่ท่านคงเห็นอยู่ประจำแล้วเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าเหนือธรรมชาติก็เกิดพระอาทิตย์ทรงกฎคือเขาเรียกว่าเทพเทวดารับรู้ว่าพิธีนี้มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์พิธีนี้เขาเรียกมนต์สารดีพิธีขังเจตนาบริสุทธิ์นะฮะครับก็ท่านก็ลองพิจารณาดูวัตถุมงคลนะไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะครับถ้ามีมนต์สารดีพิธีดีคนประกอบพิธีนะฮะครับรู้ขั้นตอนต่างๆก็มีการจุดเทียนจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดธูปจุดเทียนบูชาเทพเทวดาแล้วก็พราหมณ์ก็อ่านองค์การอัญเชิญเขาเรียกว่าอ่านองค์การก็คือชุมนุมเทวดาก็คือสักเคจารูเปสิริจันเลเกเทวดาก็จะอำนวยอวยชัยแทรกซ้องสรรเสริมเข้ามาลงในพิธีผมเคยพูดประจำนะมีคนเห็นเวลาอยู่กลางแจ้งแดดร้อนๆไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวร้อนไม่ต้องไปกลัวตากแดดเดี๋ยวสักพักครับลมก็จะมาลมคือราหูก็จะพัดเอาความร่มเย็นเป็นสุขความสุขความสบายมาแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นเทพเทวดาพระพิรุณก็จะ อํานวยอวยชัยเทพเทวดาก็จะหลั่งน้ําเป็นเทพพงบนลงมาไม่มากไม่มายนะฮะนี่คือพิธีที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้ามีพิธีนี้ปรากฏการเกิดขึ้นมาในธาตุทั้ง4คือน้ำมะพร้าวทะนะฮะวัตถุมงคลชุดนั้นในพิธีนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอานุภาพพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทวคุณครอบจักรวาลนะฮะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น.ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เราจะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องหรือขนาดต่างเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านก็สามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือจะเป็นทีวีออนไลน์ที่ผมได้แพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้เลยจะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดใหญ่เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆก็อยู่ในนี้เยอะแยะมากมายครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องบนสารนะไม่ว่าจะเป็นโลหะธาตุที่เป็นมงคลที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลหรือจะเป็นว่านมหามงคลที่มีเทพเทวดาก็ละเทพารักษ์คอยดูแลรักษาไม่ว่าดินที่เป็นมงคลจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจากพานทองจากอู่ทองจากกำแพงเพชรจากสุโขทัยจากนครสวรรค์ก็นำมาแล้วก็มาผ่านในเรื่องของความร้อนเรื่องของการเผาก็ยังมีพระนางพญานะพระขุนแผนแล้วก็พระที่ผ่านความร้อนจากการเผาก็เผาด้วยไม้มงคลต่างๆเช่นไม้ขนุนไม้มะยมไม้มะขามไม้สักบางท่านก็บอกว่าพระดินเผาแต่ละองค์จึงสีไม่เหมือนกันก็เพราะไฟแก่ไฟอ่อนเพราะไม้แก่ไม้อ่อนนะฮะอย่างพระคงผมยกตัวอย่างง่ายๆพระคงลำพูนถ้าเป็นสีดำทั้งองค์เลยนะโอ้โหแพงมากก็เผาด้วยอะไรด้วยไม้เนื้อแข็งแล้วก็ดินเอามาจากไหนจากดินที่เป็นสีดำถ้าเป็นเนื้อแดงก็แพงมากถ้าเป็นขาวก็เผาด้วยไม้เบาเช่นไม้ขนุนไม้ทองหลางไม้มะยมนะฮะก็จะเป็นเนื้อขาวก็แพงมากนะฮะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระเนื้อดินเผายังขุนแผนวัดบ้านกลางนะหรือนางพญาวัดกุนางพญาหรือกุลงทองหรือกุต่างๆนะฮะครับก็จะมีเนื้อไม่เหมือนกันเนื้อดำบางสมัยก่อนเขาเรียกว่าเนื้อผ่านแต่จริงๆถ้าดำทั้งองค์นี่แพงมากถ้าแดงทั้งองค์ก็แพงมากถ้าเขียวทั้งองค์ก็แพงมากอย่างพระผงทุพันเนี่ยเขียวทั้งองค์นี่ท่านไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะราคาท่านเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดราคามาตรฐานก็ซื้อกันองค์สี่ห้าล้านถ้าเป็นเนื้อดำทั้งองค์นะฮะพิมพ์ถูกความถูกต้องชัดเจนนะองค์หนึ่งนะท่านเปิดไปเลย20 ล้าน50 ล้านมีคนซื้อเพราะทุกคนเขาบอกเขามี5องค์10องค์20องค์แต่เขาไม่มีเนื้ออย่างนี้นะเนื้อดำเนื้อขาวขอให้เป็นเนื้อแดงก็แดงทั้งหมดเลยดำก็ดำทั้งหมดขาวก็ขาวทั้งหมดเขียวก็เขียวทั้งหมดเลยนะครับสีเหลืองก็เหลืองทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ไม่มีใครตอบได้ว่าเกิดขึ้นอะไรในขณะที่กำลังประกอบพิธีเผาเทวดาที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของสีขาวก็อาจจะปรากฏคือพระเกศนะฮะคือกำลังมีกำลังก้าวเป็นเนื้อสีขาวกำลังประกอบพิธีถ้าเป็นสีแดงก็ไม่ทราบว่าเทวดาประจำวันอาทิตย์จะมาปรากฏหรือเปล่าคือมีกำลัง6นะพระอาทิตย์เป็นสีเหลืองก็ไม่ทราบว่าเทวดาประจำวันจันทร์จะปรากฏหรือเปล่าสีเหลืองมีกำลัง15ก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานแล้วก็ไม่มีใครตอบได้นะเป็นเรื่องที่เรื่องเล่าเป็นมุขปาฐะนะฮะท่านฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเป็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ต้องแยกนะเป็นมุขปาฐะเป็นเรื่องเล่ามาจากปู่ย่าตายายเป็นตำนานเป็นพงศาวดารเป็นประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ก็คือเป็นเรื่องที่มีบันทึกเป็นตำนานก็เป็นเรื่องเล่าเป็นมุขปาฐะก็เป็นเรื่องเล่าจากปากต่อปากนะฮะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะครับเรื่องราวต่างๆนะที่รายการคุยเฟื่องกับพระนำมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะเราก็เอามาจากตำราเอามาจากตำนานเอามาจากมุขปาฐะที่เป็นเรื่องราวต่างๆนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็มาพบกับผมในช่วงหน้าตอนต่อไปนะครับ
5: ครับสวัสดีครับพ
4: พบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปในแฟนเพจหรือใน YouTube หรือใน Facebook ผมบรรชัยสุพรรณหรือเข้าไปในทีวีออนไลน์ที่มีที่แพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงนะฮะครับก็เรามาพูดถึงเรื่องของมวลสารนะฮะตอนที่แล้วก็ได้มาพูดถึงเรื่องมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กเปียกสะเก็ดดาวเหล็กไหลตะกุนต่างๆหรือยอดนพสูตรนพสูรหรือตะปูสังฆวานรหรือแผ่นยันแผ่นจานหรือว่านมหามงคล108หรือ 1,800 นะฮะครับต่างๆนะฮะให้ท่านได้ทราบได้ดูได้เห็นถ้าให้ท่านได้เห็นภาพเราก็มาย้อนตรงนั้นนิดหนึ่งที่นำมาประกอบการสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นผ้าเนื้อผงหรือจะเป็นผ้าที่เนื้อโลหะที่มาหล่อหลอมเป็นผ้าเนื้อผงก็นำเอาชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะฮะเอามาตะไบแล้วมาผสมกับผงวิเศษต่างๆและการที่จะทำพิธีก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีราชวัตรฉัตรธงต้องประกอบพิธีตามขั้นตอนต่างๆต้องมีการชุมนุมเทวดาต้องมีเครื่องบูชาก็คือเทวตาพีก็จะมีข้าวผ้าปลามันจะมีผลหมากรากไม้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้าก็คือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เหล้าทำมาจากอะไรก็คือทำมาจากข้าวจากผลไม้นะเพราะฉะนั้นเทวดาก็จะชอบคือเหล้าแล้วเขาบอกว่ากินแล้วมันจะเป็นการระบบเป็นยาเป็นอายุวัฒนะทำให้เลือดลมนี้มันเดินสะดวกก็พอประมาณไม่ได้กินจนหูปับหูปำกินจนมาจนจำสติไม่ได้เขาเรียกกินเป็นกระสายยาโบราณเขาบอกว่ากินเป็นกระสายยาเป็นอายุวัฒนะมงคลนะฮะครับเราก็จะมาต่อจะมาพูดถึงเรื่องมวลสารต่อนะฮะคือเรื่องว่านมาบางคนก็พูดไปแล้ว108อย่างตอนนี้มาถึงกาฝากไม้ต่างๆจะนิยมไหมกาฝากมะลุมกาฝากมะขามกาฝากสักกาฝากขนุนนะฮะครับก็มีเยอะแยะบางท่านอาจจะไม่เคยรู้ว่ากาฝากมันคืออะไรกาฝากก็คือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นแต่ว่ามะม่วงนะฮะมะม่วงนกมันไปกินเม็ดมะลุมมาแล้วก็มันมาถ่ายที่ไอ้ตรงโคตรงคบมะม่วงมันก็ขึ้นเป็นมะลุมนี่เขาเรียกกาฝากมะลุมแต่ขึ้นที่ต้นมะม่วงกาฝากขนุนมาขึ้นที่ต้นคูนนะฮะเขาจะนิยมนำมาเป็นเครื่องรางของขลังนำมาเป็นเขาเรียกว่ามวลสารบางท่านนำมาเก็บไว้ที่บ้านนะเพื่อว่าเป็นไม้มงคลต่างๆบางท่านก็นำเอากาฝากต่างๆนี้เอามาชิ้นหนึ่งนะฮะเอามาชิ้นหนึ่งรากหนึ่งเนี่ยก็เอามาแช่ในน้ำมัน9กลิ่น16กลิ่น32กลิ่นนะฮะเพื่อเพิ่มพลังต่างๆนานานะฮะกาฝากจะมีเยอะแล้วก็กาฝากแปลกๆนี่ก็จะมีบางคนนี่เก็บกาฝากแปลกๆไว้เลยนะครับขึ้นเป็นรูปนกเป็นรูปตะขาบเป็นรูปงูเป็นรูปพระเป็นรูปฤาษีนะฮะก็แล้วแต่บางทีก็เป็นแบบนานๆอยู่บนยอดสักอย่างเงี้ยเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ก็มีผ่านขึ้นไปเจอเป็นกาฝากขนุนกาฝากมะยมแต่ถามว่าขนุนเกิดขึ้นได้ไงคือมันขนุนมันสุกแล้วก็จะมีนกใหญ่ๆคาบมากินเอาแล้วก็เอาเม็ดไปขายไว้นกใหญ่ๆมีอะไรก็เยอะอย่างพวกอินทรีย์พวกอีกะได้เยอะแยะหมดเลยนะฮะครับก็เอาไปขายไปมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดต้นขึ้นมาอยู่กาฝากตรงนั้นนะฮะครับบางท่านไม่เห็นอย่างกาฝากกระถินอย่างเงี้ยท่านก็ไม่เคยเห็นมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลยนะฮะครับอยู่ที่บางคนเนี่ยมันจะเข้าไปเจอตรงไหนนะฮะอย่างคดอย่างเงี้ยคดต่างๆคดขนุนคดมะยมนะคดไม้สักคดปลวกนะฮะอันนี้ก็เป็นของคงทนสิทธิ์ก็อยู่ในตระกูลที่ว่ามีคุณวิเศษเมืองเหล็กไหลเขาก็จะนิยมนำมาเป็นมวลสารที่จะมาผสมในการจัดสร้างวัตถุมงคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นโลหะก็นำเอามาผสมกับเหล็กกับแผ่นยันเพนจานแล้วก็นำมาหล่อหลอมเป็นพระเป็นรูปเหมือนเป็นพระกิ่งเป็นเครื่องรางของขลังถ้าเป็นเรื่องของเนื้อผงก็นำเอามาเป็นตะไบนะตะไบแล้วก็ ผสมกับผงพิเศษต่างๆเลยนะฮะครับดินเนี่ยก็ผมพูดไปแล้วจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นดินมาจากพานทองทำไมต้องมาจากพานทองก็ชื่อมันพานทองครับทำไมต้องมาจากอู่ทองก็อู่มันเป็นทองนะฮะทำไมต้องมาจากนครสวรรค์ก็สวรรค์ท่านไม่ชอบเหรอทำไมจากสุโขทัยก็สุโขทัยสบายสบายใจสบายอารมณ์นะฮะแล้วก็บางทีดินมาจากท่าไหนท่าชัยชนะท่าเศรษฐีนะท่าอยู่เย็นเป็นสุขมันก็มีหมดอยู่ริมแม่น้ำที่ทำไมหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยท่านต้องให้ลูกศิษย์นำไปดำหินที่กลางแม่น้ำโขงเขาเรียกปัทวีธาตุอันนี้ก็เป็นแร่ธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลเหมือนกันนะครับทำไมหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากนะฮะครับที่อำเภอปากพนังท่านทำผงพายสมุทรทำไมต้องให้ลูกศิษย์ดำลงไปที่ใจกลางของแม่น้ำปากพนังนำเอาดินขึ้นมานะแล้วมาผสมกับมวลสารต่างๆแล้วทำมาเผาเป็นพระปิดตาผงพายสมุทรนะฮะก็นี่ก็คือเขาเรียกว่ามีตำราหนึ่งวิชาอาคมอาคละเรียกยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมเนี่ยคือเป็นเฉพาะตัวเขาเรียกเป็นปัจจตังบางทีเทวดามาบอกแล้วท่านก็บอกเราไม่ได้แล้วคนเอาไปใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเฉพาะตัวเหมือนกันครับท่านคุณนรนัทวัดเทพจรินทร์ท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระอรหันต์ที่สำเร็จวิชาปฐวีธาตุท่านให้หลานท่านไปเอาดินที่บางบ่อเอามานะฮะครับทำไมต้องบางบ่อท่านก็มีความเชื่อว่าเป็นดินที่ศักดิ์สิทธิ์เอามาลงอัคระมาเป่ามาเสกก็ถือว่าเป็นปฐวีธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วปัจจุบันทุกคนก็ยังพกอยู่นะฮะครับดินโป่งต่างๆครับที่ผมพูดไปแล้วโป่งเขียวโป่งแดงโป่งดำดินโป่งหนึ่งครับที่ชัดเจนก็คือวัดโป่งตาอินอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีผมไปมาเขาจะมีสร้างโบสถ์ข้อมไปเลยข้างล่างจะเป็นโป่งดินโป่งนะฮะแล้วดินโป่งนี่มันจะเป็นเค็มๆสัตว์ต่างๆนี่ต้องมากินแล้วพานต่างๆนี่จะกลัวมากถ้าไปอยู่ที่สัตว์ทุ่มนุมดินโป่งเนี่ยยิงไม่ออกคงกระพันถึงยิงออกก็ไม่ถูกนะฮะครับนี่ครับผู้มีวิชาในยุคโบราณเขาจะนิยมให้ลูกศิษย์ลูกหาไปที่โป่งต่างๆเพื่อไปเอาดินมาสร้างวัตถุมงคลเช่นโป่งแดงโป่งเขียวโป่งดำก็มีคุณวิเศษต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะครับคนโบราณเกจิอาจารย์หรือว่าคารวะจองหวังเวทก็จะให้นำเอาดินโป่งมาเป็นวัตถุมงคลเอาเป็นมวลสารที่นำมาผสมแล้วผงวิเศษต่างๆก็คือผงอิทิเจปัทมังผงอิทิเจปัทมังผงมหาราชและผงพุทธคุณเพราะว่าฝ่าจะได้มาแต่ละผงต้องใช้เวลาต้องใช้คาถาที่ลบกระดานลบแล้วลบอีกนะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวของความขลังความพิเศษของเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะธาตุนะฮะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องมวลสารต่างๆเวลาเขาเอามาผสมเป็นส่วนผสมที่ว่าโอ้โหแย่งกันมากเลยดินพอกหลวงพ่อทองคำวัดเตมิตรนะตอนที่ไปเจอไปพบว่าข้างในเป็นทองคำก็ต้องมีกระเทาะเอาดินออกมาแล้วก็นำมาเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลนะฮะครับพระเป็นอายุหลายร้อยปีแล้วก็มีลงรักปิดทองร่องชาติคนเขาก็มากราบไหว้มาบูชาเขาอธิษฐานอยู่ตรงนั้นมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีเขาเรียกว่ามีคุณวิเศษเยอะแยะมากมายนะถึงเวลานั้นเขาก็แย่งเอาที่พอกเนี่ยเป็นผงเป็นปูนเป็นลักเป็นชาติเป็นทองก็นำมาผสมกับมวลสารต่างๆสร้างวัตถุมงคลนะครับก็ยังมีเวลาเขาจะทำวัตถุมงคลหรือทำพระผงต่างๆเขาจะหามวลสารต่างๆเป็นพระหักนะสมัยก่อนหาง่ายวัดละคังหักวัดบางมณพรมหักวัดเกศหักวัดพับหักหลวงพุทธโตจัมโบ้หนึ่งจัมโบ้สองพวกปดนี่พวกมหาเสน่ห์หรือว่าพระต่างๆหักก็นำมาโขกมาเข้ามาตำพระผงสุพรรณพระคุณแผนสมัยก่อนนี้เขาบอกพระหักเขาไม่ให้เอาไว้บ้านต้องเอาไว้จะดีหรือว่าจะให้ไปถวายวัดเกจิอาจารย์ก็นำมาโขกมาตำพระสมัยก่อนจึงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับผมยกตัวอย่างอย่างสมเด็จบางมณพรมเปิดกุเมื่อปีพ.ศ. 2500ครับท่านสมุอมพลเจ้าวาดวัดประสาทบุญญาวาสท่านได้นำเอาผงบองของผมที่รองอยู่ก้นกุนำมาผสมสร้างเป็นหลวงพ่อทวดและเป็นพระผงต่างๆเยอะแยะมากมายครับ ัจจุบันครับหลวงพ่อทวดองค์หนึ่งก็เป็นหลักแสนแต่ถามว่าแท้ไหมดูยากไหมยากมากแล้วบางขุนพรหมก็นำเอาผงที่เหลือจากก้นกุก็นำมาทำเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหม09ปัจจุบันองค์ละเท่าไหร่ครับแพงมากวัดระฆังก็นำเอามาสร้างสมเด็จวัดระฆัง25เมื่อปี15ปัจจุบันแพงไหมก็แพงมากครับหลวงพ่อขาวอนาเรโยหมออวยก็ได้นำเอาผงบางขุนพรหมเนี่ยไปตำเป็นสร้างเป็นสมเด็จแล้วปั๊มพระอยู่ด้านหลังดีนี่องค์เป็นแสนนะหลวงพ่อขาวอนาเรโยเขาเรียกว่าสมเด็จหมออวยนะฮะครับนี่คือมวลสารต่างๆนะฮะครับมีผงอีกชนิดหนึ่งนะฮะครับเพิ่งลอกแล้วเพิ่งปิดทองเมื่อปลายปีที่แล้ว2565ก็คือผงปูนลักชาติทองคำแท้ที่ปิดองค์ของพระป่าเลไลหรือหลวงพ่อโตวิหารของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระที่สร้างขึ้นมาในสมัยทวารวดีแล้วดินที่พอกนี่ก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นชั้นในดินผงลักชาติสมัยอู่ทองนะฮะแล้วก็มาทองคำเปลวที่ปิดก็เป็นสมัยหนึ่งย้อนหลังไป150ปีนะนับไปเลยนะฮะครับการเวลาล่วงเลยมาก็มีบุบสลายเสียหายชำรุดทางวัดป่าก็เลยขออนุมัติกรมศิลปากรขอปิดทองใหม่ก็คือลอกจากของเก่าออกมาก็จะมีหลาม3ชั้นมีผงกระปูนอยู่ด้านในผงปูนลักชาติอยู่ด้านในหนาเลยนะฮะครับตามที่รูปเราขึ้นให้ดูนะฮะแล้วก็ทองคำเปลวทองคำเปลวบางส่วนทางวัดก็นำเอาไปถลุงนะเพื่อจะนำมาทองคำแท้ที่มาสร้างวัตถุมงคลก็ได้ทองคำแท้ถึง27บาทถ้าลองคิดดูนะฮะครับเราขึ้นรูปต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ชัดไม่ใช่ไม่ชัดนะบางทีอาจจะไม่ได้เขียนท่านก็อาจจะสับสนว่าอะไรนะท่านก็ลองดูนะฮะนี่คือเรื่องราวของมวลสารต่างๆผมก็ฝากไว้ด้วยนะฮะครับการสร้างพระสมัยโบราณในสมัยย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2100หรือ9ฝ่าหรือมา1ฝ่าเนี่ยจะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยมวลสารเวลาส่องเข้าไปแล้วมันจะเกิดเห็นมวลสารต่างๆเขาจะต้องดูมวลสารว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นแร่อะไรอันนี้เป็นเม็ดอะไร เม็ดแดงเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นอิฐเก่าอิฐโบราณนะฮะเป็นเม็ดดำๆเขาสันนิษฐานว่าเป็นแร่นะเป็นเหล็กไหลนะฮะเม็ดขาวๆเขาก็สันนิษฐานว่าอันนี้คือผงวัดระฆังนี่คือผงบางขุนพรหมนี่คือผงวัดเกศมันเห็นภาพเลยนะฮะอันนี้เป็นรากไม้เขาบอกว่าเป็นว่านถ้าสีขาวเขาบอกว่านี่คือเสน่ห์จันขาวนะฮะถ้าเป็นออกมาสีชมพูนี่เขาบอกนี่คือสบู่เลือดนะฮะก็เป็นพระที่ออกสีแดงอย่างสมเด็จหลวงพ่อทวดอย่างหลวงพ่อทวดเหยียดมันเสลจืดที่เป็นสีแดงเขาเรียกว่าเนื้อว่านสบู่เลือดมันจะออกแบบแดงเลือดหรือสีชมพูนะฮะผมก็อธิบายท่านฟังนะฮะครับเรื่องราวต่างๆในการสร้างพระในตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันครับเกจิอาจารย์ก็จะต้องนำเอามวลสารต่างๆนะฮะครับที่มีความเชื่อว่ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของการที่จะนำมาเขาต้องประกอบพิธีเขาเรียกเทวตาพิธีก็คือขออนุญาตต่อเทพเทวดาโบราณมีเลยครับการในพระไตรปิฎกมีกล่าวเรื่องของเทวตาผีคือของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเทพเทวดาจะดูแลปกป้องรักษานะฮะครับก็อย่างไม้กระปังหาทำไมจะมีคุณวิเศษทุกคนจะต้องใฝ่ฟ้าปรารถนาหาก็คือไม้กระปังหาก็เป็นไม้ที่พญาที่อุปคุตมหาเถโรที่เป็นพระที่จำพรรษาอยู่สะดือทะเลนะฮะนำเอามาปักรอบมณฑลพิธีทำพิธีสังฆทานเมื่อหลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานมา200ปีเขาเรียกมีแล้วไม่มีปัญหามีแล้วกันปัญหานะปัจจุบันพระเกจิอาจารย์ที่เราทันมั่งไม่ทันมั่งนะแต่อายุก็ประมาณ100กว่าปีก็นำเอามาแกะเป็นพระตรีมุรติหรือพูดทั่วไปก็คือประหลัดขิกนะให้พกพาราชนาติดตัวนี่คือเป็นเรื่องที่ว่าท่านสัมผัสได้นะเรื่องไม้ต่างๆไม้มงคลต่างๆนะฮะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นมงคลแล้วก็ไม้ต่างๆเนี่ยมันจะมีตำนานเล่ากล่าวขานกันเลยอย่างไม้มาเลเซียเขามีกฎหมายบอกเลยนะไม้ราชาก็อยู่เป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ อย่างของคนไทยก็ยังมีไม้พยุงนะพยุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่มันไม่ดีให้ดีพยุงก็ยังมีหลายอย่างพยุงดำพยุงแดงพยุงขาวพยุงดำก็หายากพยุงขาวก็หายากนะก็จะมาเป็นส่วนผสมนะฮะเป็นส่วนผสมนะฮะในการสร้างวัตถุมงคลหรือในการสร้างเขาเรียกว่าเครื่องรางของของขลังแต่ถามว่าในทะเลมันก็ยังมีของที่เป็นของที่ได้รับพลังจากจักรวาลมาเยอะแยะมากมายน้ำตาพยูนนะกะละปังหาแดงกะละปังหาขาวกะละปังหาดำอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณวิเศษอยู่ในตัวเขาเรียกว่าคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรมาลบล้างได้เลยนะครับการสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ยุคปัจจุบันอดีตมันถึงปัจจุบันเขาจะเฟ้นหาเอามวลสารที่มีความพิเศษที่มีความหายากแล้วก็จะมีถวยเทพเทวดาคอยดูแลรักษาบางท่านเคยได้ยินไหมครับโพต้นโพต้นไม้ที่มีอายุมากๆครับคนไปตัดแล้วก็มีอันเป็นไปเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนก็ยังมีนางมงนางไม้มาเข้าฝันนะครับมันก็เป็นความเชื่อครับโพนิพานทำไมหลวงพ่อบุญพระกามังแก้วจะต้องเจาะจงเอาไม้โพนิพานที่ตายพายตายเองทางตะวันออกนำมาแกะเป็นพุทธรูปที่ว่าเป็นพระที่หนุนดวงนะฮะครับปัจจุบันนี้ครับก็ยังสอแสวงหาครับแต่ก็หายากโพนิพานอายุเป็นร้อยปีไม้ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอายุเป็นพันปีเขาก็นิยมขอนิดเดียวนะเอามาถากเอามาฝนแล้วมาผสมอย่างไม้ราชากายูนะอย่างไม้ปังปังยามันก็จะขึ้นที่หินที่เทือกเขาขุนพนมมันจะมีหลากหลายเถาวัลย์เหมือนกันเถาวัลย์ที่โผล่มาจากหินนะฮะเขาก็ยังนิยมเอามาทำเป็นมวลสารเอามาทำเป็นวัตถุมงคลนะครับอย่างของคงทนสิทธิ์อย่างเงี้ยเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือโพรงเขี้ยวหมูตันนอแรดงาช้างนะฮะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเลยนะเพราะว่าเอางี้อย่างเสือเนี่ยทำไมต้องเขี้ยวเสือตันจึงมีราคาแพงจึงเป็นเรื่องของมหานิยมมหาอุดเพราะว่ามันจะเอาเขี้ยวนี่ขุดในดินมันจะแล้วกินพวกดินโป่งเหล็กไหลตระกูลต่างๆเข้าไปทำให้ตัวมันมีพลังมีอานุภาพมันก็จะมาออกที่เขี้ยวอย่างงาช้างถามว่ากินอะไรอยู่ป่าใบไม้ใบหญ้าว่านสมุนไพรดินโป่งมันก็ออกมาเป็นงางาก็คือนี่เรื่องของคงทนสิทธิ์จะได้รับพลังจากจักรวาลเยอะแยะมากมายนอนแรดมันก็เกิดขึ้นจากหนังขึ้นมาก็เป็นยาที่รักษาโรคก็เรียกว่าขับไล่เสนียดจังไรนะร้านยานะครับหน่อแรดอันเดียวฝนนะฮะจากหินผ่านแฟบเดียวแล้วเอาน้ำเนี่ยราดแล้วกินนะ500บาทนะฮะแล้วเขาขายเป็นกรัม10,000 บาทแล้วคนโบราณการเดินป่าเขาจะเอาหน่อแรดเนี่ยมาทำเป็นตลับสีผึ้งตลับยาดมยาหอมนะฮะครับก็เป็นความเชื่อเลยนะฮะปัจจุบันยังมีความยังมีราคาแพงเขาวัวเขาฝายที่โดนฟ้าผ่าเกจิอาจารย์องค์หนึ่งครับอยู่เพชรบุรีนะฮะครับหลวงพ่อโศกวัดปากคลองอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมนะนำมาแกะเป็นพระขันเขาเรียกว่าได้รับพลังจากจักรวาลเขาฝายเขาวัวที่โดนฟ้าผ่าตายก็คือได้รับพลังจากมหาเทพทั้ง3แล้วนำมาแกะเป็นอาวุธเทพคือพระขันนะฮะแล้วนำมาแกะเป็นวัวเป็นฝ่ายอย่างหลวงพ่ออยู่ที่จังหวัดระยองนำมาแกะเป็นแพะนะเขาเรียกเป็นแพะนี่มันมหานิยมเขาบอกว่าแพะตัวผู้เนี่ยมันจะมีเมีย10 ตัวนะแล้วก็จะไม่ทะเลาะก็อยู่ในฝูงเดียวกันเลยนะฮะครับก็นำมาแกะเป็นแพะผมยังนึกหลวงพ่อไม่ออกนะเดี๋ยวนึกออกก็จะบอกบางทีเวลามานั่งตรงนี้ไม่มีสคริปต์เราก็นึกไม่ออกนะฮะแล้วบางคนก็บอกว่าที่พกแพะเพราะอะไรนะให้แพะมารับบาปครับก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคือเราต้องไม่รับบาปให้แพะมารับบาปแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าแพะคือมหานิยมมีเมียทิ้ง10 คน10 ตัวอยู่ในฝูงเดียวกันก็เป็นความเชื่อนะฮะครับก็เกจิอาจารย์จึงเสาะแสวงหาแต่มวลสารต่างๆนำมาจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อปานด้วยบางเพี้ยก็นำเอาเขี้ยวเสือมาแกะเป็นเสือคือเจ้าแห่งป่าเสือคือผู้มีพลังเสือคือผู้มีอำนาจปัจจุบันครับตัวหนึ่งก็หลักล้านนะฮะครับตัวหนึ่งก็หลักล้านหลวงพ่อโศกวัดปากคลอง อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีก็นำเอาเขาฝายเขาวัวที่โดนฟ้าผ่าตายก็นำมาแกะเป็นพระขันเป็นอาวุธของมหาเทพนะฮะแล้วก็ยังมีเกจิอาจารย์ต่างๆที่นำเอาเขี้ยวหมูแล้วก็เขี้ยวลิงนะฮะแล้วก็หนังงูจงอางทำมาเป็นตะกรุดพญานาคราชนะฮะก็เป็นความเชื่อต่างๆนานาเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันตายโดยธรรมชาติเราไม่ได้ไปฆ่ามันตายแล้วทุกอย่างถ้าเราทำตามขั้นตอนเราต้องบูชาเทพบูชาเทวดาต้องบอกกล่าวเล่าสืบต่อเทพเทพารักษ์ที่ดูแลปกป้องรักษาเราจะมาการจัดสร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นยอดนพสูตรยอดนพสูตรหรือจะเป็นเหล็กเปียกหรือจะเป็นแผ่นยันแผ่นจานหรือจะเป็นโลหะธาตุที่เป็นมงคลหรือจะเป็นเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวหรือจะเป็นสะเก็ดดาวขอทุกท่านมีเจตนาที่ดีมีเจตนาที่บริสุทธิ์การสร้างการทำรับรองได้เลยครับวัตถุมงคลอันนั้นจะมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์จะมีอิทธิฤทธิ์จะมีปาฏิหาริย์จะดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่นำไปพกพาราตนาติดตัวนะฮะให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้เป็นผู้ที่ปราศจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายให้สิ้นป้องกันลมเพลมพัดลมเพลมพัดป้องกันคุณไสป้องกันสัมภเวสีพวกแสวงหาที่เกิดที่ไม่ปรารถนาดีนะฮะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระเราจะนำเสนอในสิ่งที่ดีๆในไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะท่านสามารถติดตามได้ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย16:00 ถึง 17:00 แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะขับคลื่น97แล้วก็ท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆก็พิมพ์เข้าไปใน YouTube ในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะฮะ YouTube Fanpage หรือท่านจะเข้าใน Facebook ผมก็ได้วันชัยสุพันหรือจะเข้าในทีวีออนไลน์ก็เข้าได้เลยนะคุยเฟื่องเรื่องพระเป็นทีวีออนไลน์ที่จะแพร่ภาพออกอากาศ24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับก็มาถึงท้ายรายการก็ต้องกราบราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสวมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบ

0: ให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบ.ตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบ.ตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
5: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost นำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
6: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับรายการที่นำเสนอเรื่องของการนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องของเหตุบ้านการเมืองข่าวสารแล้วก็แน่นอนว่าความเป็นไปในแวดวงของการเมืองไทยนะครับวันนี้ผมอมรวรมารีมานั่งจัดสรรเนื้อหาเช่นเดิมการนั่งพูดคุยกันของพยามไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดหรือว่าคุณประเด็จภูริปฏิภาณนะครับสัปดาห์นี้นั่งเสวนากับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับทั้งสองท่านจัดรายการนะครับนั่งพูดคุยถึงเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกันทางช่อง13สยามไทยนะครับไปรับฟังกันดีกว่าครับว่าทั้งสองท่านเสวนาเรื่องการเมืองกันอย่างไรบ้างครับ
7: ในระบอบประชาธิปไตยทรัมป์เนี่ยมันมีความอ่อนแอในตัวเองอยู่แล
8: ้
7: วในความเป็นผู้นำเนี่ย
8: ครับ
7: เพราะจะมันจะมีขั้นตอนมากมายมหาศาลอย่างตอนเนี้ยสภาก็ไม่ให้ละไม่ให้ทำสงครามละนะไอ้พรรครีพับลิกันบางส่วนก็ไปอยู่กับพรรคเดโมแครตเลย
8: ออกไม่ได้
7: ใช่ไหมฮะว่าไม่ให้ทำสงครามแต่ทำสงครามต้องตอนนี้มันก็ยืดเยื้อมันก็ทำอะไรมันตัดสินใจไม่เด็ดขาดละแต่ว่าทางอย่างทางสีจิ้นผิงก็ดีอย่างทางปูตินก็ดีเนี่ยเขาได้อำนาจเบ็ดเสร็จไปเบ็ดเสร็จมากเพราะนั้นในสงครามเนี่ยถ้าหมดจะใช้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชุมเงินหารือกันคัดไปคัดกันมาผมว่ามันก็ไม่รอดนะเพราะนั้นผมว่าวันเนี้ยปูตินอยู่มาตั้งขึ้นมาปี2012เนี่ย
8: ครับ
7: 2555
8: ครับ
7: วันปีเดียวเลยกับสีจิ้นผิงขึ
8: ้
7: นนะฮะปีเดียวกันแต่ปูตินต้องเว้นกฎหมายให้เว้นเขาเว้นไปช่วงหนึ่งทั้งหมดก็คือทั้งหมดนี่ก็คืออยู่กันมาถึงวันนี้ยาวเหยียดมา
8: ครับปูตินเว้นเนี่ยแต่การเมืองหลังม่านนะ
7: เว้นแต่เขา
8: อยู่หลังม่านนะ
7: ก็เว้นแบบพรรคภูมิใจไทยแหละใช่ไหมว่าใครใหญ่จริงใช่ไหม
8: ใครใหญ่
7: จริงถ้าเอาประเทศไทยไปเปรียบกับรัสเซียวันนี้
8: อาจารย์ใหญ่ในวิน
7: อาจารย์ใหญ่เขาก็เป็นประธานาธิบดี
8: ใช่
7: ส่วนนี้ก็เป็นนายกไปอาจารย์อนุทินก็เป็นนายกไปนะแต่นี่มันเป็นแล้วก็เราก็เห็นว่าอย่างวัฒนธรรมจีนเนี่ยอย่างที่เข้าตอนรับเนี่ยนะที่เขาไปรับวิธีการต้อนรับทั้งทำทั้งปูตินเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาละเอียด
8: ไม่ได้ฝรั่งนี่ไอ้พวกผู้นำพวกน
7: ี้วัฒนธรรมมันหลายพันปีเนี่ย
8: คร
7: ับ มันอาจทุกคนก็บอกเอ้ยไปดิสเครดิตทำไมให้เครดิตกับทรัมป์เนี่ยมหาศาลเลยแต่ไปให้กับปูตินเนี่ยเอาแค่รัฐมนตรีต่างประเทศไปรับแต่ทรัมป์เนี่ยให้ถึงรองนายกไปรับผมบอกว่าพรรคการเมืองระดับคอมมิวนิสต์เนี่ยพรรคมันใหญ่กว่า
8: ใหญ่กว่าก
7: องทัพบกยังเป็นกองทัพบกกองทัพยังเป็นกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต์เลยไม่ใช่ของประเทศ
8: ไม่ใช่ใช่
7: ไม่ใช่อ่ะ
8: พรรค
7: เป็นกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต
8: ์ใช่ครับ
7: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ความเป็นเขาให้เครดิตเนี่ยพูดง่ายๆกับเชื้อชาติมากกว่าสัญชาติแล้วกัน
8: ครับ
7: ใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: สมัยก่อนเรามีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยใช่ไหมถ้าเป็นนายแท้ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เป็นเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยถ้าสลับกันไปก็กลายเป็นสัญชาติต่างๆเชื้อชาติ
8: เชื้อชาติไทย
7: เชื้อชาติไทยสัญชาติต่างตอนนี้มาเปลี่ยนแปลงเดียวกันแล้วนะก็เหมือนกันเพราะให้ตามแบบเนี่ยเขาให้กับปูตินในฐานะเพื่อนรักเพื่อนร่วมอุดมการณ์เป็นคู่พันธมิตรในการทำสงครามในการต่อสู้กับพวกตะวันตกโดยเฉพาะกับทรัมป์แต่ทรัมป์เนี่ยรับในฐานะอาคันตุกะนะฮะอาคันตุกะแล้วก็รอแล้วตอนนี้ก็ยังจีนก็ยังไม่ได้ออกมาบอกว่าอะไรเกี่ยวกับไอ้พฤติกรรมของทรัมป์ที่ทิ้งของไว้เต็มกองขยะเอาไม่เอาขึ้นเครื่องไปเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีคำตอบจากจีนว่าทำไมเขาจะอธิบายว่าไงตรงนี้
8: อันนี้พี่เดชรู้สึกยังไงผมว่าอันนี้ไม่น่าทำนะครับเพราะว่าของทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมของดีๆไว้ให้ผมเคยเป็นหัวหน้าทูตเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วไม่รับเขาก็บอกว่าอย่าไม่มีการแลกเปลี่ยนของก็จบแล้วไอ้นี่แลกเปลี่ยนของแต่ไม่เอาไปทิ้งที่ตีกระไดเครื่องบินเลย
7: มันเป็นการทรัมป์เป็นคนมุทุลุนะและเป็นคนบ้าดีเดือดนะ เขาอยากจะมันเป็นการบอกกับนะว่ามาครั้งนี้มันไม่มีเขาไม่ได้อะไรไปเลยเขาเลยทิ้งแม่งไว้ตรงนี
8: ้เออได้นะ
7: ใช่ไหมเขาจริงอย่างเขาไปเสียหน้าเรื่องไต้หวันเนี่ย
8: เออเละเลยอ่ะ
7: โดนครูว่าให้เองบุกไม่ได้นะซึ่งความจริงมันไม่มีจำเป็นเลยเพราะไต้หวันเนี่ยปูตินเพิ่งรับฝ่ายค้านไต้หวันเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
8: ใช่
7: ไหม
8: ใช่ใช
7: ่แล้วก็แบบจูบปากก็ด้วยดีด้วยซึ่งเชื่อว่าเรื่องตั้งหน้าเนี่ยไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยก็ชนะเพราะถ้าเลือกคนนี้ขึ้นไปเป็นทำให้สงครามระหว่างความให้ความหวาดกลัวระหว่างสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันหรือการบุกไต้หวันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น
8: แน่นอน
7: เพราะนี่ฝ่ายค้านี่ก็ไปเจอกับสีแล้วเนี่ย
8: พักฝ่ายสีเลย
7: เพราะนั้นเสียงมันยังเป็นต้องไปยึดเพราะกลายเป็นว่าก็เหมือนฮ่องกงเหมือนมาเก๊าก็มีอีกไต้หวันอีกอันนึงมันก็กลายเป็นบ้านพี่เมืองน้องได้เพราะนั้นเลือกตั้งหน้าเนี่ยสีก็ต้องทำให้ฝ่ายค้านี่เป็นรัฐบาลให้ได้
8: แบเบอร
7: ์ซึ่งน่าจะง่ายอ
8: ่
7: ะ
8: แบบ
7: เพราะไม่มีจีนไต้หวันคนไหนเนี่ยไม่อยากไปเที่ยวจีนใหญ่นะ
8: ใช่ใช่
7: เพราะโอ้โหมันอลังการมากใช่ไหมผมอยู่แค่เกาะภูเก็ตแต่นี่มันประเทศไทยอ่ะ
8: ประเทศไทยอ่ะ
7: ใช่ไหมฮะหรือเกาะสมุยนี่ประเทศไทยอ่ะเพราะนั้นคนสมุยกับคนภูเก็ตเนี่ยถึงจะภูมิใจนะครับเป็นคนสมุยภูเก็ตแต่ถ้าไม่ให้มาประเทศไทยนี่หงุดหงิดนะ
8: โอ้ตายตาย
7: แล้วถ้าบอกว่าประเทศไทยจะไปตีจะไปยึดจะไปทำอะไรด้วยเนี่ยยิ่งกลัวตายเลยเพราะว่าไม่การต่อสู้กันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะมันไม่ใช่ยูเครนเพราะนี่มันเกาะไงยูเครนเนี่ยมันเป็นแผ่นดินมันมีชาติพันธมิตรปิดอีกฝั่งนึงไว้นะมีที่ให้ถอยตอนนี้มันเกาะล้วนๆ
8: ใช่ตกทะเลเลยตกทำไมสีกล้ามากเรื่องไต้หวันเนี่ยคำพูดสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเผื่อว่ามายุ่งกับไต้หวันนะสงคราม
7: ถ้า
8: สงครามพูดอย่างนี้เลยวอ
7: ถ้าใครเคยเล่นไพ่เพนะก็ต้องดูตัวกบไตใช่ไหมถ้าหน้ามันหนึ่งหน้ามันเป็นถ้าไตมันเป็นหนึ่งมันจะมีความรู้สึกดีมากเลยนะถ้าเป็นเก็บแปดไว้ในเป็นไตนี่มันก็จะโอ้โหไม่มีความสุข
8: คร
7: ั้งเนี่ยในไตไม่มีอะไรเลย
8: ใช่
7: ทหารก็ค้าก็ขวาค้านประชาชนก็ค้านพรรคเดโมแครตก็ค้านวันนี
8: ้รีพับลิกันยังมาช่วยค้านด้วยเลย
7: ค้านเพราะนั้นศาลก็ไม่
8: เอ
7: านะประชาชนก็เดินต้านทั้งโลกเพราะนั้นพอไปนั่งด้วยกันเนี่ยเล่นเพกันในระหว่างกับสีเนี่ยสีมันอ่านออกว่าไตมึงแปด
8: มีหน้าม
7: ึงมานั่งขู่ว่ากูมีหนึ่งอยู่ข้างหน้าสองสามตัวมันก็ไม่กลัวเพราะแต่ของสีมันเก็บไพ่ใบใหญ่ไว
8: ้
7: ตายมันแรงกว่าเพราะนั้นพอนั่งคุยกันเนี่ยคนหนึ่งเหลืออีก2ปีนิดหน่อยก็จะหมดอำนาจละอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ก็คือหมดอำนาจมันเกมความแตกต่างระหว่างศักดิ์ศรีในการเจรจากันมันหนักมันห่างกันเยอะห่างกันเยอะมากแล้วอเมริกากำลังเจ็บกำลังทรุดโทรมทางเศรษฐกิจ แต่จีนกำลังร่ำรวย
8: กำลังรุ่งเลย
7: รัสเซียกำลังมากมายไปด้วยทรัพยากรภายในประเทศแล้วตลาดน้ำมันก็กลายเป็นตลาดของรัสเซียไปแล้วจากการถูกบอยคอตวันนี้กลายเป็นตลาดรัสเซียใครจะเอาไปก็ได
8: ้
7: ของเราก็อยากจะวิ่งไปเอาน้ำมันมาใช้สายถ้าสั่งน้ำมันรัสเซียมาสั่งน้ำมันอิหร่านมาคนไทยใช้น้ำมันลิตรละ15บาทไม่เกิน
8: 30บาทอาจารย์เลยผมสายที่เขาบอกมันสาติดตังรัฐบาลบอกว่าแล้วทำไมไม่ติดต่อรัฐบาล
7: ก็บวกบวกไปเลยพี่อยากจะบวกบวกบวกอย่างที่มึงบวกอยู่นี่แหละผมก็ให้มันไม่เกิน15บาทถ้าน้ำมัน15บาททำไมนิดนึกออกไหมว่าคนไทยแม่งรวยมหาศาล
8: นี่มหาศาลจริงๆ
7: เพราะมันอยู่กับน้ำมันลิตรละ30-40บาทมาตั้ง15ปีแล้วนะมันจะรวยแบบมหาศาลการซื้อขายทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะแล้วถ้าเผื่อน้ำมันมันแปลน้ำมันอิหร่านมาน้ำมันรัสเซียมาแล้วก็พวกเจ้าสัวที่ไปนั่งชุมชนแสนล้านเนี่ยเพิ่งไปนั่งคุยกันอยู่ในทำเนียบเนี่ยพวกเนี้ยถ้าพวกชุมชนแสนล้านเนี่ยถูกเรียกว่าเห็นกระชากเห็นประชาชนหน่อยนะลดการเอาเปรียบทั้งหลายแหล่นะ
8: ครับ
7: ไม่ผูกขาดตัดตอนนะผมว่าประเทศนี้สว่างสวยสว่างสวยเลยฮะ
8: แฟนๆถามมาเลยบอกว่าช่วยถามคุณประเด็จหน่อยสิว่าเอาเขาเอาเศรษฐีไปกินเนี่ยแล้วก็มีคนว่ามันคุ้มค่าไม่เสียตังค์เท่าไหร่ก็โดนสวนกลับว่าเอ้ยเขาจะคุ้มค่ามึงทำงานเถอะอย่ามายุ่งกับพวกนี้เลยเขาถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะถึงคิวเจอพวกวินมอเตอร์ไซค์ไปกินนั่นแหละครับ
7: คงไม่มีโอกาส
8: อ้าวทำไมงั้นนะพี
7: ่คงไม่มีโอกาสเพราะเราคนวินกิมเบอร์ไซมันมี70ล้านคนแล้วพวกที่ไปนั้นมันมีแค่ล้านคน70ต่อ1
8: อ
7: ันนี้เป็นไม่ถึง1ล้านคนด้วยนี่คือ 1% น่ะเขาก็สงสารก็อยู่แค่ 1% น่ะก็มีอะไรหมดมีผู้มีการผู้รับเหมาใหญ
8: ่เกษตร
7: มีเกษตรที่ไม่ใช่เกษตรเป็นเกษตรเรียกว่าขายพันธุ์ปลาขายยาขายอาหารมีห้องเย็น
8: ปศุสัตว์ทั้งหมด
7: ใส่เอามาใส่กล่อง
8: ร้านสะดวกซื้อ
7: หมดใช่ไหมคือมันคือแล้วแต่บางคนก็มองไปเหมือนสองคนยนต์ตามช่อง
8: ครับ
7: คนหนึ่งมองเห็นคนตมอีกคนตาแหลมคมมองเห็นดวงดาวพาวพายแบบนั้นนะ
8: ครับ
7: คือผมมองไปแล้วว่านั่นแหละฮะความยากจนเราอยู่ตรงนั้นน่ะพวกที่ท่านเอาไปนั่งทานกินสังสรรค์กันเฮฮาแบ่งเค
8: ้
7: กอ่ะผมยังมองว่าโอ้โหแสน4แสนล้านกันจะเข้าบ้านเนี่ยเข้ามาโต๊ะเข้ามาเข้า4แสนล้านกันจะเข้ารัฐบาลเลยเชิญพวกท่านผู้มั่งคั่งทั้งหลายมาแบ่งเค้กคนแตกกันแล้วเปล่ามาแบ่งแล้วเปล่า
8: เนี่ยเขาคิดแบบพี่เด็กกันทางนั้นก็บอกดูกูชี้ชัดจริงๆแล้วเงินกู้เนี่ยมันก็ไม่ตรงเป้านะมันไม่ตรงเป้าแม่ไหมเขาออกมาบอกไม่ตรงเป้าเลยตอนแรกนึกว่ากู้ตรงเป้าไม่ตรงเป้าเลยเอามาใช้ไม่ตรงเป้า
7: ก็170,000ล้านถ้าแจกเปี้ยงมาเนี่ยคนที่ได้ประมาณ 3,000 2,000 1,000 อะไรแล้วแต่สิ่งแรกที่เขาได้มาเขาทำอะไรไปซื้ออาหารใช่ไหมไปซื้อรถลาก็คงยังไม่ได
8: ้
7: ซ
8: ื
7: ้อมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ไหวก็ต้องไปซื้ออาหารการกินเข้าร้านช้อปปิ้งอะไรมีสูงลงสูงแต่พอเข้าไปนี่ตอนนี้ถ้าซื้ออาหารเราไปซื้อได้ที่ไหนบ้างล่ะร้านสะดวกซื้อทั้ง
8: สะดวกซื้อแดกเรียบเลย
7: เพราะนั้น170,000ล้านเนี่ยภายใน3เดือนมันไปอยู่ที่นั้นที่เดียวละ
8: แน่นอนแม้กระทั่งไอ้รถพุ่มพวงเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยแม้ก็สั่งจากเจ้าสัวแล้วไงฮะ
7: แล้วก็ไอ้นี่ก็เหมือนกันรถพุ่มพวงเนี่ยนะ
8: ฮะ
7: คุณไม่ได้พูดถึงค่าน้ำมันเลยนะเวลาคุณเอาของไปขายเน
8: ี่
7: ยถ้าน้ำมันมันลิตรละ40บาท2ลิตร80บาทเนี่ยคุณไม่ไปบวกค่าน้ำมันในรถไอ้รถพุ่มพวงคุณเหร
8: อ
7: ต้นทุนมัน80บาทอะทำแค่2ลิตรอะ
8: ใช่
7: แล้วถ้ามันใช้4ลิตรมัน200บาทมันก็เป็นต้นทุนไปแล้ว
8: ใช่
7: ขณะที่อีกฝั่งนึงก็อยู่กับที่เขาไม่มีต้นทุนตัวนี
8: ้เขาถามอีกไปนั่งกินกันเนี่ยตอนที่เอาข้าวโพดเข้ามาเนี่ยเกษตรกรบอกข้าวกูก็ไม่ได้แดกกับมึง ไอ้ที่ขายเขาพ่อกูก็ไม่ได้ขายมึงนำเข้ามาหมดบอกมาจะช่วยเหลือมาช่วยกันตรงไหนพี่เดชฮะ
7: คุณนี่ฮะคุณสุประเจยืนยันว่าเป็น MOU นำเข้าข้าวโพด GMO plus 1ล้านตันนะฮะบอกท่านเธอเราบอกว่าไม่กระทบเกษตรกรไทย
8: ผมไม่เชื่อครับ
7: ตอนนี้ลองหลับตาคิดกันนะ1ล้านตันเนี่ยถ้าไม่ให้อเมริกาเลยแล้วให้คนไทยเนี่ยใครก็ได้เนี่ยไปทำข้าวโพด10ล้านตันมาผมว่าท้องนาก็จะเปลี่ยนแปลงทันทีท้องไร่จะเปลี่ยนแปลงทันทีตรงไหนที่มีน้ำมีแดดเขาจะปลูกหมดเพราะเขามีตลาด1ล้านตันรออยู่ใช่ไห
8: ม
7: แต่ที่ผมรู้มาอีกตัวหนึ่งก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาสั่งมาอีก2ล้านตันจากลาว
8: โ
7: อ้เมื่อก่อนเอาจากเขมรไม่ได้เพราะอันนี้มีปัญหากันใช่ไหมก็จากลาวแล้วยังเถื่อนมาจากพม่
8: า
7: อีกนะฮะไอ้ที่ฝุ่นคลุ้งประเทศไทยเนี่ยก็มาจากเขาก็บอกว่ามาจากการเผาพืชไร่ถ้ามัน3ล้านตันข้าวโพดเนี่ยแล้วบอกว่าให้ประเทศให้คนไทยเป็นคนทำคนเดียวแล้วก็ไอ้คนทำอาหารสัตว์ต้องทำอยู่แล้วนี
8: ่มันต้องแน่นอน
7: ใช่ไหมเขาต้องทำแต่ว่าให้คนที่ทำข้าวโพดเป็นคนไทยทั้งหมด
8: เกษตรกร
7: ก็
8: ปลูกข้าวโพด
7: แค่นี้เราก็เกิดอาชีพต้องถ้าคนละ10ตันมันก็เข้าไว้ต้อง 300,000 ครอบครัวแล้ว
8: ปลูกยังมีความสุขพี่เด็ดเพราะขายได้แน่นอนนี่ก็ตามออเดอร์
7: เธอบอกได้ไงว่ามันไม่เดือดไม่กระทบกระเทือนกระทบมหาศาลเพราะว่าวันนี้ผมคุยกับคนที่ทำเรื่องพืชพันธุ์ไทยอาหารวันนี้ไม่มีใครทำแล้วนิ่งเลยนิ่งมากๆเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าฝนจะแล้งปลายปีใช่ไหมก็ยิ่งไม่กล้าลงเพราะว่าถ้าลงไปซื้อพันธุ์พืชค่ายาค่าปราบหญ้าค่าน้ำค่าดูดน้ำมันก็แพงมหาศาลพวกเขาตายคาไร
8: ่
7: ตายคาไร่เลยเพราะนั้นวันนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตที่สุดของความลำบากยากแค้นของประชาชนนี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มบ้านแค่การวันนี้ไอ้บัตรเครดิตเนี่ยเต็มเอียดทุกตัวทุกใบผมว่าทุกใบเลย
8: ใช่
7: นะฮะเพราะว่าบัตรเครดิตที่มีกันวันนี้เหนื่อยหมด
8: มันไอ้พวกนี้มันวนนะพี่เด่นเอานี่มาใช้นอนไปใช้นี่แม่งหมุนตลอดทั้งเดือนอ่ะ
7: คอยดูนะท่านบัณฑิต
8: ครับ
7: เปิดเทอมแล้วนะคอยดูนะอีก1เดือนนะ
8: ครับ
7: เอาตัวเลขเด็กขาดไม่ได้รับการศึกษาต่อหายจากระบบ
8: โอ้อันนี้ดี
7: เป็นล้าน
8: อย่างนั้นดีเราจะต้องเอามาแจ้งพี่เด็ดเพราะว่าวันนี้ที่เขาบอกเขากู้เงินมาเนี่ยที่เอกนิติเขาพูดมันจะจำเป็นนะไม่มีแล้วมันจะแย่มันต้องเข้ามาไม่งั้นมันจะเกิดอะไรเราต้องยันได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็มันก็จะโอเคแล้วถามว่าเอาเงินไปแจก 3,000 4,000 5,000 เนี่ยแล้ว6เดือนถ้ามันยันไม่อยู่แล้วมันยันไม่อยู่ด้วยมันยังไม่อยู่ด้วยแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้น
7: ถ้าผมเป็นรุทินนะท่านมนุษย์หรือท่านเป็นท่านมนุษย์เป็นรุทินแล้วนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะผมจะบอกว่าท่านนายกครับขึ้น 85% ไปเลยจาก7ไป15เลยเป็น 10% ไปก็ได้แต่บอกประชาชนคนไทยว่าคุณเรียนฟรีนะคุณจะเรียนฟรีเลยเข้าเรียนไม่เสียตังค์คุณจะเรียนฟรีไปสักถึงคุณจะเข้าไปโรงเอกชนรัฐบาลก็จะช่วยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลผมให้คุณเรียนฟรียันเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเลยแต่คุณสอบผ่านในเกรดนั้นผมก็ส่งถึงสุดมหาวิทยาลัยนะ15%ทันทีที่ร้านสะดวกซื้อหรือห้างใหญ่เนี่ยต้องเสียแบบ 15% เนี่ยข้างถนนมันเกิดนะพอ100บาทเสีย15ข้างถนนไม่ต้องเสีย15%เพราะเป็นหาบเล่แผงลอยใช่ไหมกำลังซื้อจะเทลงมาข้างล่างนะ
8: โอ้โหตลาดสดแฮปปี้ขึ้นเยอะเลย
7: ใช่ไหมจะเทลงมาข้างล่างแล้วพวกเขารวยอยู่แล้วนี
8: ่
7: ใครชั้นใครไปอยู่ชั้นบนชั้นสูงอยากกินของสะอาดของอร่อยคุณก็เสียไปที่15%เพราะที่คุณเสีย7ก็แค่อีก8แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างทางมันจะมีจะสู้เข้าได
8: ้รายได้
7: มันจะเข้าไปสู้กับห้างได้เพราะว่าไอ้บะหมี่ร้านสองร้านหอรสชาติเดียวเนี่ย มันสู้เสน่ห์ประจวักไม่ได้
8: ใช่
7: ไหมอันนี้รสชาติข้างล่างมันมีรสชาติตามใจเราได้นะ
8: ใช่
7: ไอ้ของที่ต้องไปเข้าเว็บมันจะอร่อยแบบนั้นไม่ได้ผมบอกเอาไปเลยแต่ว่าต้องเรียนจบนะไอ้ 15% เนี่ยรวมทั้งจะแค่ได้ป่วยด้วยนะ
8: โอ้โหเป๊ะเลยเนี่ยคนมันห่วงมากเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโอ้โห
7: วันนี้ทำท่าจะไม่เอาบัตรทองไม่เอาสารกำจัดถ้าคุณรุทินตัดสินใจว่ายกเลิกบัตรทองผมว่าถนนเต็มแน่แล้วคนหัวรอกคือใครคนทำบัตรทองคนทำ30 บาท
8: เ
7: ขารออยู่นะรออยู่ที่เป็นจะเข้ามาแทนที่190 เสียงนะต้องระวังแต่ถ้าวันนี้คุณจะมีเงินคุณยังไม่ได้เพราะวันนี้คุณฟ้องร้องแล้วว่ามันผิดกฎหมายเปล่ามันไม่ถูกต้องเปล่า
8: เขาก็ยันกันไปหมดแล้วอ่ะ
7: แต่ถ้าเผื่อไม่มีเงินตัวนี้คุณจะเอาเงินไปใส่งบประมาณยังไงแต่พอเงินตัวนี้มันทำท่าจะผ่านคนนึงบอกโอเคเปลี่ยนไฟ80,000 หลอด800,000 หลอด
8: หลอดละบาทไม่ได้ตาย
7: หลอดละ10,000
8: เอ้ยหลอดละ10,000โอ้โหหลอดละบาทเยอะตายแล้วหลอดละ10,000ใช่ไอ้เหี้ยแม่งบ้าแล้ว
7: มีใครเขาเปลี่ยนเขาเอาหลอดออกไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ย
8: เอาออกไปทำไม
7: แล้วเอาไปไว้ไหนอ่ะทิ้งเหรอ
8: เ
7: ขาคนในโลกนี้เขาเปลี่ยนหลอดไฟตัวมันเสียหรือมันสำรุดนะ
8: ใช่มันมีอายุการใช้งาน
7: ไม่มีใครมาเปลี่ยนหลอดไฟรวดเดียว800,000หร
8: อก
7: แล้วสำคัญที่สุดไอ้800,000หลอดเนี่ยมันต้องประมูลนะไม่ใช่มันต้องประมูลนะแบบไหนอย่างไรมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะบริษัทที่ควรจะได้ต้องเป็นบริษัทใหญ่พอนะบริษัทไหนๆก็เอาหาเอ800,000ดวงไม่ได้นะ
8: 800,000คูณ10,000เนี่ยโอ้โหคูณไม่ถูกเลย
7: ใช่ไหมเพราะมันบริษัทนี่ต้องมีทุนมหาศาลนะแล้วต้องมีฝีมือลายมือจัดจ้านนะเหลืออยู่ตัวเดียวในยุคนี้นะที่ทำอันนี้ได้คัมบริก็รู้จัก
8: ไอ้อยู่แถวอโศก
7: นะ
8: เนี่ยแล้วเขาบอกว่าไอ้เงินที่กู้อันเนี้ยสี่กันยาเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงเป้าแล้วมีปัญหาแล้วพี่เด็ด
7: มันไม่ฉุกเฉิน
8: ไม่ฉุกเฉินอันและอันไม่ฉุกเฉินอีกอันนึงเนี่ยที่เอามาแล้วก็มาช่วยคนจนเนี่ยเอาคนที่ไม่มีตังค์เนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในงบประมาณอยู่แล้วคุณต้องช่วยอยู่แล้วคุณบอกไม่เป็นไรมาช่วยคนจนเหมือนกันคุณก็เลยกู้ออกมาแล้วไปให้ไอ้ที่จะให้คนจนแล้วจะได้มีเงินเหลือให้รัฐบาลไปบริหารเอ้า
7: คือวันนี้
8: คุกก็ดี
7: วันนี้คือในท้องพระคลังเน
8: ี่
7: ยไม่มีตังค์สองเมื่อการค้ามันมีปัญหาหมดมันก็ไม่มีการเสียภาษี
8: ครับ
7: มันไม่มีการซื้อของไม่มีการเงินเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็แย่หมดไปพูดถึงกำลังซื้อที่จะเกิดจากคนชั้นล่างหรือแรงงาน
8: ครับ
7: แรงงานก็เป็นแรงงานต่างประเทศทั้งเกือบทั้งหมดตอนน
8: ี้
7: เมื่อเขาพูดนั้นเขาได้เงินไปเขาไม่ใช้ฮะเขาจะเก็บแล้วก็จะส่งไปให้ญาติพี่น้องเขาที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งจนกว่า
8: ครับ
7: เขามาอยู่เนี่ยเขาอดออมเขากินน้อยใช้น้อยแล้วก็เอาเงินเนี่ยส่งไปให้ญาติพี่น้องเขาเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไหลกลับมาที่เราจ่ายเงินเดือนให้กับโรงงานต่างๆจ่ายตอนปี40ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยแรงงานไทยยังเต็มประเทศนะยังไม่มีแรงงานต่างชาติมากมายตอนนั้นเนี่ยพอมีต้มยำกุ้งแรงงานไทยเนี่ยก็ได้เงินจากเงินเดือนทั้งหมดก็เอาไปจับใช้สอยในประเทศใช่ไหมมันก็ทำให้เราฟื้นได้ไงแต่ตอนนี้เรือมันรั่วไงรั่วแบบมหาศาลเลยเพราะนั้นวันนี้เงินที่มันออกเข้าไปสู่ตลาดแรงงานก็ดีเงินในภาคการเกษตรก็ดีมันไม่เกิดหมด
8: ใช่เลขนี้ที่บอกโอ้ยเดี๋ยว4คุปปะปะแจก4เดือนก็อยู่ได้มันไม่ได้หมด4เดือนแล้ว
7: เขาไม่รู้จักเขาไม่ได้มองเห็นอย่างที
8: ่
7: เขามันไม่ได้คนเดินดิน
8: ใช่
7: อาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีเกิดอย่างพรึบพรับในประเทศไทยเลยคืออะไรร้านกาแฟ
8: โอ้ยดีเยอะจริงพี่คืออะไรขึ้นม
7: าร้านกาแฟ
8: ผมก็ยังเปิดเลย
7: ฮะเพราะอะไรไหมเพราะหนึ่งเมื่อเราทำร้านเสร็จเราจบใช่ไหม ปัญหาที่ต้องใช้คือค่าไฟค่าไฟร้านกาแฟมันก็แค่เที่ยงไป 3-4 ทุ่ม อย่างราคาดีก็แค่นั้นก็มีพนักงานชงกาแฟของกาแฟมันก็อยู่ในตู้หมดอยู่แล้วมันไม่ต้องไปนั่งไปตลาดสดไปซื้อไปขายเพราะนั้นมี2หรือ3คนก็อยู่แล้ว
8: 2พ
7: อโอเคแต่ขอโทษครับตอนนี้ร้านกาแฟปิดระเนระนาดเลยเพราะสู้ค่าแรงไม่ไหว

0: ะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปชิลทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibilities King Power
1: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: มาถึงในช่วงที่2นะครับทั้ง2ท่านกำลังนั่งพูดคุยกันออกรสชาติทีเดียวไปแล้วฟังกันต่อเลยดีกว่าครับ
4: คือลำบากนะใครที่จะบอกเป็นอื่นเนี่ยมันยากมากมันยากมากนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อย่างที่คุณเสรีบอกอะเหตุผลที่พรรคภูมิใจจะต้องเอา3กระทรวงนี้ไว้ตลอดกาล
5: เออใช่
4: ไหม
5: ใช่
4: ต้องมีคมนาคม
5: เออ
4: มีมหาไทย
5: เออ
4: ใช่ไหมถือไอ้2กระทรวงนี้ต้องอยู่ตลอดเพราะมันเป็นเรื่องเจ้าของเรื่องราวทั้งหมด
5: ก็ฉบับมาไทยไม่ใช่ของเขาเนี่ยแค่อธิบดีกรมที่ดินลงนามตามมาตรา61มึงก็ไปหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วอ่ะ
4: แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนทั้งแผ่นดินไม่มีใครไม่มีใครสนับสนุนการถือครองเขาว่าโรงของฝั่งเอกชนเลย
5: เนี่ยและยิ่งวันนี้นะครับฟังพี่เด็ดพูดนะยิ่งแรงเลยเพราะว่าและการที่ห้าซื้อเลย
4: ท่านซื
5: ้
4: อชัดๆท่านเป็นเจ้าของอยู่แล้วท่านยังเกรงใจชาวบ้านซึ่งเมื่อปีนั้นยังมันคงจะเป็นป่ามีบ้านอยู่ไม่กี่หลังหรอกฮะ
5: ใช่ฮะ
4: แต่ท่านก็เกรงใจนะพระสงฆ์ริกรของท่านนะ
5: ครับ
4: ท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช้อำนาจของความเป็นมหากษัตริย์ว่าเฮ้ยไล่ไปท่านไปซื้อมา
5: เอาครับเดี๋ยวต้องไปเล่าให้กับเสรีฟังหน่อยอันนี้สุดยอดเลยทักษิณจะล้างแค้นไม่ล้างแค้นเขาหน้าเป็นห่วงอยู่เนี่ย
4: ถ้าทักษิณมาล้างแค้นโดยฉับพลันทันทีอย่างที่ท่านกูรูทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์ว่าทักษิณเอาแน่ทักษิณผมบอกว่าคุณไม่รู้จักทักษิณไอ้ที่บอกว่ารู้ทันทักษิณแปลรู้ไม่จริงวันนี้พรรคการเมืองมีอยู่3พรรคเองนะพรรคของพรรคเขียวเนี่ยเป็นพรรคแถมนะมี3หลักที่เป็นพรรคนะก็มีพรรคประชาชนมีพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีบ้านใหญ่ไปแฝงอยู่คือบ้านใหญ่เนี่ยพร้อมจะไปที่อื่นก็ได
5: ้
4: อยู่แล้วแล้ววันนี้ภูมิใจไทยจำกำลังอยู่ในตำบลกระสุนตกกำลังเลื่อนไหลลงมาอย่างมากมายยังไหลลงมาตลอดนะฮะทักษิณก็จะไปช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ภูมิใจไทยยังไปมีชื่อเสียงเรียงนามมีความศรัทธาและชื่นชม
5: อ
4: ่ะเขาไม่วันนี้สื่อมวลชน9คนครึ่งใน10นะไม่ใช่ใน100
5: ใช่ๆ
4: 9คนครึ่งโจมตีพรรคภูมิใจทุกรูปแบบ
5: เจอทุกรูปแบบ
4: หนักเบาทุกคนเป็นเอกฉันท์นะซึ่งนานๆเราจะเห็นอย่างนี้ทีนะที่ว่าสื่อมวลชนละสารพัดค่ายเนี่ยตีกันเป็นเอกฉันท์ไปที่เดียวนะมันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทักษิณเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วแต่ตอนคุณยังอยู่เนี่ยโดนไปรัน6ใน10นะ
5: ไอ้นี่9ครึ่ง
4: 9ครึ่งเพราะนั้นเขายังมีอะไร4เดือนก็นั่งให้ใช้ให้เต็มไปแล้วก็ดูความตกต่ำไปเรื่อยๆถ้าคุณเสรีชนะเสรีกับคุณทักษิณวันนี้ก็มีลักษณะที่ทำให้คุณติดคุกไปแล้วนะแล้ววันนี้ถ้าคุณเสรีจะไปถ้าคุณทักษิณก็บอกโอเคเสรีเอาเลยถ้าคุณทำผมติดคุกได้คุณน่าจะทำเขาติดคุกได้เหมือนกันนะ
5: ง่ายกว่าด้วย
4: ก็รอดูความพินาศล่มจมไปของอีกฝั่งไม่ดีเหรอ
5: ใช่
4: เพราะเมื่อแล้วฝั่งนั้นก็มีใครฝั่งนั้นก็คือมีคุณเนวินถ้าคุณเนวินถูกถล่มทลายจนจมดินที่เหลือมันก็เป็นของคุณทักษิณครับ
5: ใช่
4: เขาจะไปดิ้นรนทำไม
5: อย่างพี่เด็ดว่าไอ้คนที่สบายคนหนึ่งก็คือไอ้นัทพงษ์เผ่า ยิ่งไปยิ่งสบายอย่างเพราะตอนนี้นัดได้โดนเนวินเต็มเลยเต็มเลย
4: ตอนนี้นัดพรมเผาต้องแค้นเนวินที่ไม่เอาเข้ามาร่วมใช่ไหมหรือว่าอาจจะแค้นที่พบจะให้ไม่เอาร่วมใช่ไหมทักษิณอาจจะแค้นธรรมนัสพรหมเผ่าที่พอเขาไม่เอาภูมิใจธรรมนัสเสียไปอยู่ภูมิใจไทยใช่ไหมทักษิณอาจจะโกรธธรรมนัสนะแต่วันนี้ทั้งธรรมนัสทักษิณโกรธคนเดียวนะ
5: เกิด
4: ภูมิใจไทยเพราะนั้นเมื่อศัตรูของศัตรูเป็นเมื่อศัตรูของศัตรูเป็นมิตรกำลังภายในศัตรูเป็นมิตรศัตรูของภูมิใจไทยคือธรรมนัสศัตรูภูมิใจในอนาคตก็คือคุณพรรคเพื่อไทยคนที่ทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลสมัยที่โหวตให้คุณประชาพรมนอกเป็นนายกเนวินพาพวกหนีไปอยู่กับธรรมนัสคุณอภิสิทธิ
5: ์
4: แล้วก็คุณทักษิณก็เจ๋งวันนี้ต้นตอแห่งความขัดแย้งของการเมืองทั้งหมดถูกผักมารวมกลุ่มหมดแล้วก็ไปมองกันไว้ที่ไปมอบไว้ที่พรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวแล้วภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ใช่พรรคที่เกิดจากความศรัทธาของมหาชนเกิดจากการสร้างปฏิมากรรมทางการเมืองนะจนได้เป็นรูปร่างขึ้นมาเพราะนี่คุณทักษิณอยู่เฉยขึ้นภูนอนดูเฉยเรื่องตั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะอยู่ถึงไม่ถึงก็ไม่รู
5: ้
4: เขียนรัฐธรรมนูญใหม่จะสำเร็จเป็นยังไงก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ประชาชนเพื่อไทยธรรมนัสรวมกันก็เกิน250
5: แล้วธรรมนัสกับทักษิณเนี่ยเขาขอโทษจะง่ายผมดูจากพี่ป้อม
4: ถึงเขาจะเกลียดแค่ไหนก็ตามแต่นะ
5: เขามาจากสถาบันเดียวกันรุ่นมีหมาย
4: แค้นใหม่มันดังมากแค้นใหม่มันแรงกว่าแค้นเก่าร
5: ุ่นเดียวรุ่นมีหมายเลขพี่ครับพี่ตาหาเนี่ยพี่มันเขาไม่ให้ทำน้องโกรธก็ตบกระบาลทีเดียวกันเลิกฝ่ายจะเป็นพี่จอมก็มาทุบหลังมันสามทีแล้วกูก็ไม่เอาแล้วน่ากลัวนะครับไอ้อันนี้แล้วก็ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าผู้มีบารมีในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกลุยทางให้ลูกตัวยอมฟันทั้งหมดเนี่ยเคยให้ลูก
4: มีรูปอยู่รูปหนึ่งผมก็ยังไม่ได้เจอคุณอทินแต่ก็ยังไม่เจอใครถามเก้าอี้ตัวเดียวที่นั่งกันระหว่างเลขากับหัวหน้า
5: แล้วข้างๆนะไม่มีแมวสักตัวว่าง3ตัวผมจำแม่นเลยเบียดกันอย่างเงี้ยเบียดกันเหมือนมันบ้าอะไรวะแล้วลูกเนี่ยฝรั่งมาถาม what is this
4: รูปนั้นคือการอยู่เก้าอี้ตัวเดียวกันเป็นคน2คนแต่คน2คนนั้นคนนึงเป็นหัวหน้าพรรคคนนึงเป็นเลขาพรรคแล้วก็อีมีตัวเดียว
5: ตัวเดียวแล้วก็เบียดตูดกันอยู่
4: แล้วก็อีตัวเดียวก็คือเก้าอี้นายก
5: ใช่เก้าอี้นายกบอกแล้วฝรั่งบอก what is this ผมก็เลยตอบเป็น your father บอกภาษาไทยไหมพ่อมึงเนี่ยกูไม่รู้หรอกไหมมึงก็รู้เองโอ้ยถามพี่เด็ดคนไลน์เข้ามาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่พี่เด็ดบอกว่ามีบ้านใหญ่ไปอยู่เนี่ยดูว่าแข็งแล้วก็ดูว่าเปราะมันบอกเปราะเลยเพราะบ้านใหญ่ที่ไปอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้ถือกระเป๋าไปเขาบอกสบายเป้ไปเพราะพี่วิ่งออกเลยพี่เดชว่าไงมันบอกสบายเป้แล้วเนี่ยไม่ได้ถือกระเป๋า
4: ผมไม่ได้มาบ้านใหญ่มาก็หลายโอกาสแล้วก็ยังขอยืนยันว่าในทะเลทรายมันจะมีพวกเปดูอินใช่ไหมหรือว่าในทะเลทรายในมองโกเลียก็จะมีพวกกระโจมใช่ไหมพวกกระโจมนี่จะเมื่อมันหนาวจัดเขาก็จะไปหาที่มีหญ้าขึ้นเพื่อให้มาอยู่มากินคนพวกนี้ไม่มีถิ่นฐานเขาจะไปตามธรรมชาติของธรรมชาตินะหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่ากันเนี่ยนะหรือว่าจะเอาภูมิเศรษฐศาสตร์ก็ได้พวกบ้านใหญ่เป็นคนสร้างรัฐบาลมาตลอดชีวิตในยุคของพวกเราบ้านใหญ่ไปที่ไหนคนนั้นเป็นบ้านใหญ่ไปหาความหวังใหม่พี่จิ๋วเป็นนายกบ้านใหม่ไปหาพิสิทธิ์ไปปัดเป็นนายกบ้านใหม่ไปหาไปปัดคุณชวนเป็นนายกบ้านใหม่ไปอยู่กับชาติบ้านใหญ่ไปอยู่กับชาติชายชาติชายเป็นนายกบ้านใหญ่ไปอยู่บรรหารเป็นนายกบ้านใหญ่ย้ายออกมาจากเพื่อไทยอนุทินเป็นนายกถ้าบ้านใหญ่ย้ายจากภูมิใจไทยไปอยู่ที่ไหนนั่นก็คือนายกอีกเหมือนเดิ
5: ม
4: เพราะนั้นเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันถูกครอบครองโดย บ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่เนี่ยในประวัติศาสตร
6: ์
4: การเมืองไทยเลยไม่เคยสนใจเรื่องความกินดีอยู่ดีของประชาชนนะบ้านใหญ่จะเป็นตำแหน่งบ้านใหญ่จะของานบ้านใหญ่จะสร้างอิทธิพลบ้านใหญ่จะต้องการตำแหน่งว่าการหรือช่วยว่าการเราอยู่ใต้ยิปซีกลุ่มนี
5: ้เออยิปซีใช
4: ่มาตลอด
5: ใช
4: ่ในการแปลนเมืองของเรา
5: ใช
4: ่ไม่ว่าคุณทักษิณไม่ว่าคุณเนวินไม่ว่าจะคุณชวนคุณนภัสสิทธิ์ต้องพึ่งบ้านใหญ่ทั้งนั้นถ้าอยากจะใหญ่แม้กระทั่งภาคประชาชน
5: เออใช่เขาไม่ได้ชอบพึ่งบ้านใหญ่ใช
4: ่ก็บ้านใหญ่ยังไม่เอา
5: ใช่ใช่
4: เขาก็ยังไม่มีโอกาส
5: ใช่ใช่ทีนี้เขาบอกว่าต้องถามมังกรทางการเมืองเขาเรียกพี่เด็ดมังกรการเมืองเลยนะครับเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยผีซ้ำก็ด้านพลอยพักภูมิใจไทยดวงมันเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะเกิดเลยมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ยไม่น่าจะเกิดเลยนี่เป็นลบยาวเหยียดลบไม่หายขอโทษไม่หายนะพี่ไอ้มันเหมือนเดิมชนไหลกันแล้วก็อะไรกันลบไม่หายนะมึงรู้จักกูน้อยไปเนี่ย
4: เรียกว่าพุทธโรแมนออเดอร์ใน
5: พุทธไรแมนหรือไรเพชรไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: พ
4: ุทธโรแมนดูแต่ไรจอบ
5: ดูแต่ไรจอบนี่เคลียร์ลำบากนะพี่ผมถาม
4: คือหนึ่งนะท่านสุชาติเนี่ยท่านใหญ่เร็วไปแล้วถ้าเป็นพันไม้ทางการเมืองเนี่ยท่านก็โตในยุคที่การเมืองใหญ่มากคือยุคคุณตู
6: ่
4: มันไม่มีอะไรมาเสียดทานจนมากมายใช่ไหมแต่พอมาอยู่ตรงเนี่ยเนื่องจากแกอยู่ในกระทรวงซึ่งมีเรื่องราวเยอะแล้วมาถามไอ้ที่มาคำถามที่ทำให้แกโกรธเกรี้ยวมากเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งของส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันมากที่สุด
5: ใช่
4: ไหม
5: ใช
4: ่แล้วบังเอิญเนี่ยถิ่นฐานที่คุณสุชาติได้เก้าอี้มาเนี่ยมันเป็นย่านโรงงานทั้งหมด
5: ใช
4: ่แล้วโรงงานทั้งหมดเนี่ยจะเปิดจะปิดจะอยู่ได้อนุมัติมันอยู่กับกรมมลพิษหมด
5: ใช
4: ่ถ้าเขาบอกว่าบัตรสนเทศใบเดียวจากพระเดชจากธรรมบรรณวิทย์ส่งไปที่มลพิษบอกว่าโรงงานเนี่ยปล่อยปลานะปล่อยของเสียลงมาแค่ไปตรวจคุณก็ปวดหัวแล้ว
5: หยุดยาว
4: แล้วพอไปตรวจต้องเจอแน่ใช่ไหม
5: หยุดยาว
4: มันจับผิดง่าย
5: หยุดยาว
4: ใช่ไหมหยุดยาวเพราะนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นผู้เดือดร้อนที่ตัวใหญ่ยักษ
6: ์
4: มีผลผลิตที่ต้องออกตลอดหยุดไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยคำเลยใหญ่อ่ะ
6: ใช่
4: คำมันเลยใหญ่เพราะคนที่จะมันถึงกลายเป็นตัวเลขมหาศาลไงแล้วอำนาจที่เขาบอกว่าเราไม่มีอำนาจโอ้โหไม่ใช่
5: เนื้อ
4: คุณลมหายใจเลย
5: เนื้อ
4: คุณลมหายใจเลย
5: แผ่วๆก็ตายแล้ว
4: ไม่ใช่อาหารไม่ใช่น้ำคุณคือลมหายใจขาด4นาทีสมองพังแล้ว
5: ใช่
4: ฮะนี่แหละเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจอย่างเรามองไปก็โอ้โหคุณโกหกหน้าใสเลย
5: ไอ้ที่มีอำนาจอ่ะยังแพ้คุณเพราะมันมองเห็นของคุณมองไม่เห็นนะ
4: แล้วคุณไม่ได้อยู่กับชาวบ้านนี่คุณอยู่กับอะไรที่มันมหาศาลคุณพูดง่ายหมื่นล้านแสนล้านทั้งนั้นไง
5: ใช่ฮะ
4: ใช่ไหมฮะ
5: ใช
4: ่
5: ฮะ
4: เอาผมเข้าไปเซเว่นเนี่ยอันไหนก็ได้มีชาวบ้านร้องมาว่าไอ้น้ำชงกาแฟน้ำล้างกงล้างแก้วมันลงไปในท่อระบายน้ำหรือว่าปั๊มขายน้ำมันก็ได้เฮ้ยมีน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำคุณจัดการให้เสร็จมันก็ต้องพูดเป็น
5: ใช
4: ่การแก้ไขก็พูดกันมหาศาล
5: แหมงานนี้แย่เลยนะครับเขาบอกนี่จะแต่ถ้าใช้บริจาค
4: โรงแรมทุกโรงแรม
5: โอ้โหพี่ข้อกลัวเลยที่เมื่อกี้พี่เอ่ยชื่อไอ้แอมบาสเดอร์ถามไปมาซะได้เลยกลัวมากเลยที่พัทยาน้ำมันเสียลงทะเลไอ้ยาวเลย
4: หลายพันล้านนะไอ้โรงบำบัดนะ
5: โอ้โห
4: แล้วก็เผื่อกำลังบำบัดอยู่เข้านี่จิ้มไม่ได้
5: เรียบร้อยเลย
4: เจ๊งอีก
5: ใช
4: ่บอกไม่ใหญ่อะไรเงี้ยมันถึงเบอร์หนึ่งขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง
5: แต่เนี้ยแกพลาดนิดเดียวนะครับคือไอ้เนี้ยมันแย่นะถ้าใช้บริการของไอ้หนุ่มกันชัยนะไม่มีเรื่องก็ดูมันจับชกกันเลยแถมได้ค่าชกคนละ50,000และได้เงิน50,000เร็วมากเลย เขาบอกโดนน็อกไม่ได้โดนน็อกหรอกครับมันล้มไม่มีแรงลุกเพราะว่านักมวยธรรมดาเนี่ยมันซ้อมมหาการไอ้นี่มันจะยกกันซ้อม3วันนะหายใจไม่ทันหรอกอย่าว่าแต่ยกเลยเอาแค่ครึ่งนาทีมึงก็ตายแล้วนี่ได้เงินด้วย
4: คือคุณย่าท่านไปอยู่ในตำบลกระสุนตกด้วยถ้าเป็นอยู่ภาคอื่นก็ยังคงไม่หนักไปอยู่ภูมิใจไทยทุกคนก็ถล่มไปที่นั่นเลยเพราะมันเป็นตำบลที่ถูกถล่มอยู่แล้ว
5: หนักเลย
4: เพราะนั้นวันนี้ผมว่าอย่างที่เราบอกตะกี้เนี่ยถ้าหนูบอกว่าเอาละเราจะขึ้นแวดเป็น 10-15% นะแต่ว่าคุณทุกคนเด็กไทยเรียนฟรีหมด อย่างเงี้ยมันน่าเล่น
5: ได้แต้ม
4: 15% น่าเล่นเพราะว่าแผงลอยเกิด
5: รักษาพยาบาลได้มึงด้วย
4: ขับเลขเอาไปเลยอีก8ส่วนรวมเลยแต่ว่ารักษาบาลนะเด็กเรียนหนังสือครบนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นการเฉลี่ยจากคนรวยห้างใหญ
5: ่
4: มาให้ห้างข้างกับไอ้แบกดิน
5: ไอ้อันเนี้ยถ้าออกมาแล้วพี่เด็ดเราสองคนเดินเยาวราชมีแต่คนเรียกกินฟรีนะแม่ค้าเยาวราชร้านที่ไหนอาหารอร่อยเยอะแยะเลยคนแบกมากันเต็มเลยคราวนี้พอมึงเจอบ้านที่ไหนเนี่ยกูขายสะดวกเลย
4: อันนี้แหละ
5: อ
4: ันนี้สองสูงแหละอันเนี้ยให้มันสูงไปเลยไม่ฮะไอ้มันสูงไปเลยถ้าผมเป็นเจ้าสัวทีพีเองก็ให้บอกว่าเก็บมาเลย18ผมสู้เพื่อสงสารในพวกข้างถนนมัน
5: ได้แต่ คนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี
3: ้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โทบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
12: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
13: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
14: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
15: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทย ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
16: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
17: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
16: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
17: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
16: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
17: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
16: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
18: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
19: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
20: ณราพงศ์ไวยวัฒน
21: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
20: ชัดทุกประเด็น
21: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
20: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
22: ทราบแล้วเปลี่ยน
23: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
24: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
25: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ก็อย่างที่ไตเติ้ลในของรายการให้ฟังนะครับว่าพาไปเที่ยวนอกโลกนอกจักรวาลปรัชญาชีวิตของโลกนี้ UFO เปิดเผยพุธที่สองแล้วนะใครที่สนใจกับเรื่องราวของนอกโลกนอกจักรวาลก็ไปเปิดดูได้หลายพันหน้าอีกแล้วนะแต่ผมขอเรียนให้ทราบว่าในความคิดผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนอะไรพวกนี้นะว่ามันอยู่ในโลกอะไรเงี้ยมันเป็นแล้วแฟ้มลับก็ไม่เปิดเผยเหมือนกันนะไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะซึ่งผมก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วทำไมความคิดผมจึงคิดว่าไม่มีมนุษย์ต่างดาวเพราะเวลามนุษย์ต่างดาวเห็นน้องกี้กี้กี้กี้อะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะใช่ไหมถ้าเราอยากจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจริงๆทำไมไม่ฝึกภาษาหมาภาษาแมวล่ะไหนว่ามีซิกเซนสามารถรู้จิตวิญญาณรู้อย่างนั้นนี้ได้ตัวมันอยู่ใกล้ๆเรานี่ก็ศึกษาตัวนี้สิจะได้ถามมันว่าแมวเห็นอะไรหมาเห็นอะไรใช่ไหมขนาดอยู่ใกล้ตัวเรายังศึกษาไม่ได้เลยจะไปศึกษาคนที่ไม่รู้ภาษากันจะคุยได้ไหมคิดของผมเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นไปศึกษาอะไรไกลนักหนาศึกษาตัวนี้แหละที่อยู่ใกล้เรานี่แหละส่วนสถานการณ์โลกทั่วไปเป็นอย่างไรซุปเปอร์เอลนีโญอาจรุนแรงในหลายรอบทศวรรษส่งผลให้สถิติความร้อนของปี2570อาจจะสูงขึ้นผลวิจัยว่ายังไงคนทั่วโลก1.2 พันล้านคนเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในรอบ30 ปีส่วนเชื้ออีโบลาก็ฆ่าชีวิตไปแล้ว160 ศพเห็นว่าสิงคโปร์ก็เตรียมแล้วนะไทยยังหนิงๆอยู่เลยพบศพนักประดาน้ำชาวอิตาลีทุกคนเรียบร้อยแล้วหลังจากสูญหายในถ้ำใต้ทะเลที่มัลดีฟข่าวคราวนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันลงไปดำน้ำแล้วก็ขาดอากาศหายใจขาดอากาศหายใจส่วนข่าวที่จะเทือนโลกอีกข่าวหนึ่งก็คือราชินีแคทวอล์กเขมรไปเดินพรมแดงเขาแล้วก็ถูกเขาไล่ออกอันนี้เพื่อนๆที่ติดตามข่าวนี้ก็จะเห็นนะโอ้โหไปซื้อบัตรดูหนังเขาแล้วทำเข้างานเขาแล้วจำเป็นจะเข้าไปดูหนังเนียนๆในถูกจับออกซะจับออกซะเขาบอกว่าโชคดีที่โชว์ธงชาติเขมรถ้ามาโชว์ธงชาติประเทศอื่นอย่างเช่นโชว์ธงชาติประเทศไทยบอกถึงคนไทยแล้วพะโล้เลยจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเพราะโชคดีไปที่ไปอ้างอิงประเทศเขาทำให้หายขี้หนาว่างั้นนะภาษาโบราณประเทศเขาว่างั้นหายขี้หนาเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็อยู่แบบคอมเมนต์แล้วกันอ่ะส่วนโฟกัสของลูกสีเงินวันนี้ปังเหงียมจะพาไปไหนเอากิจดาโฟกัสวันนี้จะต้องบอกว่าผมบอกในสัปดาห์ที่แล้วว่าเริ่มปล่อยทีเตอร์ของเพลงฟุตบอลโลกออกมาแล้วนะแหมเดาผิดสิคิดว่าจะพาไปเที่ยวสงครามอีกแล้วจะพาไปดูน้องลิซ่าติดตามน้องลิซ่าตอนนี้น้องลิซ่านี่

0: กสื่อทุก YouTube ถ้าเพื่อนเปิดดู YouTube จะเห็นน้องลิซ่าขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเต็มไปหมดเต็มไปหมดคนไทยก็ต้องดูคนไทยหน่อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปดูฟุตบอลโลกแล้วก็ส่งตัวแทนไปหนึ่งคนส่งตัวแทนไปหนึ่งคนไปอยู่ใจกลางสนามฟุตบอลทั้งสามประเทศเลยฉะนั้นจะมาเล่ารวมๆสรุปเรื่องฟุตบอลโลกแล้วน้องลิซ่าให้ฟังดีไหมเวลาดูฟุตบอลโลกจะได้เออพังเหี่ยมเสียดายจังเลยเราไม่มีลิขสิทธิ์หรือไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ําจิ้มก่อนนะน้ําจิ้มก็ว่าเออเพราะวันที่11ใช่ไหมถ้านับจากวันนี้ไปก็ประมาณสักอะไรอ่ะอีก7+11ก็ประมาณ17-18 วันก็จะเปิดมหกรรมฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติแล้วฉะนั้นไปรู้จักน้องลิซ่าและฟุตบอลโลกเป็นไตเติ้ลก่อนอ่ะวันนี้ไปดูข่าวๆทั่วไปก่อนนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นยังไงสั่งระงับขายอาวุธ500,000 ล้านบาทชั่วคราวให้กับไต้หวันเพราะถ้าขายอาวุธให้เธอหมดแล้วฉันจะเอาอะไรไปต่อสู้กับอิหร่านฉะนั้นฉันก็เก็บสต็อกไว้ก่อนต่อสายตรงคุยกับเขาฉันขอคุยกับไต้หวันหน่อยได้ไหมประธานาธิบดีไต้หวันหน่อยได้ไหมว่าฉันยังไม่ขายเด้อแต่กำลังผิดอยู่ให้บ้างและบอกว่ายังไงถ้าอิหร่านไม่ทำตามเงื่อนไขไม่ตอบ100%พูดง่ายๆคือสั่งซ้ายไปขวาสั่งซ้ายไปซ้ายเนี่ยไม่ได้ต้องสั่งขวาเข้าไปขวาสั่งซ้ายเข้าไปซ้ายไม่ก็จะเปิดฉากโจมตีทำสงครามต่อไม่ว่าคะแนนนิยมจะมีหรือไม่โอ้โหนะส่วนประเทศใกล้ๆเขาคิวบาเป็นยังไงว่าประกาศเตรียมคว่ำบาตรคิวบาจริงๆก็คว่ำแล้วล่ะคว่ำแล้วล่ะแล้วก็พาชมห้องบอลลูนใหม่ที่ทำเนียบขาวก็มีไฮไลท์เขาบอกว่าคือบังเกอร์ใต้ดิน6 ชั้นฐานทัพโดรนบนหลังคากลัวตายนั่นแหละทุกคนป้องกันชีวิตตัวเองอ่ะแต่อยากให้คนอื่นตายแต่ให้อยากให้ตัวเองอยู่คนเราเป็นงี้แหละส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีรูบิโอว่าไงบอกว่าคิวบาเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐฉะนั้นต้องกำจัดซะเอางั้นเลยเหรอเนาะทั้งที่เขาไม่มีน้ำมันไม่มีอาหารมันจะเป็นภัยคุณตรงไหนโอ้ผมก็ยังงงอ่านข่าวนี้ก็ยังงงคิวบาก็บอกว่าโกหกนะผมเองก็ยังบอกว่าโกหกเลยน้ำมันก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเศรษฐกิจก็ไม่มีโอ้โหมันเป็นภัยโอ้ทำให้จีนบอกว่าหยุดข่มขู่คิวบาได้ไหมไปตั้งข้อหาลาอูลคาสโตรเพื่อนเพื่อนก็ฟังข่าวผมมาเยอะก็ตรองตรองดูหน่อยแล้วกันนะพอคิวบาจะเป็นศัตรูเขาได้อย่างไรนะอะไรก็เป็นถ้าคิวบาเป็นศัตรูได้ก็แสดงว่าต้องมี power เยอะมี power เยอะใน power ทางด้านวุฒิยุทโธปกรณ์ด้านเศรษฐกิจที่จะต้องไปทำสงครามกับอเมริกาใช่ไหมส่วนสีจิ้งผิงบอกว่าโอ้โหนี่เนื้อหอมมากเลยนะสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องดิเดี๋ยวก็จะมีเรื่องท่านปูตินด้วยนะดิบอกว่าในเร็วเนี้ยก็จะไปคุยกับใครอ่ะก็จะไปคุยกับเกาหลีเหนือคิมจองอึนด้วยนะหลังจะคุยกับทรัมป์คุยกับปูตินเสร็จก็จะไปเกาหลีเหนืออีกโอ้โหไปกันเยอะไปถึงเรียกว่าเนื้อหอมเหลือเกินช่วงนี้สงครามเกิดสงครามการทูตก็เกิดผมมีหนังสือสงครามการทูตอยู่เล่มหนึ่งนะครับซิมหนาคืบหนึ่งขนาดนี้แหละนะสงครามการทูตโอ้โหคนแต่งก็แต่งได้ดีเหลือเกินเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของของใครของรัสเซียแต่ปรากฏว่าไสเจียเสียใจหนังสือเล่มนั้นเสียหายไปแล้วตั้งแต่น้ำท่วมผมร้องไห้น้ำตาตกในหนังสือที่พิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศหลายเล่ม ต้องสูญหายไปกับปี2554ในมหาอุทกภัยนั้นเพราะห้องสมุดผมอยู่ชั้นล่างของบ้านยกขึ้นไม่ทันไม่จริงๆยกขึ้นแล้วแหละยกขึ้นมาชั้นหนึ่งอะยกขึ้นมาบนโต๊ะแล้วปรากฏว่าแช่น้ำไว้หลายเดือนหลายเดือนโต๊ะซึ่งเป็นไม้ก็ทนความหนักและทนการเปื่อยของไม่ไหวครับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหลายเล่มเป็นหนังสือที่หายากรวมทั้งเล่มนี้ด้วยศึกสงครามการทูตศึกสงครามการทูตส่วนจีนฝนตกทางใต้น้ำท่วมเยอะน้ำท่วมเยอะส่วนผู้บัญชาการนาโต้บอกว่าอเมริกาถอนทหารออกไปก็ไม่กระทบโอ้เดี๋ยวนี้มีสกู๊ปเกี่ยวกับการป้องกันตัวของสหภาพยุโรปหรือว่านาโต้เยอะมากนะครับนะเยอะมากนะครับและอยากจะบอกว่าที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่ามีเว็บไซต์ YouTube เกี่ยวกับสงครามเยอะมากและตอนนี้มีเว็บไซต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนได้ดูอีกฉะนั้นถ้าเพื่อนสนใจข่าวคราวสงครามยูเครนรัสเซียสนใจข่าวคราวสงครามสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านมีความสัมพันธ์กันยังไงก็จะพูดพลายไปถึงจีนอ้างอิงหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายอ้างอิงแหล่งข่าวทางการมากมายก็ไปดูได้โผล่ขึ้นมาอีกเยอะนะครับโผล่ขึ้นมาอีกเยอะฉะนั้นไม่สามารถจะเล่าตรงนี้เพราะเวลาผมดูเสร็จปั๊บบางครั้งอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่กล้าเล่าเพราะไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล AI บางอย่างเป็นข้อมูล AI บางอย่างเป็นภาพกราฟิกแต่บางอย่างก็เชื่อถือได้พอวิเคราะห์ก็ตรงไปตรงมาวิเคราะห์ก็ตรงไปตรงมาวิเคราะห์แต่เขาวิเคราะห์แบบนิ่มๆนะฮะวิเคราะห์แบบ new normal new normal ส่วนการโชว์เครื่องบินรบที่สหรัฐไปชนกันกลางอากาศส่วนนักบิน4 คนตีตัวออกมาได้ดีตัวออกมาได้นะมีข่าวจากSpaceX อีลอนมัสก์หน่อยนะครับบอกจะขายหุ้น IOPระดมทุนถึง2.4ล้านล้านดอลลาร์และอีลอนมัสก์แพ้ฟ้องคดี OpenAI คณะลูกขุนบอกว่าทิ้งเวลานานเกินไปก่อนที่จะยื่นฟ้องนานยังไงคดีนี้ถ้าเพื่อนไปหาดูสกู๊ปข่าวเรื่องนี้จะสนุกมากขอแนะนำคดีของอีลอนมัสก์เนี่ยกับคดีของOpen AI เนี่ยจะเห็นการฟ้องร้องจะเห็นการที่อีลอนมัสก์ฟ้องคณะทีมงานของเขาเดี๋ยวนี้เพื่อนๆเหล่าเสนาธิการหัวกะทิของอีลอนมัสก์ล้มหายตายจากย้ายไปอยู่ที่อื่นเยอะนะไม่ว่าเป็น Open AI หรือเขามีความคิดที่จะชนะเช่น GPT จะชนะ AI ทั่วไปเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละแล้วเขาบอกเอาความคิดฉันนะเอาความคิดฉันไปทำไมไม่ทำให้บริษัทฉันจึงฟ้องปรากฏว่าตอนนี้แพ้คดีแล้วนะเนื่องจากว่าทิ้งเวลานานเกินไปถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าใครบ้างเป็นคีย์แมนของ SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยของใครเนี่ยไปหาดูสกู๊ปข่าวนี้เองเด้อยาวดูแล้วสนุกโอ้โหมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนหนังฮ่องกงนะหนังจีนฮ่องกงนะที่ชิงรักหักสวาทหรือว่าชิงไหวชิงพริบกันนะนี่อ่ะนี่คือบรรยากาศของอเมริกาส่วนชาวกรีนแลนด์นะครับก็ประท้วงที่หน้าสถานทูตกาสถานกงสุลของสหรัฐแห่งใหม่เพราะว่าไปตั้งเขาปั๊บก็จะเผยแผ่อิทธิพลมาทางนี้เนาะคู่กัดดูคู่กัดต่อจากอเมริกาคืออิหร่าน ผู้นำสูงสุดอิหร่านบอกว่ายังไงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต้องอยู่ในอิหร่านต่อไปและขู่จะขยายสงครามนอกตะวันออกกลางหากสหรัฐโจมตีประกาศตั้งองค์กรใหม่เพื่อคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการแล้วก็ยื่นข้อเสนอยุติสงครามฉบับแก้ไขให้สหรัฐผ่านปากีสถานเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันเข้มข้นยิ่งขึ้นว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามโอเคไหมส่วนอิสราเอลเป็นประเทศนักเคลื่อนไหวของกองเรือขนเสบียงกาซาแม่นี่จะไม่ให้เพื่อนๆมีข้าวกินหรือไงเขาอุตส่าห์ติดชายทะเลนะฮะเสบียงกาซาที่ตะวันตกติดทะเลนะฮะถ้าเทียบไปแล้วก็เหมือนชุมพรเหมือนสุราษฎร์ธานีของบ้านเราผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเพียงแต่ว่าเราอยู่ทางตะวันออกเขาอยู่ทางตะวันตกนั่นแหละก็ขนเสบียงนี่ก็ถูกจับอีกแล้วนะถูกจับอีกแล้วโอ้โหส่วนที่รัสเซียก็ยังเรียกว่ายังโอ้โหยังมีมาลองของแหงกับยูเครนอยู่ครับใครสนใจข่าวนี้ติดตามดูได้ลุกคืบหน้าเครื่องบดเนื้อคิดดูเขาใช้คำพูดนี่โอ้โหหนักเลยนะว่ายูเครนกำลังเข้าไปเป็นเครื่องเข้ามาเป็นเครื่องบดเนื้อแสดงว่าชีวิตทหารของรัสเซียเข้าไปในเครื่องบดเนื้อนะรัสเซียส่งเครื่องบินรบสกัดเครื่องบินแสตแนมของอังกฤษที่ทะเลดำในระยะประชันชิดในขณะที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีดับไปแล้ว3 ศพส่วนอินเดียคราวที่อินเดียน่าติดตามมากนะครับเพื่อนๆครับเพราะมีพรรคการเมืองใหม่แต่งตั้งขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาประชดประชันการเมืองอินเดียชื่อพรรคแมลงสาบนะเดี๋ยวประเทศไทยก็จะมีเดี๋ยวประเทศไทยก็จะมีจังงั้นจะเป็นหัวหอกเองแมลงสาบประชดคนรุ่นใหม่ไม่ไหวแล้วเออมันเป็นอะไรประเทศทั้งโลกมันเป็นหาธรรมาภิบาลไม่ค่อยมีหรือยังไงยั่งยืนแต่ครอบครัวตัวเองหรือยังไงนะส่วนคนอื่นให้พอเพียงหรือไงมันก็เลยตั้งพรรคแมลงสาบซะเลยส่วนญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเห็นภาพแล้วสลดใจไฟไหม้หอเปลวไฟนี้รันอายุ1,000 ปีบนเกาะมิยาจิมะของญี่ปุ่นวอดทั้งหลังญี่ปุ่นอีกครั้งที่แล้วก็ไฟไหม้โบสถ์เก่าแก่อายุเป็น1,000 ปีเหมือนกันนะ1,000 ปีเหมือนกันนะส่วนเกาหลีใต้ขยับมาอีกนิดสภาพแรงงานซัมซุงระงับการหยุดงานประท้วง18 วันเรียบร้อยแล้ว4,800 คนนะกระทบกระเทือนมากมันลุกข้อตกลงเรื่องค่าจ้างชั่วคราวเรียบร้อยแล้วส่วนที่สิงคโปร์นี่ไปกันใหญ่แล้วนะตอนนี้ปลอมไปเป็น AI ปลอมเป็นนายกสิงคโปร์หลอกเงินเหยื่อโอ้โหเสียหายไปตั้ง120 ล้านบาทระวังเด้อระวังเด้อแม่มันสาวลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วสาวลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วจนทําให้กระทบกระเทือนไปถึงอ้างอิงถึงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์แล้วของเรานี่ยังไม่ถึงนะก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันท่านเศรษฐีเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านเศรษฐีเมืองไทยก็ไม่รวยใช่เล่นซะเมื่อไหร่นะอ้าวมาดูข่าวใหญ่ที่ไตเติ้ลไว้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแผ่นดินใหญ่ไปพบกันหลังจากที่ประธานาธิบดีเดินทางกลับกรุงวอชิงตันแล้วทางนี้ก็เดินทางมาที่กรุงปักกิ่งได้ลงนามสัญญาเอกสารความร่วมมือหลายฉบับครอบคลุมด้านการค้าเทคโนโลยีพลังงานการก่อสร้างทางรถไฟสื่อสารมวลชนและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์เสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและปฏิญญาสนับสนุนระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจซึ่งประธานาธิบดีปูตินบอกว่าอย่างไงการเยือนจีนครั้งนี้นำมาสู่การบรรลุข้อตกลงร่วมกัน40 ฉบับแม้จังไม่มีการกล่าวถึงโครงการ ท่อส่งแก๊ส Power of Siberia 2ซึ่งเป็นโครงการสำคัญด้านพลังงานระหว่างสองประเทศปูตินก็คล้ายๆกับประธานาธิบดีทรัมป์หวานเลือกคาร์เมลมาแต่ไกลบอกว่ายังไงรัสเซียและจีนได้ร่วมกันสร้างระบบการค้าที่มีเสถียรภาพเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกรัสเซียจีนกำลังขยายความร่วมมือด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นส่งออกน้ำมันก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวและถ่านหินใหญ่ที่สุดให้กับจีนส่งพลังงานให้กับตลาดจีนเพื่อให้จีนมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเห็นไหมหวานตรงไหนอ่ะเรียกจีนว่าเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนรักของฉันเพื่อนเลิฟผมส่วนใหญ่เพื่อนเลิฟเนี่ยผมจะพูดจะหมายถึงใครนายกรัฐมนตรียิ่งเลิฟของผมยิ่งเลิฟยิ่งรักนะฮะส่วนผู้นำรัสเซียไปพูดได้พูดแทนผมไปแล้วเพื่อนเลิฟก็คือสีเจิ้นผิงแล้วยังอ้างว่ายังไงห่างกันเพียงวันเดียวรู้สึกเหมือนผ่านไปสามฤดูใบไม้ร่วงโอ้สามัญจักนารีมาก็นายนะไอ้นี่แหละสามัญจักนารีก็นายสามัญจักนารีไหนเนี่ยมันไอ้นี่แหละทำให้คิดถึงเพลงนี้นะห่างกันเพียงวันเดียวมันปวดห่างกันใจจะขาดนะความสัมพันธ์ของดับสองประเทศก้าวสู่ดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออํานวยการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่โอ้หวยออกเลขนี้หรือเปล่าเนาะจะออกเลขนี้ดีมากครั้งที่25ของผู้นำรัสเซียซื้อหวยได้เลยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ระดับสูงสุดของสองประเทศถ้าอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของสื่อมวลชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามวิจารณ์ยังไงไปดูความเปรียบเทียบระหว่างการเดินทางเดือนของท่านประธานที่มีทรัมป์โอ้นี่ติดลบของประธานาธิบดีปูตินติดบวกติดบวกเอาไว้อย่างนี้แล้วกันผมได้เล่าให้ฟังแล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้ว5 ข้อเดี๋ยวจะทําสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะทําสรุปลงในทิกตอกเพื่อนๆที่ดูทิกตอกปังแหงบ้างนะปังแหงปูนปูนลองเปิดหาดูก็ได้เขียนปูนปูนเป็นแม่ภาษาอังกฤษอ่ะนั่นแหละติดตามดูก็ได้นะครับจะเห็นว่ามีช็อตอะไรออกมาให้เพื่อนได้ติดตามเป็นคือว่าเป็นบูปริ้นไว้ให้เพื่อนๆดูนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไตเติ้ลไว้ก็คือคิวบาคิวบานี่ที่บอกว่าแม่เธอเป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้โหเหมือนแม่จะเปรียบเทียบไปแล้วมันจะก็จักรจี้หัวใจน้ำมันก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีมันเป็นทุกศัตรูกับยักษ์ใหญ่ได้ยังไงนะนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94 ปีในข้อหาฆาตกรรมไปยิงเครื่องบินและต้องการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฉะนั้นเขาบอกว่ามีอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคิวบาจากนี้ไปหลังจากนี้ไปอเมริกาจะทำอะไรกับคิวบาบ้างนะนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เขาเปิดฉากทัดมา3 ฉากทัดด้วยกัน1ก็คือสหรัฐอาจเข้าจับกุมราอูลคาโซลตั้งฉันจาก94ปีแล้วเนาะเธอก็ยังไม่ไว้ฉันเลยเนาะท่านเป็นคนที่ตั้งเล็กๆแข็งแรงนะแข็งแรงนะก็บอกไม่ได้คุณไปยิงเครื่องบินพลเรือน2 ลำตกในปี1996ฉะนั้นฉันต้องจับเตอมาลงศาลที่อเมริกาถ้าเพื่อนจำคิวบาไม่ได้ขอไตเติ้ลผลงานของคิวบาหน่อยฟิเดลคาสโตรคนหนึ่งแหละและที่ดังที่สุดเป็นเอกลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการลัทธิคือเชกัวร่าเชกัวร่านั่นแหละแปลอยู่เต็มไหนเต็มเกาะดูในภาพข่าวก็จะเห็นภาพเชกัวร่าใหญ่บกเอ๊ะใส่หมวกกากระเพาะหมาพวกทหารนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะผมเรียกไปถูกเอาว่าเคยเล่นเรียกอย่างนี้ตอนสมัยเรียนรดว่าผิดพลาดยังไงขออภัยท่านทหารผู้มีเกียรติด้วยก็เรียกด้วยความน่ารักนะนั่นแหละ นั่นแหละอย่างนั้นแหละนั่นแหละเชกูวาราอ้าวอันดับแรกบอกว่าอาจจับกลุ่มตัวราอูลคาสโตรแล้วเป็นไงเพื่ออะไรบอกจับไปก่อนเนาะผู้นํานี่อันดับสองฉากทัศน์สองสหรัฐอาจพยายามเปลี่ยนตัวผู้นำคิวบาเหมือนเวเนซุเอลาเหมือนเวเนซุเอลานะเพราะอะไรเพราะว่าเคยจับมาแล้วมาดูโรนี่ไงมาดูโรก็จะเอาใครขึ้นเอาใครเปลี่ยนไปล่ะตอนนี้เรือรบก็เดินทางมาเร็วนะเดินทางไปเรียบร้อยแล้วอ้าวคอยดูต่อไปว่าจะมาฉากทัศน์หนึ่งหรือฉากทัศน์สองหรือถ้าไม่งั้นปล่อยไปเฉยคิวบาก็จะล่มสลายเองนะเพราะว่าภายใต้ภาวะแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างนี้ไปดับบ่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมขาดแคลนอาหารอย่างนี้จะไปบอกว่าเป็นภัยมั่นคงยังไงก็ให้สลายไปเองคือว่าให้สลายไปเองคือว่าล่มสลายไปเองนะเห็นไหมนี่คือฉากทัศน์ของชาวคิวบาที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการล่มสลายคุณจะเห็นประชากรคิวบาจำนวนมากพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลบหนีเช่นเดียวที่เกิดขึ้นกับชาวเฮตินะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่เป็นที่น่าแปลกใจนักวิเคราะห์เขาว่ายังไงแม้ว่าจะล่มสลายประชากรของเขาประเทศเขาจะล่มสลายแต่ไม่เห็นมีการอพยพออกจากประเทศหรือว่าเรฟูจีล่องลอยทางเรือเนี่ยเขาเป็นเกาะนะอยู่ทางใต้ของอเมริกานะออกมาเลยเป็นที่ประหลาดใจมากแสดงว่าฉันก็รักประเทศฉันก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้อเมริกาว่างไงอเมริกาว่างไงนี่คือบรรยากาศของลูกเสียงเงินในเบรกแรกไปดูฟุตบอลกันในเบรกต่อไปแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: คุณกลับมาทางนี้นะครับไปดูน้องลิซ่าเตะบอลส่งตัวแทนไปหนึ่งคนครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ใน48ทีมสุดท้ายแต่ก็เจ๋งกว่าเพราะเรามีตัวแทนไปหนึ่งคนคือน้องลิซ่าบอกแล้วทีมโมซะเลยแต่เสียใจด้วยไม่ได้ดูไปดูที่ว่าทำใหม่ค่าลิขสิทธิ์มันแพงเพราะตอนแรกท่านนายกรัฐมนตรีออกมาสปีดบอกว่าเราจะได้ดูแน่นอนเพราะเคยดูฟุตบอลโลกปี2026มีการขยายทีมจาก32ทีมเป็น48ทีมแมตช์การแข่งขันสูงสุดจาก64แมตช์เป็น104แมตช์ทำให้ชั่วโมงการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นเห็นไหมลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกมันก็เลยแพงไงจบจบฟิตก็จาก64เป็น104เมตรอ่ะมันจะแพงขึ้นไหมล่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลไทยมีปัญหาเรื่องการต่อรองราคาการเจรจาลิขสิทธิ์ในไทยสูงกับประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะเราก็ไม่พอใจด้วยล่ะนี่ทำไมของเราแพงกว่าของอื่นแท้ใช่ไหมเพราะเพื่อนบ้านเราเขายังอิงอะไรอ่ะยังอยู่ในราคาที่พอดูได้ของเราโอ้โหเล่นเล่นซะเล่นซะเป็นพันล้านเลยนะพันล้านแบบไม่เกรงใจกันเลยนะไม่เกรงใจกันเลยนะอ่ะไม่ว่ากันอ่ะเราก็ประชุมหารือกันแล้วประธานไทยก็เลยประกาศถอยดีกว่าไม่ใช้งบประมาณภาครัฐในการซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นตัวเลขที่สูงเกินไปและไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนางสาวสุภมันอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวว่าได้ถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเรียบร้อยแล้วทั้งที่มาก่อนนั้นนายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาอยากให้คนไทยมีความสุขสัปดาห์ที่แล้วได้ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ที่ทำให้สนับสนุนในรอบก่อนกสทช.ก็เอาเงินออกก่อนแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมคุณสุภมาศว่าอย่างนั้นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเวลาถ่ายทอดก็ไม่เหมือนเดิมร้านอาหารอาจจะขายของได้ไม่มากจะตื่นมาไม่ล่ะตี 2 ตี 3มากินแล้วมาดูเนี่ยนะส่วนราคาลิขสิทธิ์นะราคาลิขสิทธิ์ท่านบอกว่ายังไงคุณสุภมาศว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประชากรของประเทศไทยมี70ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่น1,500ล้านคนเยอะกว่าไทย20เท่าแต่ลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยซึ่งหากคิดเป็นราคาต่อค่าหกจะห่างกันประมาณ10 ถึง 20เท่าคุณสมพมานี่เก่งนะนี่เห็นจะตะตุ้มตวงตุ้มตั้มตวงนี่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยอะไรหนึ่งเคยมีใครไปหาเสียงว่าแกเนี่ยตอนสมัยหาเสียงสมัยรุ่นน่ะฉันแค่ขบเธอเฉยๆนี่โหแกทำหน้าตานี่แกกัดเฉยๆเธอก็แย่แล้วเอาแถวๆดอนเมืองรู้ดีนะตอนนี้ไทยประชุมปัญหากับเศรษฐกิจไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์บอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อ4 ปีที่แล้วเรามีเงินของกสทช1ก้อนและเงินของเอกชนมาสนับสนุนอีก1ก้อนแต่รอบนี้บ่มีเอกชนผู้ใดมาให้การสนับสนุนเลยส่วนคนไทยจะมีช่องทางอื่นดูไหมบอกว่าทางฟีฟ่ามีช่องทางรับชมต้องเสียเงินและคนอาจจะชมได้หรือบางเมตรก็อาจจะมีการถ่ายทอด5 ถึง 10 นาทีเห็นไหมขณะนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนฟีฟ่าก็จะหยอดมาสักให้ดูแค่5 นาที10 นาทีเรื่องน้ำย่อยคือจะซื้อฉะนั้นรัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อเรื่องการซื้อขายลิขสิทธิ์ ต้องดูว่าเอกชนสนใจไหมเออตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่11เนาะโอ้มีเวลาแล้ว18 วันเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเอา7 วันพอแล้วมันก็ต้องเตรียมอะไรอีกเยอะนะแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้าลดราคามันก็น่าจะทําให้เกิดความยุติธรรมตัวเลขค่าลิขสิทธิ์เป็นไปตามกระแสที่เป็นข่าวหรือไม่คือ1,500 ล้านบาทพูดฟังเลยแล้วกันบอกว่าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ว่าโอ้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้นะปังแงมมันไม่น่าเป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้ด้วยเพราะว่าฉันไม่คุ้นพูดเพราะมันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทของเขาการพูดไม่ได้ว่าอย่างนี้มาดูต่อไปว่าจะพูดได้หรือไม่นี่คือนายรัฐมนตรีวางไว้ก่อนมันจะดูได้ไงอย่างนี้จะเห็นดิซ่าไปร้องเพลงกลางสนามไหมนี่นะอ้าวเห็นไม่เห็นก็ดูทางทีวีก่อนแล้วกันเพลงโกลของลิซ่าปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อปล่อยไปแล้วถ้าเราแชร์ไปที่อื่นเนี่ยดูไม่ได้นะเขาให้ดูผ่าน YouTube อย่างเดียวอ๋อสั่งมาอย่างนี้อีกผมไปเปิดปั๊บแชร์ไปให้เพื่อนเปิดแล้วก็เปิดดูปรากฏว่าไม่ติดนะครับเขามีคำสั่งพิเศษให้ดูผ่าน YouTube อย่างเดียวเป็นยังไงน้องลิซ่าถูกคอมเมนต์ไปทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกใครไม่รู้จักลิซ่านี่ผมคิดว่าสงสัยที่บ้านไม่มีทีวีที่บ้านไม่มีวิทยุมั้งไม่รับสือพิมพ์มั้งอ้าวถ้ารับก็ต้องรู้จักกันหมดลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์ร้องเพลงเปิดฟุตบอลโลก2026โกลนะโดยแท็กทีมกับแอนนิต้าเรม่า2 คนแอนนิต้าเป็นผู้หญิงเรม่าเป็นผู้ชายเรม่าเป็นผู้ชายเรม่าเป็นผู้ชายทำให้ลิซ่าพุ่งเป็นอันดับ1เทรนด์ของโลกทำยอดวิวทะลุ3 ล้านครั้งเรียบร้อยแล้วเปิดมาเมื่อวานตอนนี้จะ4 ล้านแล้วมั้งผมยังเปิดดูก่อนเลยอะไรอ่ะ21เปิดมาเมื่อวันที่21ใช่ไหมเมื่อวันที่21นะส่วนประเทศจีนที่อลาอลังอยู่ว่าจะเอายังไงจะเอายังไงตอนนี้ซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซื้อลิขสิทธิ์แล้วเป็นลิซ่าเรียบร้อยแล้วนะส่วนเรดดิตคือเว็บไซต์พวกมีเดียเหมือนพันทิป .com ของเรานี่แหละแต่เรดดิตมันทั่วโลกโอเคไหมมันเยอะเทรนเรื่องของลิซ่าเนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งเอาว่าถ้าเรดดิตจะพูดถึงเรดดิตดึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงพันทิป .com ของเราแล้วกันชอบมีกระทู้ถามเนี่ยเรดดิตของเขาเนี่ยกระทู้ถามเต็มไปหมดสนใจเต็มไปหมดเป็นอันดับหนึ่งนี่แล้วเว็บบอร์ดขนาดใหญ่นี่นะเป็นที่สนทนาว่าลิซ่าเป็นยังไงล่ะติดตามตลอดโอ้คนดูภาพอ่ะหรือดูข่าวก่อนแล้วกันส่วนลิซ่าว่ายังไงก็พูดลิซ่าว่าฟุตบอลเป็นแค่ตัวประกอบเห็นไหมตัวลิซ่าเป็นตัวแม่โอ้โหพูดซะน่ารักเขียวที่จริงผมพูดยังน้อยนะแต่เพื่อนอยากจะดูว่าต่างชาติพูดยังไงเปิดดูได้เลยนะอันนี้เอาแค่เป็นแค่น้ำจิ้มให้ฟังนะครับเป็นชื่นชมพัฒนาการทักษะการร้องเพลงและเทคนิคการเต้นของลิซ่าในมิวสิกวิดีโอฟีฟ่า2026นี้นะนอกจากที่มีการสำรวจอิทธิพลทางการตลาดและมูลค่าทางทรัพย์สินของศิลปินในระดับสากลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจับตาดูผลงานเดี่ยวภายใต้ค่ายเพลงของลาวคือเสียงลาวเข้าใจไหมเสียงตะโกนอย่าและบางคนบางเว็บไซต์บางคนเห็นบอกว่าไม่คิดว่าฟีฟ่าจะรักลิซ่าขนาดนี้ในมิวสิกเพลงใจเห็นลาบูบูด้วยผมเฮ้ยลาบูบูโผล่มาได้ยังไงนี่โอ้โหไปดูคำวิจารณ์โอ้โหว่ามีลาบูบูดีน้องลิซ่าชอบด้วยเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งของลาบูบูที่โยงอิทธิพลของศิลปินและกีฬาเรื่องมีตุ๊กตาอีกโอ้ตุ๊กตาอีกมารู้จัก มารู้จักศิลปินอีกสองท่านหน่อยได้ไหมสองท่านได้ไหมที่ร่วมร้องเพลงเอาลิซ่าก่อนแล้วกันลิซ่าบอกว่าไงก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มออฟฟิศฟีซ่าวูลครับในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากดนตรีคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอจึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รวมกับแอนิต้าและเรฟมานานสองคนนี้คือใครอ่ะถ้าเปิดดูในมิวสิกแม่นักวิจารณ์ได้ดีวิเคราะห์ได้ดีมากมิวสิกประมาณ3 นาที20-30 วินี่แหละจำไม่ผิดมีวิด้วยปรากฏว่าคนที่ร้องเพลงประกอบวิซ่าที่เข้าไปในกรอบในไลน์แค่11 วิเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหผมก็ไปนั่งเสิร์ชดูเหมือนกันแม่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะตกลงทั้งเพลงลิซ่าร้องอยู่คนเดียวพวกนั้นเป็นแค่ประสานเสียงประกอบแต่งั้นแล้วแต่เขาก็ดังมากนะครับอานิสตาคนแรกเป็นผู้หญิงอานิสตาหน้าตาผมว่าหน้าตาเหมือนคนไทยเนาะคนบราซิลเนี่ยบอกว่ายังไงความผูกพันของฉันกับผู้บนโลกเต็มไปด้วยความรู้สึกและความทรงจําสาวสวยคนนี้บอกว่าอย่างนั้นเพราะฉันเป็นคนบราซิลแน่นอนว่ามันมีความหมายกับฉันมากและนี้การจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทครั้งนี้ผ่านการร่วมงานกับลิซ่าและเรม่าในเพลงโกลจึงเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างมากฉันรู้สึกขอบคุณกับโอกาสนี้จริงๆเนี่ยเธอเป็นซุปเปอร์สตาร์ชาวบราซิลที่ทรงอิทธิพลระดับโลกโด่งดังจากดนตรีละตินและเรเก้ทรอนผลงานก็คือเอ็นเวอร์เพลงฮิตที่ถล่มทลายผมก็ไปเปิดดูเลยนะผมไปเปิดโอ้โหไม่ว่าจะเพลงดาวทาวก็โอ้โหแต่ว่าโอ้โหผมนี่คนดูละ2,000 ล้านวิวอ่ะมันเยอะไหมโอ้เข้าชิงรางวัลเสนอชื่อแกรมมี่อวอร์ดอีกป๊าดทำไมคนดูของเธอเยอะแท้เห็นไหมอย่างนั้นไม่ใช่เขาจะว่าไก่ตานะเขาไม่ธรรมดากันนะส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเรม่าอันนี้เป็นผู้ชายผิวสีเป็นการร้องเพลง3 ทวีปบราซิลใช่ไหมอเมริกาใช่ไหมอเมริกาใต้ใช่ไหมแอฟริกาใช่ไหมก็คือเรม่าใช่ไหมแล้วก็เอเชียใช่ไหมนะนะมาล้อมรวมกันซึ่งเป็นหนึ่งในโมเมนต์สำคัญของดนตรีบนเวทีโลกนะแร็ปเปอร์หนุ่มดาวรุ่งชาวไนจีเรียคนนี้จะเห็นเป็นคนไนจีเรียนำดนตรีสไตล์แอฟโรบีทดนตรีพื้นเมืองแอฟริกามาผสมผสานไปสู่กระแสหลักของโลกผลงานคือเคลมดาวผมก็ไปเปิดดูเหมือนกันเขาเปิดเพลงนี้มา3 ปีที่แล้วสักพูดนี้มี3 ปี 4 ปีที่แล้วดังมา3-4 ปีที่แล้วดูเป็นพันล้านวิวน้องเงินดูมันเป็นภาษาเขาเนาะเขาว่าเพราะผมก็ต้องว่าเพราะด้วยเนาะเดี๋ยวจะหาว่าผมหูไม่กระดิกเอาผมก็หูกระดิกเหมือนกันก็เลยเพราะไปตามเขาด้วยก็เลยเพราะไปกับเขาด้วยนี่คือศิลปินดังสามท่านแต่ยังมีอื่นอีกนะเชงกิล่าก็มีนะเชงกิล่านี่เชงกิล่านี่เห็นแบบว่ามีข่าวอะไรอ่ะภาษี160 ล้านดอลเนี่ยเธอได้คืนแล้วนะเชงกิล่าคือใครที่เพลงเวกาเวกาเวกาน่ะนั่นแหละเพลงที่ดังที่สุดที่อยู่ในความทรงจำของเพื่อนก็ว่าเพลงอมตะเพลง2B number 1ใช่ไหม 2B number เพลงโกลเวกาเวกาเนี่ยนั่นแหละเป็นอะไรลิกกี้มาตินร้องกับนี้ร้องเนี่ยอันนั้นเป็นเพลงอมตะแต่มาดูเพลงนี้เขามาดูการเต้นแต่เต้นแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี่นักวิจารณ์เนี่ยวิเคราะห์ท่าเต้นของลิซ่าหมดเลยนะการทีแข้งทีขากันโอ้เอาไปเปิดดูเองแล้วกันไม่สามารถจะเล่าตรงนี้ได้เพราะมันรายละเอียดตรงนั้นเยอะมากอยากเป็นไตเติ้ลให้เพื่อนไปเปิดดูแล้วกันผมก็เปิดดูสักเพลินเลย3-4 รอบเปิดดูใน YouTube อย่างเดียวเด้ออย่างอื่นเปิดไม่ได้เด้ออืมอ้าวส่วนฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นยังไงบ้างจัดยาวนานที่สุด39 วัน39 วันมีเจ้าภาพ3 ชาติสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเตะกันวันแรกก็คือ11 มิถุนายนไปถึงวันที่19 กรกฎาคมโอ้ยาวนานไหมจำนวน สนามทั้งสิ้น16สนามอเมริกา11สนามเม็กซิโก3สนามแคนาดาอีก2สนามนะซึ่งเขาบอกว่าสามารถจะเปลี่ยนสนามได้ตลอดเวลาหากเกิดความไม่ปลอดภัยนะก็คือทั้งประธานาธิบดีนีรุนทรัมป์กลัวว่าจะมีใครมาถล่มหรือเปล่าเปลี่ยนได้ตลอดนะเปลี่ยนได้ตลอดมีเกร็ดเล็กน้อยก็คือว่าเม็กซิโกเป็นที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยว่าเป็นครั้งแรกที่จัดสามครั้งสามครั้งครั้งแรกจัดในปี1970ครั้งที่สองจัดปี1970นะเปเล่นะส่วนปี1986ก็ดีโก้มาโดน่าแล้วก็ปีนี้มีทีมที่เข้ามาใหม่ๆสี่ทีมนี้เนี่ยก็ประมาทไม่ได้เพราะเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดมุ่งมั่นฉันจะได้แชมป์อ่ะเออเขาได้แชมป์เคปเวิร์ดกูราเซาจอร์แดนอุเบกิสถานจับตาดูดีๆลูกกลมๆอาจจะพลิกไปนั่นพลิกไปนี่เนี่ยการแบ่งกลุ่มก็เปลี่ยนใหม่จาก8กลุ่มเป็น12กลุ่มนะเนื่องจากว่าแข่ง3ประเทศตัวนำโชคก็มีทั้ง3ประเทศมีทั้งของประเทศแคนาดาเมเปิลออฟมอสนะศิลปินผู้หลงรักเสียงดนตรีและเป็นผู้รักษาประตูที่ทำเป็นซูเปอร์เชฟได้อันนี้คือของแคนาดาส่วนของเม็กซิโกเซย่าเดอจังกัวนักล่าตะข่ายจากป่าลึกเม็กซิโกและก็คลาสเดอเบรสอีเกิลก็คือนกอินทรีนี่คือของสหรัฐนะของสหรัฐสามตัวนี้เป็นการค้าเท่านั้นนะครับเป็นการค้าเท่านั้นนะครับการค้าทั้งนั้นส่วนลูกบอลก็สวยงามลูกบอลเนี่ยหน้าตาแปลกๆนี่ผมเงินเดี๋ยวผมลูกบอลนี่ยังนี่ส่งมาจากดาวอังคารบ้างเนี่ยโอ้ส่งมาจากเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าลูกบอลนี่ก็ไม่ชื่อนะตรีออนดาก็คือคลื่นไตรออนดาหรือตรีออนดาไปดูมาอ่านภาษาไทยกันไปก่อนเดี๋ยวอ้าวไตรออนด้าแล้วกันไตรออนด้าแล้วกันเป็นลูกคลื่นอยู่ในลูกบอลโอ้โหอยู่แล้วก็เท่แบบหนึ่งเท่อีกแบบหนึ่งอ้าวแล้วไงอีกมีเกร็ดอะไรอีกนะก็บอกว่าเพลงที่ต้องไปหัดร้องก็คือเพลงโกลที่กำลังพูดถึงนี่แหละนะว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าทางเศรษฐกิจน่าจะมีการประเมินสูงถึง4.09หมื่นล้านดอลลาร์นอกจากนี้มีการสร้างงานถึง80,000เฮ้ย800,000นะเป็นภาษาอีสานอีกแล้วคำว่าแปดบัก800,000ทำให้เกิดการสร้างงานถึง824,000ตำแหน่งในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกแฟนจากทั่วโลกจะเดินทางมาที่นี่ประมาณสัก6.5 ล้านคนนะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลที่มีการพักครึ่งแล้วจะมีการแสดงดนตรีแสดงดนตรีขั้นรายการนะขั้นรายการเมื่อก่อนพักแค่15 นาทีแต่การพอแสดงดนตรีก็จัดนั่นจัดนี่ทำนี่ทันนี่เนาะอาจจะพักมากกว่า20 นาทีโอ้โหมันจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้นพักนิดหน่อยก็ไม่ได้เนาะพักนิดหน่อยไม่ได้พัก20 นาทีเลยเพราะว่าเตรียมเพลงมาเล่นเยอะเตรียมเพลงมาเอาง่ายๆนี้แล้วกันไปเปิดดูได้นะครับศิลปินดีๆทั้งนั้นเลยแม่ว่าแล้วก็อยากดูอ่ะดูนะส่งลิซ่าไปคนเดียวพอแล้วเพราะประเทศไทยเขาไม่ได้แห่งดูนี่นะมันมีลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนชุดเสื้อผ้าที่ใส่รองเท้าที่สวมถุงเท้าที่สวมเกงเสื้อเขาวัดเนียบดีกันทั้งนั้นเป็นการออกแบบที่สุดอลังการไม่ว่าโอ้โหพอเห็นภาพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแอดิดาสไนกี้อะไรพวกนี้นะเอามาทำเต็มที่มาทำเต็มที่โชว์ดีไซเนอร์อย่างเต็มที่และบัตรแพงไหมตอนนี้ผมยังหาบัตรไม่ได้เลยเนี่ยเลยไม่รู้ว่าบัตรราคาเท่าไหร่มันน่าจะเป็นรอบลึกก็แพงขึ้นเขาบอกว่าบัตรเนี่ยแพงมากแพงมากฉะนั้นเมื่อบัตรแพงมากให้ไปดูในส่วนไหนแฟนโซนดีกว่านะครับเพื่อนไปดูที่แฟนโซนแฟนขนาดแค่แฟนโซนเนี่ยก็อยู่ในราคาตั้ง 12.50 ดอลลาร์นะมันก็ยังแพงอยู่แล้วเนี่ยนะยังแพงอยู่นะแต่ก็บอกว่าถ้าแพงอยากดูฟรีใช่ไหมก็ไปสมัครเป็นอาสาสมัครสิเนี่ยเขารับตั้ง65,000 คนอ้าวไปไหมไปสมัครเป็นคนเก็บลูกเป็นไลน์แมนไหมเป็นไลน์แมนไหมหรือว่าโบกธงหรือว่าเก็บคนเดียวที่จะได้ดูไปเนี่ยมัวแต่บริการมัวแต่บริการแฟนฟุตบอลจะได้เห็นฟุตบอลเขาเตะไปเนี่ยน่านี่แหละอ้าวส่วนการถ่ายทอดสดนี่แหละที่รัฐมนตรีบอกว่ามันจะคุ้มนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแข่งกันช่วง5 ทุ่มถึง 6 ทุ่มหรือว่าตี 2ดึกเมื่อเราอยู่คนละโลกเนาะคนละโลกกับเราอ่ะอยู่คนละขั้วโลกเราอเมริกาแคนาดาแล้วเม็กซิโกอ่ะหรือบางช่วงก็8 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าของ แล้วแต่พื้นที่เห็นไหมแล้วแต่พื้นที่ฉะนั้นก็เลยจะทำให้เสียการใช้งานเสียสุขภาพเลยไม่ให้ดูคนละโลกคนละโลกแต่ยังไงผมว่าต้องได้ดูอยู่แล้วครับไม่มีความเชื่ออยู่งั้นนะว่าสุดท้ายเราก็ต้องได้ดูปิดท้ายด้วยข่าวอะไรดีปิดข่าวด้วยข่าวลิซ่าอีกหน่อยไหมเลิกกับแฟนหรือยังเฟเดริกอะเฟเดริกปรากฏว่ามีข่าวมาแล้วงองแงงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เฟเดริกไปถ่ายภาพกับสาวอื่นแคโรไลน์ดื้อนางแบบและบล็อกเกอร์แฟชั่นชาวเยอรมันนะในขณะที่ก็เห็นอาลิซ่าไปถ่ายภาพกับดิสโก้ไลเนสเขาก็เลยตั้งข้อหาว่าเอ๊ะสองคนนี้เขาจะเลิกกันบายบายปุ้นปุ้นกันแล้วเหรอแต่ปรากฏว่าเมื่อวานก่อนยังไปรับกันที่รถอยู่เลยนะรับกันที่สนามบินอยู่เลยนะอ่ะดูฟุตบอลให้สุดอย่าเล่นการพนันบายบายปูนปูน
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: ณราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่า

0: ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
1: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
2: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60 40ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
0: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
3: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกร ร้อยตรีจักรายอด

0: มณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดง แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
1: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันทีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
3: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
4: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
3: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวทั้งนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหม การเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 นของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตร และเวลา 11:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58ซมและเวลา 18:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญาชุน
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไลฟ์เกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนที่มาพบกันเช่นเคยนะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยที่จะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้ขอจะมารวบรวมนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทยเรานะคะที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะที่คิดค้นโดยคนไทยเรานี่เองนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยที่บอกให้เห็นเลยนะคะว่าวงการแพทย์ไทยของเราณปัจจุบันนี้เก่งล้ำหน้าไม่แพ้ชาติไหนเลยนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะเริ่มจากตัวแพลตฟอร์มนะคะที่เกี่ยวกับสุขภาพนะที่ออกแบบโดยคนไทยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของนวัตกรรมไทยนะซึ่งเพิ่งคิดค้นกันไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะชื่อว่าแพลตฟอร์มนิรันดร์นะคะแพลตฟอร์มนี้นะคะพัฒนาขึ้นโดยสวทช.นะคะหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะแล้วก็ศูนย์วิจัยเอเมดนะคะเขาร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนะที่เขาอยากจะให้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยแก้ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุนะคะจำนวนมากเลยที่อยู่ในชุมชนนะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของผู้บริบาลหรือผู้ดูแลเลยนะคะแพลตฟอร์มนิรันดร์ทำงานยังไงนะแพลตฟอร์มนี้พัฒนามาเพื่อเหมือนกับว่าเป็นให้ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้กับผู้ดูแลในชุมชนที่มีโปรแกรมนะคะโปรแกรมที่มันจะคอยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็คอยติดตามสุขภาพเป็นรายคนเลยนะคะมีการจัดทำแบบคือสามารถจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลได้เช่นดูแลในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะถ้ามีอยู่ในชุมชนหรือผู้ป่วยซึมเศร้าอันนี้มีไว้ทำไมนะคะจริงๆแล้วโดยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาก็คือเขาต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะหลักการทำงานง่ายๆของแพลตฟอร์มนิรันดร์ก็คือจะมีการบันทึกหรือกรอกประวัติของผู้สูงอายุแต่ละท่านนะคะจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์ดูแลหรือจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนก็ได้นะก็คือกรอกอะไรบ้างก็จะมีเพศอายุนะคะสัดส่วนโรคประจำตัวหรือผลการตรวจสุขภาพต่างๆที่เคยมีประวัติไว้กับโรงพยาบาลหรือคลินิกนะคะทีนี้เมื่อมีข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยทางโปรแกรมก็สามารถที่จะวางแผนการติดตามดูแลได้เป็นรายบุคคลเลยนะถึงความชอบความไม่ชอบพฤติกรรมบุคลิกนิสัยที่แต่ละคนมีก็จะสามารถที่จะป้อนลงไปในโปรแกรมนี้ได้นะจุดเด่นก็คือว่าตัวโปรแกรมเนี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ LINE Application ได้นะคะเรารู้ว่า LINE Application เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหรือญาติหรือผู้ดูแลเขาใช้งานกันบ่อยใช้งานได้ง่ายไม่ต้องไปเรียนรู้ใหม่รวมถึงมันจะมีเหมือนกับแบบประเมินอัจฉริยะที่สามารถที่จะวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ด้วยนะว่าผู้สูงอายุที่มีประวัติอยู่แต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาใดๆหรือเปล่าเช่นความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือการหกล้มนะคะคือนอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์ก็คือว่าพวกข้อมูลต่างๆมันสามารถที่จะโหลดลงไปในโปรแกรมได้เลยคือจะลดงานเอกสารคือไม่ต้องมาถือแฟ้มประวัติผู้ป่วยหรือแฟ้มประวัติของผู้สูงอายุแล้วอย่างกรณีของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหลายๆคนนะคะแทนที่จะต้องจดบันทึกรายงานสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละคนลงเป็นกระดาษนะคะก็อันนี้ก็คือสามารถที่จะบันทึกลงในแบบดิจิตอลได้เลยสะดวกกับศูนย์ดูแลเพราะว่าสามารถที่จะเหมือนลดระยะเวลาการทำงานคือดูแลได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยจำนวนผู้ดูแลก็ไม่ต้องใช้มาก นะคะเวลาที่ผู้ดูแลเปิดประวัติของผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผู้สูงอายุคนนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างมีเบาหวานมีโรคไตมีความดันหรือคนไหนที่ต้องทำกายภาพบำบัดก็สามารถที่จะดูได้ด้วยว่าวิธีการทำกายภาพบำบัดท่าไหนที่แนะนำหรือผู้สูงอายุควรจะต้องระวังอาหารประเภทไหนนะคะที่อาจจะทำให้เป็นปัญหาต่อสุขภาพค่ะในปีนี้ทางหน่วยงานเขาก็พยายามที่จะขยายแพลตฟอร์มนี้ให้ไปใช้ครอบคลุมในหลายๆจังหวัดนะคะที่เป็นจังหวัดนำร่องนะคะแล้วก็ส่งไปยังศูนย์ดูแลต่างๆที่เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อที่จะอยากที่จะสร้างเป็นดาต้าเบสเป็นฐานข้อมูลใหญ่ๆที่เราเก็บเอาไว้ใช้ที่เป็นประโยชน์นะคะถ้าผู้ฟังถ้าผู้ฟังทางบ้านสนใจถามว่าเราโหลดแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ได้ไหมณปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้เปิดใช้กับผู้สูงอายุหรือครอบครัวที่เป็นลักษณะของส่วนตัวนะคะอันนี้เขาจะเน้นใช้งานในลักษณะของเป็นหน่วยงานหรือเป็นชุมชนมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าใครเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใครที่ต้องการนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะติดต่อที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอย่างกรมกิจการผู้สูงอายุหรือสวทช.นะคะนอกเหนือจากแพลตฟอร์มนี้รันแล้วนะคะยังมีนวัตกรรมที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยเราเองนะคะเป็นนวัตกรรมเรียกว่าไทยประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุนะซึ่งอันนี้ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเปิดตัวกันเมื่อไม่นานนี้เหมือนกันนะมีหลายๆรูปแบบนะคะอยากจะแนะนำให้ฟังอย่างอันแรกนะคะเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทวอล์กนะคะสมาร์ทวอล์กหรือเครื่องฝึกเดินอัจฉริยะอันนี้พัฒนาโดยวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญนะเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินนะที่มีการควบคุมด้วยระบบ AI สามารถที่จะเรียกว่าปรับสมดุลการก้าวเดินสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนะเพื่อป้องกันการหกล้มหรือแม้กระทั่งช่วยฟื้นฟูพวกข้อต่อต่างๆของผู้ป่วยที่เป็นอย่างเช่นโรคสมองเสื่อมอย่างเงี้ยนะคะวิธีการทำงานของสมาร์ทวอล์กนะคะก็จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะนำไปใช้เป็นลักษณะของอุปกรณ์เพื่อกายภาพบำบัดที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะคะอย่างผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อหรือกระดูกอย่างเงี้ยนะคือตัวสมาร์ทวอล์กเนี่ยมันจะช่วยป้องกันแล้วก็พยุงเวลาที่เขาฝึกเดินเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการล้มแล้วก็ใช้ในการที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นจังหวะท่าเดินที่ปกติมากที่สุดนะคะเวลาที่จะใช้ก็คือผู้ใช้หรือผู้ป่วยเนี่ยก็จะสวมใส่ชุดเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทวอล์กเนี่ยที่เขาจะมีสายรัดมีที่พยุงตัวเพื่อที่จะไม่ต้องให้รับน้ำหนักเต็มที่นะแล้วเวลาที่คุณยนต์อันนี้ทำงานเนี่ยมันก็จะควบคุมแล้วก็ปรับรูปแบบการเดินแม้กระทั่งความเร็วหรือการก้าวเดินสเต็ปแต่ละก้าวเนี่ยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะก้าวเดินเป็นจังหวะได้อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดอันนี้ใช้เพื่อการฝึกสมองให้สมองสมมติว่าเราต้องการฝึกการเดินใหม่ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องภาวะสมองหรือระบบประสาทเนี่ยก็ให้สมองได้เรียนรู้แล้วก็จำรูปแบบการเดินที่ฝึกอยู่นี้นะแล้วก็ความที่มันออกแบบมาเพื่อให้มีความปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีสายรัดก็จะมีระบบที่ช่วยป้องกันหากผู้ป่วยก้าวพลาดเนี่ยมันก็จะมีเครื่องล็อกเอาไว้เลยไม่ให้หกล้มนะด้วยเครื่องพยุงเครื่องแบกรับน้ำหนักที่เขาคำนวณมาแล้วแหละนะคะว่าอันนี้ช่วยที่จะลดภาระในการที่จะแบกน้ำหนักเช่นข้อเข่าเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะฝึกเดินได้ดีรวมถึงปรับเรื่องสมดุลต่างๆสมดุลซ้ายขวานะอุปกรณ์ในนี้ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงมากนะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่เป็นอย่างเช่นโรคสมองโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยที่มีความบาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลังนะคะผู้ป่วยพาร์กินสันผู้ป่วยสมองพิการหรือผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการผ่าตัดปรับเปลี่ยนข้อสะโพกหรือข้อเข่าประโยชน์ของเครื่องสมาร์ทบล็อกเนี่ยก็คือถ้าเกิดใช้ในการที่ทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้เรียกว่าช่วยให้สมองเรียนรู้และจดจำได้เร็วขึ้นก็คือเร่งการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ช่วยคือความที่มันออกแบบมาเพื่อแบกรับน้ำหนักแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะเดินนานกว่าเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยล้านะแล้วก็ผู้ป่วยก็สามารถที่จะกลับมาเด เดินได้อย่างปกติเร็วที่สุดถ้าใครสนใจนะเครื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะมีขายตามโรงพยาบาลชั้นนำแล้วนะอย่างโรงพยาบาลรัฐเช่นจุฬารามาหรือสิริราชนะคะอันนี้ลองดูหรือแม้กระทั่งพวกร้านค้าที่จำหน่ายพวกอุปกรณ์ทางการดูแลสุขภาพก็น่าจะมีขายแล้วทางหน้าร้านแล้วก็ทางออนไลน์ราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหลักพันนะคะตั้งแต่พันกว่าบาทถึง 4,000 กว่าบาทแล้วแต่ออปชันของมันนะนี่ก็ใครสนใจก็อาจจะลองไปสอบถามดูนะคะนอกจากสมาร์ทบอก็ยังมีอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าสมาร์ทเคนด้วยนะคะคือไม้เท้าอัจฉริยะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้กับผู้พิการทางสายตาหรือผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะหลักการทำงานก็คือไม้เท้าตัวนี้ค่ะมันจะช่วยมีเครื่องเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็จะช่วยจับสิ่งกีดขวางหรือวัตถุอะไรที่อยู่ใกล้ๆเช่นกำแพงต้นไม้คนเนี้ยแล้วก็จะส่งเสียงจะสั่นนะแจ้งเตือนมาว่าเมื่อเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยไม้เท้าจะมีส่งเสียงเตือนมาให้รู้ถึงระยะแล้วก็อุปสรรคที่มันอยู่ข้างหน้าเรานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีระบบนำทางแบบที่เป็น GPS หรือเป็นบลูทูธได้ด้วยนะสามารถที่จะนำทางไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะด้วยเสียงนะคะหรือการสั่นเนาะรวมถึงมีปุ่มฉุกเฉินด้วยนะคะสำหรับที่ถ้าเกิดผู้ใช้เกิดเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยก็สามารถจะกดเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้นะคะสามารถจะปรับความสูงต่ำได้ให้เหมาะกับระดับความสูงของผู้ใช้นะคะเทคโนโลยีอันนี้ก็ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดใช้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้นะเราก็ลดอุบัติเหตุได้แน่ๆนะคะตัวสมาร์ทวอล์กที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการออกแบบมาเนี่ยเพื่อการฟื้นฟูเพื่อฝึกเดินให้ผู้ป่วยสามารถที่จะเดินได้เร็วแต่ว่าไม้เท้าอัจฉริยะเนี่ยค่ะออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะคะที่จะสามารถจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ส่วนใหญ่แล้วคนที่อยากจะใช้ไม้เท้าอัจฉริยะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ยังสามารถเดินเองได้เนาะแต่ก็ต้องการความมั่นใจนะคะหรือผู้ป่วยที่หรือผู้พิการที่มีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถจะเดินได้มั่นใจมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเรื่องหลงลืมอันนี้ก็ทำให้ลูกหลานเบาใจได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีระบบติดตามหรือแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือSpace Walker นะคะหรือ iWalk อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมไทยเหมือนกันนะคะพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาทำร่วมกับอีก 2-3 หน่วยงานนะคะเช่น TED Fund เนี่ยก็ออกแบบนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะของการช่วยฝึกเดินเหมือนกันนะคะอันนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะคือสิ่งประดิษฐ์อันนี้เขานำไปใช้ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะช่วยในการที่จะฟื้นฟูผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีปัญหาเรื่องการทรงตัวแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดพลัดตกหกล้มนะคะโดยอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะมันจะช่วยใช้ในการฝึกเดินเหมือนกันนะผู้ป่วยก็สามารถที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นในช่วงที่ทำกายภาพบำบัดนะคะแต่ตัว Space Walker หรือ iWalk อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีราคาพอสมควรนะคะเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะให้เช่าก็มีเหมือนกันถ้าใครสนใจนะลองติดต่อดูนะก็อาจจะไม่ต้องซื้อทั้งชุดเพราะราคามันแพงอาจจะเช่าเป็นรายเดือนแล้วก็เอามาใช้ในการที่จะฝึกเดินเขาจะมีเสื้อช่วยพยุงนะคะในการป้องกันการหกล้มได้ด้วยนะคะก็ลองติดต่อดูถ้าใครสนใจนะคะติดต่อไปทางผู้ผลิตก็คือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาเรามาดูนวัตกรรมอื่นอีกหลายอันนะคะที่ผลิตโดยคนไทยเราเองนะคะว่ามีความสามารถในการที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไรพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันค่ะ
6: นราพงศ์วัยวัน
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่19พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณธราพงศ์ครับได้เวลาตรวจสอบข่าวที่ท่านผู้ฟังสนใจในรอบวันที่ผ่านมาเรื่องของรถไฟชนรถเมย์วันนี้มีการสอบถามสอบสวนช่างเครื่องให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
6: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
7: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์วัยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
7: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
8: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
10: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: นราพงศ์ไวยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมคุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
17: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะรัฐการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐะศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569

0: บริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1-15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. เชวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอร์ ชั้นนายกอง

0: ประดับดวงตราบนกันฑาภรณ์หรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟีซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
2: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลาปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่ที่ปังชัยอ่ะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
1: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
3: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
1: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
4: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569รวมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The City Day Botanical Bloom Orchids and Butterflies ทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
5: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาภายในงานครอบครัวน้องโรสได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2,900,000 บาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
6: นายรักษิตไวยตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 20:19 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิชผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2-0เกม21-12และ21-12ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2-1เกม15-21 21-15 และ21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2-0เซต15-13และ15-10ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพ พถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมฤคินพันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด15-10และ15-9ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
12: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
11: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25-27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีภาณิชย์คาดนาครายงาน
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
17: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
16: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ไม่จีบเองไปเจอเองหนูไปถามพี่เอ็มมาแล้วว่าพี่เป็นยังไง
4: ยังไม่ได้กัน
3: ยังเจ็บตัวผ้าแต่กระเป๋าอยู่ด้วยเลยเพราะว่าเราเป็นคนดีมากตามคำพูดเอ็ม
4: พี่เอ็มหัวเป็นประกัน
3: พี่เอ็มหัวเป็นประกันช่วงที่โสดด้วยกันเมื่อก่อนก็คือเดินสายด้วยกันแต่เดินสายอีกอย่างนึง
4: เดินสายกลางคืนเนี่ยนะ
3: สายกลางคืน
4: ไม่อยากจะคิด
3: ตกเย็นตาสว่างคนอื่นเนี่ยเขาจะเที่ยวแค่ศุกร์เสาร์ใช่ไหมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยชนแก้วไปแล้วเดี๋ยวหนูกลับด้วยเดี๋ยวหนูเต้นกับเพื่อนแป๊บนึง
4: ก็สวยดิก็ได้ต่อสิบเลย
3: แป๊บนึงตีสามก็แล้วตีสี่ก็แล้วตีห้าหกโมงก็แล้วยังเต้นยังไม่เลิกเลย
4: เต้นหนี
3: เต้นยังไม่เลิกเลยแล้วจะรอไหวยัง
5: สวัสดีครับวันนี้รายการเกาะกระแสวงการไก่ชนครับพามาเช็คอินซุ้มดังครับนักสู้ที่สู้แล้วประสบความสำเร็จในชีวิตครับมาดูชีวิตเริ่มต้นกว่าจะมาเป็นเสี่ยรุ่ดเพชรบ่อปลาครับ
6: จะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสต็อป
5: มาพบกับสิรุต
7: ครับสวัสดีครับ
5: แล้วก็อะไรนั้นเราผู้จัดการผู้จัดการครับเอ็มบาราได
8: สวัสดีครับสวัสดีครับเสียเอ็มไม่ได้เจอกันนานมากติดตามใน YouTube มากๆเป็น FC ของเสียเอ็มอยู่ครับ
5: ดูไม่ค่อยจริงดูไม่ค่อยจริงใจก็กว่าจะมาเป็นเพชรบ่อปลาพื้นเพเริ่มต้นเลยครอบครัวต้องรวยมาก่อนใช่ไหม
7: ไม่มีอะไรเลยชีวิตติดลบมาเลย
5: ทำอะไรมาก่อน
7: ชีวิตติดลบเลยจะต้องเริ่มจากตอนไหนดีจากเรียนจบเลยจาก
5: ต้องเริ่มจากเรียนจบเลยเพราะว่าคนอยากจะรู้เพราะว่าเสียรุ่นเล่นขุมละล้านน่ะเสมอ3ล้านอย่างเงี้ย
7: จากเรียนจบเลยเรียนจบเลยผมจบแค่ม .3
5: แต่ต้องเป็นลูกคุณหนูใช่ไหมเพราะจบตรง
7: พ่อผมเสียจะ20ปีแล้วพ่อผมเสียตั้งแต่ผมเรียนจบใหม่ๆพ่อผมก็เสียเลยพ่อเสียก็ชีวิตก็ติดลบมาเลยบ้านก็ฐานะก็ไม่มี
5: การศึกษา
7: ม .3 ม .3 ที่นวมะราชานุสรณ
5: ์ครับแล้วก็หลังจากนั้น
7: หลังจากนั้นก็ไปทำงานกับน้าเป็นผู้รับเหมาไปทำงานก่อสร้างกับน้าอย่างแหละคือทำงานก่อสร้างอยู่2-3 ปี
5: เป็นพวกคุมไซต์งาน
7: ก็ไม่ก็
5: สถาปนิกอย่างเงี้ย
7: ก็เป็นช่างเป็นทั่วไปจับกังทั่วไปเลยเป็นคนงานคนนึงอะ
5: แบกปูนคน
7: ใช่เลยเป็นคนงานคนนึงอ่ะใช้ชีวิตอยู่งั้นประมาณ3ปีพอ3ปีปุ๊บทีนี้ติดเพื่อนละติดเพื่อนติดสาวที่กลับมาอยู่บ้าน
5: ตอนนั้นอายุเท่าไหร
7: ่ตอนนั้นอายุ18
5: 18
7: จากกลับจากก่อสร้างอายุ18กลับมาอยู่บ้านทีนี้เรามาทำปลามาทำนาทำปลา
5: ก็เลยที่มาของเพชร
7: ใช่เพชรปลามาทำปลาทำปลาเราทำปลาเรามีลูกค้าเยอะแล้วก็ทำแล้วขยายกิจการไปคือ2ปีเนี่ยผมขยายกิจการไปจากเลี้ยงบ่อเดียวกลายเป็นเลี้ยง200ไร่
5: เด็ก18เดี๋ยวนะเด็ก18คนนึงกลับมาอยู่พื้นเพที่บ้าน
7: กลับมาอยู่พื้นเพที่บ้านแล้วด้วยความที่เคยเราพอเป็นช่างพอทำก่อสร้างได้ไหมเราไปทำอ่างปลาให้พี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ลาว
5: ครับ
7: ทีนี้เขาก็บอกให้มึงเลี้ยงปลามาส่งกูเลย
5: เลี้ยงปลานี่ปลา
7: ปลาดุก
5: ปลาดุก
7: ปลาดุกพอเลี้ยงเขาชี้ทางมาเราก็พื้นเพทางนี้ก็มีคนเลี้ยงปลาอยู่แล้ว
5: ครับ
7: ทีนี้เราก็สนใจละเราก็มาลองเลี้ยงปลาตอนแรก
5: บ่อเริ่มต้นจาก
7: เช่าบ่อก็สองใบเลี้ยงปลาเช่าบ่อก็สองลูกพอเลี้ยงปลาอ้าวชุดแรกมีกำไรบ่อละ 7-8 หมื่น2บ่อแสนกว่าบาท
5: บ่อนี่คือบ่อใหญ่บ่อลักษณะประมาณ
7: บ่อประมาณไร่กว่าไร่ครึ่งไม่เกิน2ไร่เอามีกำไร2บ่อมีกำไรแสนกว่าติดดีๆก็เป็นบ่อละเป็นแสน
5: 2บ่อนี่ใช้เวลาการเลี้ยงประมาณ
7: 25วันถึงเดือนนึง
5: อุ๊ย25วันนี่
7: ใช่เมื่อย้อนไปเมื่อ10กว่าปีแล้วนะแล้วด้วยมันยังไม่มีใครทําปลาเท่าเยอะเท่าไหร่ปลามันขายง่ายขายได้ราคาอาหารยังถูกอยู่อาหารปลาลูกละ300กว่าบาทที่ผมเลี้ยง
5: เกิดเลยมั้ยจากนั้น
7: ก็ถามว่าก็ยังไม่เกิดเพราะว่าเรายังทําน้อยอยู
5: ่
7: เราก็ทีนี้เราก็ เราก็เล่นใหญ่เลยนี้เราหาเช่าบ่อเลยหาเช่าบ่อเพิ่มขึ้นจนมีบ่อเช่าอยู่200กว่าไร่ของตัวเองก็มีอยู่20ไร่นะ
8: 200กว่าไร่
7: แล้วก็เช่าเพิ่มอีก200
8: เป็นการวัดดวงเลยมั้ยจากนี้หรือว่าศึกษา
7: ก็พอค่อนข้างแข็งแผ่แล้วก็พอ
8: ค่อนข้างแข็งแผ่
7: เราเริ่มจากเราฉีดเองฉีดเองคือพ่อพันธุ์เองพ่อพันธุ์ใช
8: ่
7: ปลาดุกพ่อพันธุ์ออกจากไข่เองพ่อพันธุ์เองแล้วเรามีฐานลูกค้าคือมีลูกค้าอยู่มาเลมีลูกค้าอยู่ฝั่งลาวคือเราพร้อมรองรับปลาเราได้เดือนละเป็น10ล้านขอให้เราทำได้อย่างเดียวแล้วพอเราทำมาตอนหลังอาหารมันขึ้นช่วงที่เศรษฐกิจมันที่น้ำมันมันแพงขึ้นมาแล้วอาหารมันโดดขึ้นจากลูกละ300กว่าบาทมันขึ้นปีเดียวขึ้นมา100กว่าบาทแล้ว2ปีหลังมันขึ้นมาเป็นลูกละ600เท่าตัวทีนี้เราทำทีนี้กำไรมันไม่เยอะละมันจะฟิตละกำไรมันเหลือน้อยมั่งขาดทุนมั่ง
8: เริ่มตึง
7: ตึงมันก็ไม่ค่อยดีละมันก็ไม่ค่อยดีทีเรา
8: เล่นไก่หรือยัง
7: เล่นแล้วเล่นไก่ตั้งแต่อายุประมาณ78
8: เป็นเพชรบ่อปลาหรือย
7: ังใช่เป็นเพชรบ่อปลาครับ
8: เล่นอยู่แถวนี้
7: จะตีแค่โซนนครนายกจะรู้จ
8: ัก ปีนี้จะรู้อายุเท่าไหร
7: ่ปีนี้35เป็นเพชรบ่อปลาแล้ว
8: ชนแพงไหมตอนนั้นชนแพงไหม
7: มีชนแพงอยู่ไฟยังชนต่อไปงานแก้เสียเขาชนกับพี่หน่อยเจ้าจอมงานแก้
8: มันเป็นยังไงงานแก้ก่อน
9: งานแก้เนี่ยเมื่อก่อนนครนายกเนี่ยจะมีซุ้มผมเสียทางเลยคือว่าจะเป็นซุ้มที่ชนแพงมาก่อนตั้งแต่อายกตัวทีเทศไทย
8: อันนั้นคือเราออกมาจากข้างในใหม่ๆเลย
9: ใช่ดังนั้นเราก็มาสร้างซุ้มที่นครนายกใหญ่โตเลย
8: อยู่ข้างในนี่มันเงินมันดีมันสะสมจากข้างในมั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ย
9: มันก็มีบ้างเหลือบ้าง
8: ทำงานอะไรข้างในมันมีงานทำ
7: โอ้โหอย่าพูดถึง
9: หลายอย่าง
8: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
7: แต่เขาก็เหมือนรวมมาทั้งจังหวัดเนาะไปสู้กับเขาอ่ะก็คือคอนยกก็คือ
9: นั่นแหละผมมีไก่กินอยู่ตัวมันเป็นไก่พม่ามันชื่อสองสี
7: ตัวนี่มันสีแดงข้างสีเทาข้างนึงมันย้อมอ่ะสีผ่าครึ่งตัว
8: คาซี่
7: ใช่จังแต่ต้อยลงไปอ่ะไอ้สองสี
9: มันตีมาทั้งหมด6เที่ยว
8: อันนั้นคือออกมาจากข้างในกี่ปี
9: ออกมาได้ปีกว่า
8: 6เที่ยวไม่มีใครตีด้วยแล้วแถวนี
9: ้ไม่มีแล้ว
7: ปะทะบอสเลยตอนนั้นพี่หน่อยก็ถือว่าบอสสุดแล้วนะเบอร์หนึ่งใครตีก
9: ็คือว่า
7: ใครตีกับพี่หน่อยก็คือไม่ต้องเดิมพันเยอะเดี๋ยวก็พี่หน่อยก็มาต่อทำสอง
8: แล้วยังไงคือต้องการขาต้องเกิดแล้วแหละวันนี้อย่าง
9: น
8: ี้
9: ตอนนั้น
8: อ
9: ่ะคนเราเริ่มมีชื่อแล้วเสียจังลุยจักมีไก่เชิงนั้นเป็นไก่เชิงดังเป็นพวกเจ้าหยกเป็นพวกอะไรที่ตีร้านตีอะไรเทอดไทยสมัยนั้นนะแล้วก็มามีพม่าตอนนั้นก็เป็นสองสิง
8: ตัวดังตัวลือเขาเลยว่างั้น
9: ตัวดังก็เลยไปติดตีกับพี่หน่อยและตอนนั้นด้วยความที่เราแบบว่ายังกำลังคึกอ่ะกำลังคึกกันหาไก่ตีกันอย่างเดียว
7: พี่หน่อยตีแล้วอันจะกว่ากิ้งเหรอ
9: สองคน
8: ตัวแรกไอ้สองสีนี
7: ่อันจะกว่า
8: ทนได้แค่อันกว่าเองเหรออ
9: ันกว่า
7: อันกว่า
8: ก็เลยยอม
9: พี่หน่อยเลี้ยงเชิงอ่ะ
7: พี่หน่อยมาทุบแล้วอันจะกว่า
9: พี่หน่อยเลี้ยงเชิง
7: ทีนี้เราก็รู้น้ำหนักพี่หน่อยแล้ว2.6 โลไม่เกิน6มั้ง
8: แก่อีก
7: แก
9: ่กลับมาดิตอนนั้นเสียกันเยอะก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีทางกันนะพี่หน่อยมาต่อหน้าซุ้มบอกรอต่อ3274โหดีใจลองกันใหญ่เลยไม่รู้นะแล้วก็ลองกันดี200,000 300,000รวมกันนะ
8: ยกแรกเขาล่อให้ขาดเลยเหรอ
7: เขาล่อขาดเลย
9: อ้วมเลย
7: อ้วมเลย
8: ก็เลยไม่สู้ละพี่หน่อย
9: แล้ว
7: ยังไงยังไปแก้
8: อันนี้แก้ให
7: ้ผมมีแชมป์400,000อยู่ตัวหนึ่งชนะ400,000มาอันกว่าชนะลูกผสมก็คือไม่ถือก็เชิงก็คือเป็นลูกผสมไม่ได้ทุบแล้วอ่ะเราก็ว่าเราตีได้เราได้เปรียบเว้ยรู้ว่าพี่หน่อย206เราแม่งไก
8: ่ดูหนักแล้ว
7: เราแม่งลูกถ่ายด้วยเรา208แต่เรามันเหมือนไก่206มัน7อ่ะ
8: แล้วแจ้งโปรโมเตอร์ไป
7: แจ้งผมตัวโปรโมเตอร์ดูพี
9: ่โทรหารุดก่อนรุดว่าแก้ตีได้ตัวปวดกับพี่หน่อยแม่งอีก
7: มันก็มองไม่ร้ายเท่าไหร่นะมันตีไก่204ก็มองไม่ร้ายเท่าไหร่ก็พอมีช่องตีแต่ว่าวันนั้นน่ะไอ้สองสีสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร
9: ่เราไม่เลี้ยงกันเอง
7: สภาพไม่ดีไก่ปล่อยไปไม่บินเลยสภาพไม่ด
8: ีงานแก้นี่คือชนะ
9: ตั้งใจเลย
7: ตั้งใจสู้เลย
9: ไอ้นั่ง
7: ตีไปอีกร้านนึงวันนั้นยกเอ้ยยกคนเฮกันอย่างก็ไก่เราชนะ10ล้าน
9: ทีแรกก็เป็นต่อ
7: ก็กองเชียร์ทั้งบ่อนเลยกองเชียร์เรา
8: เอาไปร้องเขาอีก
7: ไปร้องก็ตาย
8: ยกเขาแล้วเนี่ยนะ
7: ยกแมคโครลงแต่อัน3มั้งตี5อันเอาอย่างเงี้ยยกมาได
9: ้อันแรกเป็นต่อ
8: นะฮะ
7: ใช่
9: เป็นต่อแล้วก็มันเป็น
8: แล้วตั้งแต่ตอนนั้นปรึกษากันไหมพอก่อนเนาะเจ้าจอมนี่เนาะ
7: ใช่
8: เว้นแกไว้ก่อนเนาะ
7: กินยาก
8: ห
7: า าตีหมื่นตีแสนกินง่ายกว่าก็ขึ้นระดับร้านแล้วมันกินยาก
9: ไก่ตีกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้น
7: ตีหมื่น
8: นั้นเดินคู่กันละ
9: คู่แล้ว
8: ธุรกิจยังทำบ่อปลาอยู่ไหม
7: ทำบ่อปลาทำบ่อปลา10กว่าปีครับทำบ่อปลาตีไก่มา10 11 12ปีนี
8: ้ที่มีฐานะขึ้นที่แบบว่าลูกละล้านได้นี่คื
7: ออ๋ออันนี้มาผมมาเหลือตอนทำแฟรนไชส์มาทำปิดผม
8: ตอนนั้นนี่คือเดินด้วยกันหรือยังเดินเที่ยว
7: ก็อยู่ด้วยกันตลอดก็อยู่ด้วยกันตลอด
8: แล้วช่วงจังหวะที่แบบว่ามีช่วงสดๆช่วงยังไงนะ
7: ช่วงที่สดด้วยกันเมื่อก่อนก็คือเดินสายด้วยกันแต่เดินสายอีกอย่างนึง
8: เดินสายกลางคืนเนี่ยนะ
7: สายกลางคืน
8: ไม่อยากจะคิดเลย
9: ทุกคืนเลยบอกรเชื่อฮะพอตกเย็นด้วยนะ
7: ไปตกเย็นตาสว่างแป๊วเลยตาแป๊วเลยอ่ะ
9: อาบน้ำยังรอเลย
8: แล้ว
7: คนอื่นเนี่ยเขาจะเที่ยวแค่ศุกร์เสาร์ใช่ไหมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยต่อไปกัน
8: แล้วแต่งตัวมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเลทราคาเนี่ยได้เลิกมีราคาอะไรได้ไม่ได้ราคา
9: ได้ต่อ2อย่างเงี้ย
8: เอาได้ต่อ2ให้เลย
9: มองได้ต่อ2ก็มีเลิก
7: ก็มีเลิกก็มีพริกก็มี
9: แมคโครลง
7: มันหมดเวลามันมีหมดเวลาม
8: ีพริกด้วยเหรอเลิกเหรอ
9: มีมีไม่เลิก
7: มีหมดเวลาแบบรอไม่ไหวอ่ะ
9: รอไม่ไหว
7: มีแพ้รอไม่ไหว
8: รอไม่ไหวคือยังไง
7: แพ้รอไม่ไหวก็
8: น้องเขาบอกว่ายังไง
7: น้องเขาบอกแต่พี่รอหนูแป๊บ
8: ชอบละ
7: มา
8: เจอ
7: ชนแก้วกันแล้วเดี๋ยวหนูกลับด้วยเดี๋ยวหนูเต้นกับเพื่อนแป๊บนึง
8: อ้าวก็สวยดิก็ได้ต่อ10เลยนะหนูคร
7: ับแป๊บนึงตี 3ก็แล้วตี 4ก็แล้วตี 5 6:00 นก็แล้วยังเต้นกันไม่เลิกเลย
8: เต้นหนีอะไรก
7: ันเต้นกันไม่เลิกเลยแล้วจะรอไหวได้เราอ่ะ
8: แล้วเรารอยังไงสภาพ
7: รอไม่ได้เพราะว่าเพราะถ้าเช้าคนเห็นเยอะคนรู้แล้วว่าขึ้นรถถ้าขึ้นรถเราไปนี่อย่าแดงแล้วไม่ได้แล้วอย่าไกลตื่นหมด
8: ก็เลย
7: ไว้วันหลังไว้วันหลัง
8: แล้วตัวที่ให้รอเนี่ยตามไปซ้ําอีกทีได้มั้ย
7: จะเก็บไว้ทําไมอ
8: ่
7: ะ
8: นี่สวยถือว่าคม
9: คือเมื่อก่อนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือเขาจะรู้จักแต่ผมพวกวัยรุ่นพวกอะไรเนี่ยคือจะ
8: เพราะเรามีชื่
9: มีน้องมีนุ่งมีสปายส่งซิกให้พี่คนนี้นะแล้วก็ส่งเพื่อนไปเอ้ยใช้ได้อยู
8: ่ไอ้คนมาอันนี้อย่าบอกนะว่าที่ได้แฟนนี
7: ่
8: รู้จักกับเขาคือยังไง
7: อันนี้ผมอันนี้ไปจีบเองไปเจอเองแต่ว่าบังเอิญนะบังเอิญแฟนผมมันก็ไปอยู่แถวบ้านอยู่ในกลุ่มน้องๆเอ็ม
8: สวยเลยทางนี
7: ้สวยเลยแต่ว่าตอนทีแรกที่เขาบอกว่าหนูไปถามพี่เอ็มมาแล้วว่าพี่เป็นยังไงโอ้โห
8: เราชิบหายเลยนะ
7: เราก็ขนลุกเลยเรากะว่าม
8: ันจะพูดจริงหรือเปล่า
7: ถ้าพูดความจริงไปนี่กะว่า
8: ไม่ต้องเข้าหน้ากันแล้ว
7: กะว่ายังไงก็เรียบร้อยอดแม่แดกแล้วดีนะยกหางแล้วส่ง
8: ก็อย่างที่บอกกันแหละเขาไปถามเอ็มมาแล้วไอ้นี่ถ้าเกิดว่าถ้ารู้มือกันนะเอ็มกับพรรคพวกนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวหนู
7: ดีเลิศประเสริฐแท
9: ้คือเลี้ยงไปแล้ว
8: เอ็ดซิดขนของมาให้เลยเหรอ
9: คือขนของไปด้วยกันตอน
7: เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ามาอยู่ด้วยเลยเพราะว่าเราเป็นคนดีมากตามคำพูดเอ็ม
8: ดี
9: เชื่อไหม
7: ทำมาหักกินอย่างเดียว
9: ยังไม่ได้กันด้วยยังไม่ได้กันนะ
7: ยัง
8: ชอบคนนี้เฉย
7: จีบคุยกันมาแล้ว
8: เดี๋ยวคุยกันยังไง
9: ก็คุยกับน้องแล้วก็เราเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่
8: เป็นผู้ใหญ่ที่เขาน่าเชื่อถือ
7: น่าเชื่อถือ
9: ชื่อมี
7: คนไม่รู้ก็คิดว่าน่าเชื่อถือแต่อย่างเราก
8: ็
7: อย่างเราก็ไม่น่าเชื่อถือ
8: แล้วมีวิธีพูดยังไง
9: ก็มีวิธีเราก็บอกน้องเราก็บอกว่าพี่อยู่เนี่ยมึงเชื่อพี่มึงอยู่นี่ไม่มีใครมาแกมได
8: ้
9: มันรู้สรรพคุณเราอยู
8: ่
9: แล้วเพื่อนเราเนี่ยคนนี้นะคือว่าเป็นคนที่จะมากินแล้วเป็นคนที่แบบว่าฝากชีวิตไม่ได้เลยเราพูดอย่าง
8: น
9: ี้เลย
8: เท่านั้นแหละ
9: พี่เอาหัวเป็นประกัน
7: แต่ว่าเราก็ทำมากินจริงๆหน่อยเราจะเที่ยวยังไง
9: เขาจะเป็น
7: กลับมา
9: ต้องรู้ทาง
7: กลับมาตี 4 ตี 5ก็คือไปบ่อต่อ
8: แล้วยังไงพอตกลงทาเดย์ปุ๊บก็พร้อมสร้างสีสันเลยอย่างนี้เหรอ
9: ใช่ก็มึงเข้าไปเก็บเสื้อผ้ามาแล้วก็เราก็ให้น้องเราเนี่ยผู้หญิงมีคนไปด้วยคือน้องเราอีกนุชเนี่ยไปด้วยแล้วก็ไปขนตะกร้ามามันก็ไม่มีอะไรมากตอนนั้นก็มีเสื้อผ้า
7: ก็มากระเป๋าใบนึงเสื้อผ้า
8: แล้วเรารู้ไหมว่าน้องเขาจะมาอยู่กับเราแล้ว
7: ก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อก่อนแฟนผมเขาอยู่กับนุชเจนุชก็คือเป็นน้องเอ็มก็แหละก็อยู่ด้วยกันก็คือก็ทั้งนี้ไฟเขียวแล้วว่าเราผ่าน
8: เอ็ม
9: เราก็ถามแล้วว่ามึงเอาไงมึงเอาแน่ป่ะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายตอนนั้นน่ะไม่ใช่คนนี้ไม่มีคนมีแผน2มันมีแผนซ้อน
8: อยู่อ่ะแต่จะเอาลง
9: จริงๆแล้วเขาไปติดอีกคนนึงอยู่ที่ยุทธยาเหมือนกัน
7: คนละ
9: คน
7: เป็นพวกๆกันแหละ
9: แต่ผมเนี่ยคืนนี้ได้ยินในยุทธยาเนี่ยผมว่างผมคอนเฟิร์มแล้ว ม่ได
7: ้ต้องเอาคนนี
9: ้แล้วจังหวะเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบก็ชอบน้องเราเราก็ถามว่าเราแน่ใช่ไหม
8: ไม่ให้เสียหน้ากันหน้า
9: เขาอย่าง
8: น
9: ี้นี่เขาบอกเลยเอาเนี่ยยังไงต้องเอากลับให้ได้จะให้เอากลับให้ได้บอกยังไงต้องได้คืนนี้ต้องได้ก็เลยจากวุฒิยาไปเสียหน้าเลยวันนั้นสามสี่ทุ่มได้มั้ง
8: ก็ติดวันนั้นเลยติดคู่กันวันนั้นเลย
9: วันนั้นเลย
8: ประกบกันเลยเอ็มอย่าหวังหายแล้วคนหวังเอาอย่างนี้คนเอาคือแบบว่าน
9: ี่มันเป็นอย่าเรียกว่าอะไรมันเป็นวาสนา
7: ใช่
9: เป็นบุญวาสนาดีกว่า
8: ใครที่เป็นน้องๆของเอ็มที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เดี๋ยวลองถามลองเช็คกับเอ็มดูแล้วกันทนไม่ไหวแล้วเอ็มก
9: ็สรุปนี้เขาโอเคแล้วเขาบอกเขาเอา
8: สรุปว่าชอบกันทั้งคู
7: ่ด้วยความที่เราเบื่อเที่ยวด้วยเราอิ่มตัวด้วยเพราะว่าออกไปเที่ยวคืนนึงก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วก็มันก็
9: พูดง่ายก็โดน
7: อิ่มตัว
9: ก็มีด้วยความที่เราใจสปอร์ต
7: ก็โดนเหมือนกันเนี่ยหัวมงเสาร
9: ุดเนี่ย
7: โดนเหมือนกันหัวมงเสามาทีนี้เราก็พาไปดามใจ
8: ที่มีข่าวเมื่อก่อนที่เน็ตไอดอลที่ว่ามีดโกน
7: นี่นี่แหละดูแผลไหมล่ะ
8: อันนี้เน
7: ี่ยแหละคนนี้แหละนี่หน้าเนอร์เนี่ยคนนี้แหละ
9: ก็มีปัญหาชีวิตเหมือนก
8: ัน
9: อกหัก
7: อกหักรักครั้งแรก
9: ไปเรียนมหาลัยแล้วก็ลื่น
7: เรียนจบสูงไปหน่อย
9: จบสูงไปหน่อย
8: สรุปว่าแล้วหลังจากนั้นคือพอมาเริ่มกิจการใหม่ก็
7: ก็ปลาก็ยังทำนะปลาก็ทำก็พูดแต่ปลาผมก็ไม่เดินแรงมากคือให้น้องดูแลกิจการต่อก็มาทำปลาเกตบ่อก็ยังมีอยู่นะ200ตอนนี้น่าจะ300ไร
8: ่
7: บ่อแต่ก็จะเป็นปล่อยเป็นปลาเกตปลาธรรมชาติ
8: แล้วกิจการใหม่เนี่ยครับ
7: ติดนมอมุกแฟรนไชส์ติดนมอมุก
9: ติดนมอมุกเป็นเหมือนชานมชาติดนมอมุกเป็น
7: ชานมแก้วละ20บาท
8: ไอ้ติดชาเนี่ยเข้าใจแต่อมมุกนี่มันต้องเข้าไปสุดมั้ยหรือว่า
7: เออโหตอนแรกอาจจะตั้งชื่อว่าดูดนมอมุกแต่ก็กลัวมันจะสุ่มเสี่ยงไปหน่อย
8: เออมันจะชัดเจนไปนิด
7: อ่าก็เลยเอาติดนมอมุก
8: แสดงว่าไอ้มุกที่แบบว่าเป็นเม็ดๆอยู่ชาไข่มุกเหรออ
7: ่าใช่ครับ
8: อ๋อโล่งไป
7: เป็นแฟรนไชส์ครับแล้วก็รสชาติมันเข้มข้นมันตีแบรนด์อื่นๆได
8: ้เริ่มต้นจากเราทำของเราเอง
7: เริ่มต้นจากทำเองทำขายเองเราคิดว่าจ้างคนขายมีกำไรสักล้านละหักแล้วเหลือวันละ 2-300 แล้วมีกำไรเดือนละ 5-6,000 ถ้าเรามี10สาขาเราก็มีกำไรเดือนละ 5-60,000 โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอันนี้คิดแบบต่ำๆนะแต่พอเราไปขายจริงแม่งกำไรวันละ 1,000 กว่าบาทเว้ย 1,000 กว่าบาท2วันเสาร์อาทิตย์วันละ 2-3,000 กว่าบาท
8: เอาเรื่องแล้ว
7: เอาเรื่องแล้วทีนี้เกิดไอเดียกูต้องมี10สาขาเว้ยตีต่ำๆมีกำไรแค่ร้านละวันละ1,000เดือนนึง 30,000 โดยที่เราไม่ทำอะไรไปเก็บตังค์ไปส่งของมีกำไรเดือน 30,000 ถ้าเรามี10สาขาเฮ้ยเดือนละ 300,000 เลยเ
8: ฮ้ยแล้วตอนนั้นทำได้กี่สาขา
7: ตอนนั้นทำมีของตัวเองประมาณ2สาขาแล้วเราก็ถ่ายคลิปลงช่องโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วก็มี FC เขาชอบชื่
8: อ
7: เขาชอบชื
8: ่อ
7: ชอบชื่อชอบโลโก้คือทุกอย่างมันแมทกันหมดเลยคือด้วยชื่อด้วยโลโก้ด้วยแล้วคนที่มากินเขาก็มาคอมเมนต์มาการันตีว่ามันอร่อยมันเข้มข้น
8: ชื่อที่แบบว่าแบบเนี้ยเป็นมงคลอย่างเงี้ยเราถามพระมาไม่ได้ยังไง
7: เอามันมาจากจิตใต้สำนึกเลยเราชอบดูดวงอมอยู่แล้ว
8: มันก็เลยรู้สึกว่าแมทแล้วก็
7: ใช่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่ระดับประเทศแล้วเขาพูดระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันมี 2,000 ทั่วประเทศแล้วเราไม่คิดว่าเราจะดังขนาดนี้ตอนนี้น่าจะมัน 2,000 กว่าตั้งนานผมไม่รู้กว่าอะไร
8: 2,000 กว่าสาขาก
7: ว่าตั้งนานแต่ว่าตัวเลขชัดเจนน่าจะ 2,200-2,300 อะไรอย่างเงี้ย
8: คือเป็นแฟรนไชส์ที่ต้องรับของจากเราตลอดหรือว่าเป็น
7: มีตัวที่บังคับพวกแก้วพวกฝาพวกชา
8: ครับ
7: มันจะมีบังคับอยู่ 5-6 อย่างที่ต้อง
8: 2,000 กว่าสาขา
7: ใช่ครับ
8: แฟรนไชส์เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ
7: แฟรนไชส์เริ่มต้นที่ 32,100 จะได้อุปกรณ์ได้สูตรสอนชงฟรี
8: ส่วนใหญ่ที่เขาเอาไปทำกันนะครับกำไรเขาได้วันๆนึงประมาณ
7: กำไรถั่วเฉลี่ยจากแก้วต่ำสุดก็คือ8บาท8ถึง12บาทแต่เราให้คิดแค่8บาทพอ
8: เราดูพื้นที่ไหมที่จะ
7: ใช่เหมือนเซเว่นเราจะกำหนดระยะเป็นกิโลถ้าเป็นตามบ้านนอกก็3ถึง5โลตามความเหมาะสมถ้าเป็นในกรุงเทพก็2กิโลสองกิโลขึ้นไป3กิโลขึ้นไปตามความเหมาะสม
8: แล้วสาขาที่เราจ้างพิตตี้ไปเปิดที่สาขาไหนเนี่ย
9: ที่ไหน
8: ของเราอะ
9: ที่ยุทธยา
8: พิตตี้ที่แบบว่าเมื่อก่อนที่ทำแต่หน้าอย่างเดียวที่เข้าแต่คลินิกอย่างเดียวอะ
9: มาโพ
7: มาโพขายดีนะ อย่างเขาก็ยืนวันละร้อยกว่าแก้วเขาอยู่ได้ละงานสบายสบายถามว่าเวลาทำงานจริงๆชงน้ำแก้วหนึ่งไม่ถึงนาทีหรอกขายร้อยแก้วใช้เวลาทำงานจริงๆประมาณตั้งชั่วโมงกว่าเหมือนเรานั่งรอนั่งเล่นรอลูกค้
8: า
7: ใช่ไหมเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หนัก
8: ก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
7: คนมองข้ามน้ำแก้ว20บาทมันจะไปเหลืออะไรว
8: ะ
7: แต่กำไรมันอัดต่ำๆตีเมนูต่ำๆ8บาทวันหนึ่งร้อยแก้วสมมติว่าบก.แจ็คมีสาขาบก.แจ็คมีทักขายได้วันละ100กว่าแก้ววันละ800บก.แจ็คจ้างน้องขายวันละ400เหลือก็ส่วนต่าง400หักค่าน้ำค่าไฟไปอีกวันละ100เหลือ300เดือนหนึ่ง 9,000แต่บก.แจ็คไม่ทำอะไรเลย
8: ถือว่าทำงานออโต้เลยนะ
7: ใช่
8: เงินมันรันออโต้เลย
7: อันนี้คือตียอดต่ำสุดนะร้อยต่ำสุด
10: เยอะเลยเยอะ
8: อ๋อ 2,000 กว่าสาขาที่ต้องรับของจากเราตลอด
7: ใช่อ่ะ
8: เกิดเลยคราวนี
7: ้ก็รถส่งของผม8คัน6ล้อ3 9คัน6ล้อ3นะตอนเดียว6คัน
8: เดี๋ยวจะพาไปดูบริษัทแล้วก็บ้านที่สร้างขึ้น
7: พนักงานทั้ง3ออฟฟิศประมาณ10กว่าคน
8: มีคนไหนสวยๆแล้วบอกว่าทนเจ็บได้บ้าง
7: เจ็บแบบไหนเอ่ย
8: เน้นอย่าง
7: เจ็บใจ
8: เจ็บทั้งเจ็บทั้งจุก
7: เดี๋ยวจะพาไปชม
10: ทีแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเลิกแล้วไก
8: ่ฮะ
10: หายไม่เอาเลย
8: ทำไมช่วงนั้นหายไป
10: ทำงานเดียว
7: ช่วงลุยแฟรนไชส์อ่ะคือตอนแรกๆที่เราทำแฟรนไชส์เราก็เหมือนเป็นโมชั่นเวลาไปสอนลูกค้าเองถึงหน้าร้าน
8: เหมือนมันยิ่งทำยิ่งเห็นตัวเงินนะเน
7: าะใช่พอไปสอนที่นี่คนก็อยากให้เราไปอยากคนเดือนแรกคนจองสาขามันน่าจะ200 150หรือ200เดือนแรกก็เดือนที่2มันกระโดดขึ้นมาแบบปีแรกมันก็ 1,500 ไปแล้ว
8: เพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุที่แบบ
7: ด้วยความที่มันเข้มข้นมันอร่อยหลักๆเลยคือมันอร่อยคือใครกินอุ๊ยซื้อเป็นชาแบบไหนอ่ะเขาก็บอกที่ติดต่อมันซื้อง่ายสมมติว่าอย่าบอกแจ็คไปบ้านเอ็มเนี่ยผ่านร้านน้ำซื้อน้ำกินตะแก้วจะไม่รู้ซื้ออะไรฝากเอ็มเอาน้ำ5แก้วแล้วมันเป็นน้ำที่ซีนฝาได้5แก้วแค่ร้อยบาทมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจซื้อง่ายมากใช่ไหมมันเป็นอะไรที่ตัดสินใจแล้วมันก็มองผมว่ามันก็มองดูแพงนะเป็นน้ำที่ซีนฝาแก้วมันไม่ได้เหมือนแบบน้ำครอบฝาธรรมดาจะหิ้วไปไหนก็ได้เอาไป
8: สะดวก
7: ใช่สะดวกแล้วมันมีรสชาติให้เลือกถึง50กว่าเมนูมันมีไม่มีคำว่าเบื่อ
8: ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเงินอยู่แล้วมีเวลาแต่ไม่รู้จะทำอะไรลอง
7: ติดต่อมาลองซื้อก่อนหนึ่งอย่างอื่นผมแนะนำให้ชิมก่อนชิมร้านที่เขาขายดีๆของติดนมมอมมุกอ
8: ่
7: ะลองไปชิมว่า
8: สูตรเหมือนกันหมดไหม
7: สูตรเหมือนกันหมดแต่เราจะบอกนี้ว่ามันจะไม่ได้รสชาติเดียวทั้งหมดเพราะว่าเราคุมไม่ได้สมมุติว่าคนห่วงเครื่อง
8: ครับ
7: สูตรผมให้เหมือนสอน2คนให้เหมือนกันหมดคนขี้เหนียวใส่นมน้อยใส่ผงน้อยปักน้ำตาล1ช้อนเท่ากันยังไม่เท่ากันเรามาวัดกันไม่เท่ากันมันสูตรแต่ละคนมันอยู่ที่
10: คนชง
7: อยู่ที่คนชงด้วยถาม
8: คือ
7: แต่ว่ามันใกล้เคียง
8: ถ้าอยากจะรักษามาตรฐานให้มันเป๊ะๆเนี่ยเอาสูตรที่ทางร้าน
7: ใช่
8: เอาสูตรที่ทางร้านเขาสอนไว้ไม่ต้องลด
7: ใช่เป็นวัตถุดิบที่ทางแบรนด์กำหนดมันจะไม่เพี้ยนเลย
8: เริ่มต้นเงินเท่าไหร่นะครับ
7: ค่า
10: อ
7: ุปกรณ์พร้อมแฟรนไชส์พร้อมสอนชงอ่ะ 32,100 คือเราเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสัญญาเป็นเจ้าของสาขาแต่ว่าเราจะต้องหาร้านเนี่ยเราจะไปหามือสองหรือทำร้านใหม่เองก็ได้หรือเราจะเอาชุดที่มีร้านพร้อมมีป้ายพร้อมคือ 77,000
8: ฮะ
7: 77,000 ซื้อวัตถุดิบ
8: ไปตั้งไว้ให้เลย
7: วัตถุดิบอีกประมาณไม่เกิน 10,000 คือพร้อมขายเลยแล้วไม่ต้องฟักเงินแล้วคือวัตถุดิบในร้านเนี่ยขายวันนี้ขายไปอะไรหมดเอาตังค์ที่ขายวันนี้ซื้อของพรุ่งนี
8: ้
7: พรุ่งนี้ขายอะไรที่หมุนได้แล้วหมุนแล้วมีกําไรในตัวแล้ว
8: กําไร
10: ก็เสร็จแล้วก็ประมาณ
7: ไม่ประมาณ 80,000 90,000 อยู่ที่เราจะต้องของ
10: เท่าไหร่มากเอาน้อย
7: แต่ว่าวันหนึ่งขาย100กว่าแก้ววันละ 2-3,000 เงินเข้าทุกวันแต่เราไม่ซื้อของทุกวันนะของมันไม่ได้หมดพร้อมกันทุกวันอย่างวันนี้น้ำตาลหมดผงหมดพรุ่งนี้นมหมดคือเราไม่ซื้อสต็อกทุกอย่างพร้อมกันมันจะหนักแค่ตอนแรกที่เปิดแฟรนไชส
8: ์ถามจากคนที่เอาแฟรนไชส์ไปทำ
10: ก็ขายได้ตลอดนะใช่ไหมก็100กว่าแก้ว100กว่าแก้วสบาย
8: ต่อเนื่องทุกวัน
7: จ้างคนขายเอ็มมาเริ่มช้าไม่เชื่อเรามาเริ่มช้าตอนที่พอลองสาขาแรกรู้ว่าดีไม่มีที่ลงละเต็มแล้วตอนช่วงแรกอ่ะคนบางคนมีถึง9สาขานะก็จ้างลูกน้องขาย9มีอยู่คนนึงมีน้องคนอยู่พิจิตรเขามี9สาขาเจ้าของเดียวสาขาพีคๆเลยนะมีขายวันนึง 400-500 แก้ว ก็คิดกำไรแก้วละ8บาทนี่ถือตีเมนูต่ำสุด8.5-40บาทละ 4-5,000 เดือนละแสนกว่าบาท
8: ถ้าอย่างนั้นก็เนี่ยตามสนามใหญ่ๆเนี่ยความจริงแล้วตามสนามใหญ่ๆเนี่ย
7: แต่ว่าสนามมันสนามมันไม่เปิดทุกวัน
8: เออ
7: มันจะต้องเปิดอยู่แถวนั้นแล้วก็อย่างสนามเทิดไทยได้อยู่นะเฮียป๊อกจองไว้แล้ว
8: จองไว้แล้ว
7: เฮียป๊อกจะขายตรงตลาดข้างหน้าแล้วก็จะหิ้วไปให้พิตตี้ขายให้เราทีนี้เราก็ต้องซื้ออีกเพราะว่าเราชอบพิตตี้อยู่แล้ว
8: แต่พิตตี้สนามเทิดไทยต้องบอกไว้ก่อนใครมาทำส่วนใหญ่แต่ช่วงนี้ยังดีนะช่วงก่อนใครมาบ่นตลอดเลยเป็นไม่มา
10: เสร็จรุ่นใช้เวลากี่ปีนะแฟนชายเนี่ยก
7: ่อนจะแฟนชาย
10: หายไปพักนะ
7: ตอนนี้น่าจะใช้เวลาปีนึงที่แบบไม่ได้ออกไหนหรือคือลุยแฟนชาย
10: ปีกว่า
7: ใช่ปีกว่ากว่า
10: ปีกว
7: ่าคือฟักไก่ทิ้งไว้คือไม่ได้จับไก่ไม่ได้
8: เมื่อก่อนก็คือเพาะไว้อยู
7: ่ไก่ก็เล่นอยู่แต่มีพ่อไก่ตัวเก่งก็คือเลี้ยงก็คือฟักปล่อยทับไว้อยู
8: ่เริ่มต้นที่กลับมาทำให้คนรู้จักเลยจริงๆเนี่ยตัวไหนฮะตัวที่แบบว่าเพชรบ่อปลาเนี่ย
7: ก็คือมีลูกฟักของที่ซุ้มแหละพ่อเป็นไก่ในซุ้มนี่แหละ
8: ครับ
7: ฟักไว้แล้วมันเก่ง
8: ฮะ
7: มันเก่งคือปั้มน็อกปั้มไล่อันอยู่บ้านเนี่ยมันน็อกก็อันเดียว5ตัวตีอันเดียวอันเดียว
8: 5ตัว
7: ไม่เต็มอันนะคือตีแพ้5ตัว
8: ฮะ
7: แล้วก็เอาไปตีสนามมาตรฐานตีวันนั้นก็เสียเปรียบเพราะเยอะเราตั้งใจไปเอาแข็งอะเพราะมันไม่มีตัวเท่าเราก็ตีเสียเปรียบเลยทีนี้เราไปชนะเขาอันเดียวก็ขาดอันเดียวก็15-1-21แต่ว่าไปชนะเขาต้นอัน3
8: คนนั้นชนเท่าไหร่ครับ
7: คนนั้นชนข้างละหมื่น
8: มองว่าต้องตีล้านไหมตัวนี
7: ้ก็ยังไม่มองถึงตีล้านแต่มองว่าไก่ตีเป็นแสนได้อะ
8: ฮะตอนนั้นเอ็มเห็นหรือยังตัวนี
10: ้ยังไม่เห็น
7: เพราะผมจะไม่เคย
8: อัพ
7: คล
8: ิปไม่เคยโทรเล่าไหมโทรเล่าให้ฟังไหม
10: ก็โทรอยู
8: ่ซีดมีไหม
7: ได
10: ้ลูกขออะไรมากมายเพราะว่าก็ยังคิดว่าคงไม่ได้เอาจริงเอาจัง
8: อืม
10: เข้าใจป่ะ
8: ยังก้ำกึ่งอยู่ไหมตอนนั้นหรือว่าดูมั่นใจละ
7: เราก็มั่นใจเราก็คิดว่าเราตีได้เป็นแสนตอนนี้แต่สองคำแสนเราก็ตีได้แต่พอไปหาคู่เที่ยวต่อไปสนามอันดามัน
8: ครับ
7: เราไปเจอวันนั้นอะโปรโมเตอร์มันโทรเล้าให้ไปไก่แล้วกินข้าวกินอะไรเต็ม
8: โปรโมเตอร์นี่มันชื่ออะไรที่มันโทรเล้าเน
7: ี่
8: ย
7: ไอ้ต้าโทรเล้าให้ไปช่วยบ่อนช่วยอ้าวแล้วก็ไปงัดไก่ออกจากมุ้งไปดูตัวเขาไปเราไก่เรากินไปเต็มที่คู่สู้มาก็ทำหนักมาเราจับอุ้ยเราโตกว่าขีดกว่าเว้ยเอาเลยลูกอายุลูกคู่สู้ลูกอายุเราหนุ่มมันอ่อนเลยเอาเลยเรามีโตเน
8: า
7: ะ
8: ล้านเลยแม้ตอนนั้น
7: ตีกันข้างล้านแล้วก
11: ็รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
12: ่สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
13: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
14: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ098446645

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการสถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบ

0: สาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทยให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
2: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
2: เราไปแล้วมาเป็นล้านเพิ่มเป็นล้านห้าตีกัน3ล้านต
3: ี
2: ก
3: ันขึ้น3ล้าน3เลย
2: ใช่ครับ3ล้าน3ไปถึงบ่อนเสมอกันอีก5แสน4แสน5แสนเสมอกันแล้วก็ปล่อยไปเสียเปรียบเขาเลยไก
3: ่เล็กกว่าเขา
2: ใช่คือด้วยความที่ตัวเนี่ยพอกันแต่เขาชนสูงเราชนต่ำมองเสียเปรียบเขาเยอะ
3: มองก็เลยเป็นใหญ่เล็กเลย
2: มองเสียเปรียบเขาเยอะ
3: คือเราจะกินคางเขาหรือเปล่า
2: เราก็ชอบคางอยู่แล้วด้วยแล้วก็แต่เราไม่คิดว่าเราเสียเปรียบเราตีลูกอายุเราก็ต้องโตหน่อยใช่ไหมทีนี้ปล่อยไปโอ้โหเยอะตีลูกอายุด้วยแล้ว
3: เล็กเล็กด้วย
2: แต่ก็เราก็มั่นใจเราเชื่อแข้งอ่ะเชื่อมันรักเดิมพันอ่ะก็
3: สถานการณ์ยกแรกเป็นไง
2: เป็นรองถึง7421
3: เอาเป็นรองเขาก่อน
2: ใช่เป็นรองเขาก็รองมาล้านกว่าบาทอยู่ลองมาล้านกว่านั้นน่ะเราก็มั่นใจแล้วว่าเรามีช่องตีอ่ะมาตีเราเป็นตัวตีแต่เราโดนไม่ได้เลยโดนจังหงิกจังง่อยอย่างเดียวเลย
3: ไม่เคยโดน
2: ใช่ไม่เคยโดนตีเขาก่อนโดนจังหงิกง่อยแล้วโดนเดือนมันยาวผู้สู้เดือนยาว
3: นะอ
2: ย
3: ู่ฝากไว้ฝาก
2: ใช่เราตี2ทําทีเขาตีทีเราโอ้โหจะพับอย่างเดียวเลยยุคแรกต้นอันเนี่ยเป็นรองถึง21พอปลายอันกลับเป็นต่อ21ถ้าบอดต้นมาบอดอัน2อันแรกไม่บอดแต่ว่าคือแผลคืออนาคตมันต้องเดินเราตีแน่ก็ชนะยกกว่า
3: อันกว่าเลยเหรออ
2: ันกว่า
3: ไก่ตัวนี้ชื่ออะไร
2: ตอง8
3: ก็ไอตัวร้ายเลยตัวน
2: ี้ใช่เจ้าตอง8น่ะชนะยกกว่าวันนั้นก็มีเงินได้เบ็ดเสร็จมีเงินได้ล้าน3ล้าน3 2ล้าน3เนี่ย
3: กลับไปเล่นไก่ครั้งแรกมีเงินได้ล้าน3แฟนว่ายังไง
2: ก็แฟนก็บ่นไป

0: เล่นแต่ออกตัวคือออกตัวพักพวกคือทั้งนั้นไม่ได้เยอะกว่านี
1: ้อ๋อแฟนบอลที่ออกตัว
0: ใช่มันไม่ให้ออกตัวไม่ให้ออกตัวไม่ให้เล่นเลิกเป็นคนที่เล่นคือเล่นสู้ไปเลยถ้าไก่เราสู้เลยไม่ออกไม่ต้องออกตัวไม่ต้องข้าม
1: ยังรู้สึกว่าถูกตำหนิอยู่นิดนึง
0: ใช่
1: ระบบการเล่นไม่เข้าตาเพราะง
0: ั้นใช่มันไม่ออกตัว
1: ไม่ถูกใจ
0: พออ
1: ีกเที่ยวนึง
0: พอไฟหลังทีนี้เราไปเจอเขาประกาศหาคู่อยู่ตัวหนึ่งโปรโมเตอร์ส่งให้ดูเราก็ดูแล้วเขาเป็นแชมป์5ล้านมาเราแชมป์3ล้านเราก็ชอบลองของเราก็อยากตีตัวบอดเราอยากตีเรานิสัยชอบตีตัวเก่งเพราะตีตัวเก่งเลยหนึ่งเลยถ้าเราแพ้มาเราไม่เสีย
1: เราแพ้ตัวเก่ง
0: ใช่แพ้มาเสมอตัวชนะเราขึ้นลิฟต์
1: ขึ้นลิฟต์
0: ใช่ผมก็บอกโปรโมเตอร์ขอดูน้ำหนักมันเท่ากันแล้วก็ไก่รุ่นเราอายุพอกันแล้วเราก็พอเห็นทางตีเขาก็เห็นทางตีเรา
1: ต่างคน
0: ต่างชอบคือต่างคนอยากจะท้าเดียวมาจากบ้านเลยอ่ะไปถึงเปรียบสักนาทีสองนาที
1: เป็นธรรมเนียม
0: เริ่มกัน5ล้าน
1: ฮะ
0: 5ล้านกลับบ้านมาชอบอ่ะเพิ่มกันอีก
1: เบิ้ลใส่กันเบิ้ลใส่กันเรื่อย
0: ๆตอนนั้นมันตีกันแค่กลับมาคืนนั้นตีกันข้างละ6ล้าน
1: ครับ
0: เป็น12ล้าน3อันทีนี้เราเขาเพิ่มได้ไม่อั้นเขามีเพิ่มได้ไม่อั้นเราด้วยความอยากตี4ยกเพราะเราอยากเราชอบได้เสีย3ยกก็จะเรื่องเราก็ชอบได้เสียเราอยากตี4ยก4ยกเราก็ให้เขาเพิ่มเดิมพันได้แต่ต้องเพิ่มยกด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็เพิ่มให้เพิ่ม
1: ตามใจคนละอย่าง
0: ใช่เขาขอเป็นยกละ20ก็เพิ่มกันไปอีก2ล้านทีเป็น8ล้านแล้วเราเป็นไก่ไม่ค่อยหอบไปอันเราเป็นไก่ปอดดีอ่ะคือตีมาทุกอันจะไม่หอบเลยทุกเที่ยวจะไม่หอบเลยเราอยากตีอันเต็มอีก
1: อ๋อขอเขาอีก
0: ขอเขาอีกอ่ะ
1: เพิ่มให้
0: อีก2ล้านเพื่อที่ตีอันละ23เต็มเต็มเวลาก็เราไปเสร็จก็ตีกัน10ล้านสิบล้าน
1: แน่นเลยว่างั้นเนี่ย
0: ก็เป็นตัวต้องเรียกว่าเป็นตัวที่ตีแพงที่สุดในนครนายก
1: ครับ
0: วันนั้นนะทำเสื้อทีมตองแปดนะทำเสื้อมาเกือบ600ตัวหมดให้เฉพาะคนที่ไปนะ
1: เฉพาะคนที่ไป
0: ใช่เกือบ600ตัวหมดเกี้ยงไม่พอ
1: เสื้อสีอะไรวันนั้น
0: เสื้อสีน้ำเงินเป็นปลาข้างหลังเป็นรูปตองแปด
1: ฮ่าฮ่าฮ่าแล้ววันนั้นสถานการณ์คือ
0: ก็ไปถึงบ่อนเขาก็ต่อสามสองแล้ว
1: ใครต่อ
0: ก็คมมาเดินมาต่อหน้าซุ้มกันเต็มเลย
2: 2-2ตัวเก่งเป็นตัวดังชนะ
1: 2-2เล่นอีกเท่าไหร
0: ่3-2ตอนข้างนอกผมก็ยังไม่เล่นแต่ผมก็ตั้งใจผมจะไปเล่นข้างในอ่
1: ะ
0: คือคิดว่าได้เล่นอยู่แล้วก็ตั้งใจไปลองข้างในอ่ะ
1: รวมเล่นเฉพาะแต่เงินเล่นนอกวันที่ไปชนเนี่ยเล่นอีกเท่าไหร่
0: วันนั้นผมอยู่1,000อยู่5ล้าน
1: 1,000คนอยู่5ล้าน
0: ใช่แล้วก็ไปเล่นนอกเนี่ย1,000เดือยอยู่ผมเล่นไป4ล้านแล้วก็ปล่อยไก่ไป 2-3 นาทีมั้งเล่นไปอีก2ล้านเล่นไปเกือบ6ล้าน
1: น่
0: ะ
1: ราคารอง
0: หรือว่าราคารองแล้วก็มาเสมอแล้วก็มีต่อ5-4อยู่ไม่เยอะ
1: กูเป็นรองเป็นต่อซ้ำมาเข้าไปอีก
0: ใช่
1: แล้วไก่สถานการณ์มาขาดช่วงไหนครับ
0: ก็ไก่เป็นต่อเค้า
2: 4-5-1
0: เป็นต่อ4-5-1แล้วโดนโป้งเดียวลงไปนอนเลย
2: ไปลอง
0: 7ลอง7
2: น่าจะลุกไม่ไหว
0: นอนเลยโดนหูโป้งเดียวลงไปนอนเลย
2: ลุกไม่ไหวแล้วถ้าเบนติดสังเวียนแล้วโดนซ้ำ
0: ขัดแล้วเขาก็ซ้ำเราซ้ำแบบปีกยกเลยโดนทีมแล้วก็มองว่าไก่ผมก็มองว่าไอ้เหี้ยแล้วแม่งเราแพ้เขาได้เลยอันกว่าเนี่ย
1: คือ
0: เราด้วยความเราไม่เคยเจ็บด้วย
1: หมดยกก่อนไหมตอนนั้นรู้ว่ามันฟื้นมันเอง
0: ฝืน
1: โดนเขาซ้ำเรื่อยๆเนี่ย
0: ฝืนกลับมาเป็นต่อยหมดโอ้โหยืดสองกับต่อหน่อยๆน่าจะเป็นต่ออีก3-2 7-4
1: ครับ
0: เป็นต่อเข้ามายก3เป็นต่อ4-5-1อีก
1: ฮะ
0: โดนตาขัดโดนตามองไม่เห็นกลางๆอันกลับไปเป็นรองอีก
1: อุบัติเหตุมันเยอะจังเลยแต่เขาเก่งเนาะ
0: เขาก็เก่งโดนตาทีนี้เราไม่หลงเราเป็นไก่เตะไงเราเป็นไก่ทางดีอ่ะเตะเยอะเตะเยอะกว่าจะเข้าถึงเตะกลับไปเป็นต่ออีกกลับไปเสมอหมดอัน3เป็นต่อ5-4
1: เป็นต่อยกก่อนเข้ายก4เนี่ยได้เลิกราคาอะไร
0: น่าจะเลิกต่อไม่ถึงเลิกแต่3-2มั้ง
2: เลิกต่อ3
0: เหรอจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเมียไม่ให้เล่นเลิกเลยเมียให้เล่นได้อีกแต่เราเป็นต่ออยู่นะ
1: ตอนนั้นเนี่ยเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร
0: ่ตอนนั้นมีเงินเล่นนอกมีเงินได้อยู่4ล้านเงินถ้าแพ้ได้อยู่ล้านกว่าบาทหรือ2ล้านล้านแพ้ได้ล้าน8ชนะได้4
1: ล้านไม่หมดแล้ว
0: จะเล่นได้ซ้ำอีกเมียให้เล่นได้ซ้ำอีกเอามาคิดนะ
1: แล้วสถานการณ์ยก4เป็นไงครับ
0: ยก4เราก็เราตาบอด ตาบอดแต่ว่าเราเป็นไก่เตะพอตบตูดก็เตะพอเดินมาก็เตะเดินมาก็เตะ
1: ดูเตะเป็นสัญชาตญาณของไก่ที่มีแข้งหน้าเนาะไม่เปรียบ
0: เตะเตะจนต้นต้นสักต้นยก4ครับ 4-5 ทีคู่สู้ไม่ไหวคู่สู้ก็โดนเตะสะสมไปเรื่อยแต่เราเรานั้นเราบินไม่ค่อยดี
1: ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
0: ใช่เราเตะได้อยู่แค่อกเตะได้ไม่ปกติเลยเป็นไก่ตีแผลตีกรามเลย
2: ยก3อ
1: ่
2: ะ
1: แต่คือจุดเด่นของเขาคือลูกเตะเลย
0: งั้นฮะลูกเตะแต่เตะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ไก่
1: ครับ
0: ไก่เลี้ยงหน้าฝนน่ะ
2: ไปอย่างเดียวไปเอามาเตะไปเรื่อย
1: สรุปแล้วชนะประมาณกี่นาทีไม่รู้
0: น่าจะ 4-5 นาทีอ่ะ
2: ยก
0: อัน4ต้นนั้นเลย
1: แฟนไม่ให้ออกตัวเลย
0: ไม่ออกตัวแฟนให้เล่นได้เราก็ไม่เล่นแล้ว
1: คือแฟนตั้งงบให้ไปเล่นตัวเนี้ยเท่าไหร่
0: ให้สู้10ล้านอ่ะ
1: ไปแม็กมั้ย
0: ก็อยู่ 1,500 เล่นนอกไป6เกินแม็กไปหน่อยละ
1: เออ
0: ตัวไม่หน่อย
1: แล้วพอแต่งบัญชีเสร็จมีเงินเหลือจะให้เล่นได้ซ้ำเข้าไปอีก
0: จะให้เล่นได้ซ้ำอีกก็บอกก็ได
1: ้ใจหัวจิตหัวใจ
0: จะให้เล่นได้ปกติอ่ะ
1: จะไปคุณลุนช่อง
0: มันต้องเล่นได้ต้องเล่นเลิกสัก 500,000 ตอนนั้น 500,000 ล้านเพราะว่าเรามีเงินได้เราแพ้เราก็ได้ตังค์ต้องเล่นเลิกสักล้านนึงใช่มั้ยแต่ไม่เล่นได้
1: เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปตัวนี้หน่อยนะว่าโอ้หัวจิตหัวใจมีคอกน้องมั้ยที่แบบว่า
0: ไม่ต้องกลัวหัวใจไม่ต้องกลัว
1: หัวใจเนาะเฉพาะแต
0: ่ไม่ให้ออกตัวด้วยถึงก็ดึงสมุดหนีไม่ให้ออกตัว
1: เฉพาะว่าตัวเรานี่ก็ถือว่าเล่นมาหิดอยู่แล้วคนนึงนะ
0: ผมก็ว่าผมเล่นมาหิดผมยอมใจแฟนผมคนเดียว
1: ตายแล้วก็ถือว่าตอนนี้ตอง8เป็นพ่อพันธ
0: ุ์ใช่ครับตอง8หลังจากชนะมาก็คนติดต่อมาฝากผสมเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เราไม่ได้ทำฟาร์มไก่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเราไม่มีล็อกผสม
1: ยังไม่เริ่มคิดจะ
0: สถานที่เราไม่ได้มี
1: ล็อกแล้วนี่คืออะไรเนรมิตมางบประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: ตรงนี้ไม่รวมซื้อที่เฉพาะทำโรงเรือนก็น่าจะมี5ล้าน
1: พูดง่ายๆว่าเป็นอนาเขตทั้งซื้อที่ทั้งของตองแปดก็ทำ
0: เป็นเงินตองแปดผมคิดว่าผมทำสวยทำหรูทำดีแล้วผมคิดว่าผมไม่ลงทุนทำมันทำให้เราก็ทำตอบแทนมัน
1: ตอนนี้เขามีแม่ไก่สายไหนที่นำเข้ามาผสมเขาบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นของสายเยียสนั่น
1: ของสายฮิตเลย
0: ใช่ของเยียสนั่นมีพวกเยียสนั่นกุมารจีนนครหลวงทองสุกศักดาจงอางพวกนี้แต่จะเน้นมาทางสายสนั่นน่าจะประมาณ20กว่าแม
1: ่ลูกเริ่มต้นที่คู่เท่าไหร่
0: ลูกถ้าจะเป็นกุมารจีนคู่ละ20,000คู่ละ25,000
1: 25,000กุมารจีน
0: เพราะกุมารจีนแม่นำเข้ามาตัวละแสน
1: ถือว่าถูกมาก
0: ใช่ครับ
2: สูงมาก
0: แล้วก็ลองมาก็จะเป็นเยสนันเยสนันคู่ละ20,000
1: เยสนันครับ
0: ครับแล้วก็จะมีพวกนครหลวงกุมารดำทองสุกคือตัวอื่นจะเป็นคู่ละ15,000
1: ก็คือตรงนี้เริ่มต้นที่คู่ละ15,000
0: ใช่ครับแล้วก็จะเป็นแม่ในฟาร์มอาจจะเป็นสายที่ใช้ชนอ่ะที่ชนจริงที่ชนทุกวันเนี้ยแต่ว่าคนก็ไม่รู้จักมันเป็นสายยังไง
1: คือไอ้ที่เห็นปั๊มเมื่อกี้ที่แบบว่าวิ่งเตะ
0: นั่นก็ลูกฟักในฟาร์มลูกฟัก
1: อันนั้นสายไหน
0: ก็คือเป็นลูกฟักที่เรามันไอ้ตัวนี้มันจะเป็นพ่อเดียวกับตองแปด
1: ครับ
0: ก็เป็นลูกฟักในฟาร์มนี่แหละก็คือตัวแม่มันก็ยังอยู
1: ่แม่มันชื่ออีอะไรขอจำไว้หน่อยเถอะ
0: แม่มันไม่มีชื่อแต่แม่มันจะเรียกว่าคู่เกิดไอ้กระแทกไอ้กระแทกมันคือเป็นไก่ตัวที่ตีร้านอีกตัวของผมตีร้านแล้วเลิกกันมาเป็นต่อขาแล้วก็เลิกมา
1: เป็นสไตล์ออกเหลี่ยมออกฝีมือ
0: ใช่เป็นไก่ทางดีเป็นไก่ฝีมือเป็นไก่เตะอ่ะผมจะชอบเป็นไก่ทางดีเป็นไก่เตะ
1: ไอ้คอกเมื่อกี้เขาว่ามีอีกตัวนึงเก่งกว่าตัวนี
0: ้ก็เก่งกว่านี้ก็มีวันนั้นปั้มไหนแล้วมีคนบอกว่าตีร้านขอได้ 900,000แต่ผมก็ว่ามันก็เก่งอ่ะ
1: ตัวเมียมันต้องมีดิไอ้คอกเนี่ยมันต้องมีตัว
0: ตัวเมียมี2ตัวแต่ว่าเอาหัวเสือกสายพันธุ์ตายไปตัวน
2: ึง
0: พีชีไปตัวน
1: ึงเหลือตัวเดียว
0: เหลือตัวเดียวตัวเดียวก็ตอนนี้ผสมกับตอง8อยู่คือพี่มันในทองแดง
1: ครับ
0: ทองแดงนี่ต้องฝากติดตามอีกตัวเพราะผมคิดว่ามันคือยอดไก่ตัวมันครบเครื่อง
1: เดี๋ยวนี้ไอ้ทองแดงนี่คือเป็นพี่ไอ้ชุดนี้
2: 2ตัวนี้
0: ใช่ครับจะเป็นน้องตอง8แต่คนละแม
1: ่ครับ
0: ทองแดงนี่คือ
1: ชนอย่างนี้ไหมทองแดงชนอย่างนี้ไหม
0: ฉลาดกว่านี
1: ้เอ้ยนี่มันกระทิดถือเต็มที่แล้วนะเนี่ย
0: ถ้าเทียบกันนะตัวนี้ผมตีให้มันแค่สัก 60% ทองแดงมัน 90%
1: อู้ตาย
0: ถ้าเทียบกันนะ
1: ทองแดงชนวันไหน
0: ชนที่6ครับ
1: ชนวันที่6ที่สนาม
0: สนามไก่ทองอินเตอร
1: ์ไก่ทองอินเตอร
2: ์ราชดำเนินอีสาน
0: ตอนนี้เริ่มมันอยู่ที่3ล้านข้างละ3ล้านเจอตัวเก่งด้วย เราเองก็ชอบกุมารจีนเราก็ซื้อนําเข้า
1: เนี่ยเราเข้าสายเข้ามา
0: เอาสายเข้ามาแต่ว่าไก่มันตรงกันเราก็ต้องตี
1: ถือเป็นการคัดสรรสายพันธ
0: ุ์
1: เป็นการสร้างสีสัน
0: เพราะเราก็อยากตีเราหาคู่ภาคกลางก็ไม่มีตัวดูกันแล้วตัวนี้อยากจะเพิ่มอีกสัก 3-5 เอ็มได้เลย
1: เบาก่อน
3: แล้วไก่ตัวเนี้ยผมเคยบอกแล้วว่าไอ้ทองแดงเนี่ยมันตีไป10ล้านมันก็ตี
0: ผมอยากจะเพิ่มหน่อยแต่ว่าสู้ๆยังไม่เพิ่มแล้วจะได้เห็นว่าแข้งดีไม่ตีเป็นไง
1: เออก
0: ็แข้งดีไม่ให้ตีเป็นไง
1: น่าติดตามเหลือเกินฮะน่าติดตามตัวนี้มากๆวันที่ชนกันกำหนดการชงยกคร
0: ับ5ยกครับ
1: 5ยก
0: 5ยกผมไม่อยากชนแพ้ชนะไปเลยอยากชน8ยก12ยกไปไกลแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องไปเล่นเลิกไงเดี๋ยวมันเป็นต่อก็ต้องไปเล่นเลิกอีก
1: ต้องผ่าเงินอีก
0: ใช
1: ่ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครสนใจดูตัวอย่างก่อนดูตัวอย่างวันที่6นี่ก่อนถ้าชอบแล้วค่อยตัดสินใจครับเพราะว่าจะบอกว่าเหล่าเก่าเหล่าดั้งเดิมของเสี่ยรุตเนี่ยเขาเป็นไก่สไตล์นี้ทั้งนั้น
0: คร
1: ับเรียกว่าเป็นตอนนี้ไก่เดินตีกำลังมาแรงครับ
0: ใช่ผมจะทำให้มันเป็นฝันร้ายไก่เดิน
1: ถ้าสายนี้ต้องเรียกว่าไก่สายอนาคตอีกสายนึงฮะก็ลองติดตามดูครับส่วนท่านไหนที่สนใจครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
0: 0090
1: ครับ
0: 236
1: 6428 6428มีไลน์กลุ่มมั้ยตอนนี้เรามีไลน์กล
0: ุ่มมีครับมีไลน์กลุ่มอย
1: ู่ไลน์กลุ่มเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาไลน์กลุ่มขึ้นตรงนี้แล้วก็ใครสนใจก็สแกนบาร์โค้ดเข้าไลน์กลุ่ม
0: ครับ
1: มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สนใจตองแปดนะตอนนี้ล
0: ูกตองแปด
1: ออกมา
0: ตองแปดเนี่ยเดิมเลยผมฝากผสมอยู่ที่ล็อกก็20,000มีคนที่จองมาแล้วแล้วคนที่ผสมอยู่ในล็อกเนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้มีแม่อยู่ในฟาร์มน่าจะ30กว่าแม่ที่เข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาแล้วเก็บมัดจำแล้วอะไรแล้วเนี่ยของเดิมมา20,000
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่รอล็อกนานผมมันจนมันค่อนข้างจะเงียบไปกระแสเราไม่ได้ดังเพราะไก่เก่งเกิดขึ้นทุกวันทีนี้ผมจะปรับให้เป็นล็อกละ15,000พอ
1: เป็นโปรโมชั่น
0: เข้าถึงง่าย
1: ๆครับ
0: 15,000แต่ว่าถ้าใครจองในภายเดือนนี้เอาแค่10,000เดียว
1: ครับ10,000
0: ให้แค่เดือนนี้10,000เดียว
1: 20ล้าน
0: แต่ว่าถ้าล็อกเต็มผมอาจจะต้องปิดก่อนนะเพราะว่ามีล็อกร่องว่างประมาณสัก100ล็อกได้อยู
1: ่เป็นโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับช่วงนี้ผู้ชนะตอง8แชมป์20ล้าน
0: ครับ
1: ฝากผสม
3: ข้อละ10,000
1: ข้อละ10,000
0: ให้แค่ภายในเดือนนี้หรือให้แค่100ล็อกเพราะว่าล็อกมันจะว่างประมาณนั้น
1: นะฮะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาอยากได้ไก่ที่แข้งหน้าสัญชาตญาณของไก่แข้งหน้าครับก
0: ็แข้งหน้าแล้วก็มันรักเดิมพันอ่ะเพราะว่าตัวมันเองก็8ไฟ
1: ตีน็อกตีนับมาตลอดนะ
0: ใช่8ไฟ
1: ก็ฝากไว้ด้วยครับกับเรื่องราวดีๆครับของเสี่ยรุตเพชรบ่อปลาครับคนอยากจะรู้จักมากๆเพราะว่าเขาแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยครับ
0: เริ่มต้นจากติดลบเลยด้วยครับแล้วก็ขาวสะอาด 100% ไม่ต้องใครไม่ต้องคิดว่าโอ้ยทำขายยาทำวงเฮิร์ตไม่มีครับมันมาดูที่บ้านเลย
1: อาจจะมีช่วงที่สมเลเทเมาตอนคบเพื่อนเลวอยู่ช่วงนึงแต่ก็ถือว่าได้ดีตรงนี้ว่าเขาแอสซิสต์ได้สวยนะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้ขอบคุณเอมาราไดครับขอบคุณเสี่ยรุตเพชรบ่อปลาครับกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของคนสู้ชีวิตคนนึงกับพันธุกรรมที่เป็นไก่สไตล์แข้งหน้าไก่ฝีมือแห่งอนาคตครับใครสนใจตามลุ้นตามเชียร์วันที่6ดูตัวอย่างให้ชอบก่อนครับแล้วค่อยติดต่อเข้ามาครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เราขอแนะนำไก่ชนมาร์เก็ตสังคมออนไลน์เพื่อคนรักไก่ชนจะซื้อขายไลฟ์สดไม่บล็อกชัว
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะ
2: ผลิตภัณฑ์ชุดโดบเสริมพลังงานเพียง3หลอดกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทกระตุ้นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและหัวใจคุมพลังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนวัตกรรมประจุนาโนพลัส

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับ
3: และนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: Follow the games
12: สวัสดีครับดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์วันอาทิตย์นะสำหรับค่ำคืนนี้ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายละของฟุตบอลลีกยุโรปนะครับที่มีการทำการแข่งขันกันนะยังลีกที่ปิดไปแล้วนะครับก็บุนเดสลีกาเยอรมัน ที่จบไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะก็ของบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลนี้ก็เป็นของทางไบเยิร์นมิวนิกนั่นเองยิงไปได้122ประตูในฤดูกาลเดียวนะครับเป็นการทำประตูได้สูงสุดในลีกด้วยนะภายในฤดูกาลเดียวนะครับแต่ว่าก็เก็บแต้มได้ไม่ถึง100แต้มนะสำหรับไบเยิร์นมิวนิกแล้วก็สำหรับอันดับ2นี่ก็เป็นดอทมุนนะครับมี73คะแนนก็เรียกได้ว่าโอ้โหไบเยิร์นนี่เป็นแชมป์ที่ทิ้งห่างอันดับ2ถึง16คะแนนเลยแล้วก็อันดับ3นะครับเป็นอาร์บีไลป์ซิกอันดับ4เนี่ยเป็นสตุตการ์ดนะครับสำหรับทางบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วก็2ทีมที่ตกชั้นเนี่ยก็เป็นซังเทอรีนะครับที่ตกชั้นร่วมไปกับไฮเดนฮามมี26คะแนนเท่ากันครับทั้ง2ทีมก็กอดคอตกชั้นไปนะส่วนวอล์ฟบวกเนี่ยจบอันดับ16ของตารางมีเพียงแค่29คะแนนยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่ามันมีการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับวอล์ฟบวกก็จะได้ไปเล่นเพลย์ออฟกับทางพาเดนบอลนะซึ่งนัดแรกนะครับก็ผ่านไปแล้วก็เสมอไป 0-0 นัดที่2เนี่ยจะต้องดวลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับคู่นี้นะครับซึ่งพาเดนบอลเนี่ยจบเป็นอันดับ3ของบุนเดสลีกา2นั่นเองนะ นัดแรกก็เล่นในบ้านของวอล์ฟบวกนะครับที่สนามวอล์ฟเกนอารีนานะครับวอล์ฟสวาเกนอารีนานะวอล์ฟสวาเกนอารีนานะครับเป็นสนามเหย้าของวอล์ฟบวกก็โอ้โหก็น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะที่นัดแรกเนี่ยวอล์ฟบวกทำได้เพียงแค่เสมอ0-0กับทางพาเดนบอลทีมจากบุนเดสลีกา2นะครับแล้วก็นัดที่2นี่ก็จะเป็นเล่นที่เดอะลุคส์อารีนานะครับของพาเดนบอลนั่นเองก็จะแข่งกันในวันที่25พฤษภาคมนะครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งก็จะเป็นค่ำคืนวันจันทร์นี่แหละนะครับเป็นคู่ดึกค่ำคืนวันจันทร์นะก็จะเป็นนัดที่2ของรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับส่วนในระดับดิวิชั่น2เนี่ยหรือว่าบุนเดสลีกา2นะครับก็จะเป็นที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในอันดับ1คือชาลเก้04นะก็เป็นทีมเก่าทีมแก่ในระดับบุนเดสลีกาเลยนะครับชาลเก้04เนี่ยแล้วก็ทีมน้องใหม่อย่างเอลส์แวร์เบิร์กครับทีมที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับฤดูกาลหน้าจะขึ้นมาเป็นทีมที่อยู่ในบุนเดสลีกาแล้วนะสำหรับเอลส์แบร์เบิร์กนะครับเป็นเมืองเล็กๆในเยอรมันนะมีประชากรรวมกันทั้งเมืองเนี่ยประมาณ 13,000 คนเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆมากๆเลยแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่ามีแนวรับชาวไทยนะครับนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยในวัย26ปีเป็นหนึ่งในนักเตะของเอลส์แวร์เบิร์กด้วยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่นทั้งตัวจริงตัวสำรองไปทั้งหมด25นัดทำได้1ประตูแล้วก็2แอสซิสต์ก็ถือว่าผลงานนี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับนิโคลัสมิเกลสันนะในตำแหน่งถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเล่นเป็นตำแหน่งฟูลแบ็กนะมิเกลสันนะครับสำหรับมิเกลสันนี่ก็เป็นลูกครึ่งชาวไทยนะนิโคลัสมิเกลสันนะครับวัย26ปีเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็เล่นอยู่กับทีมสตอมกอสเซ็ตนะครับในนอร์เวย์แล้วก็ย้ายไปอยู่กับโอเดนเซ่แล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับย้ายมาอยู่กับเอลส์แวร์เบิร์กแล้วก็เล่นเพียงแค่ฤดูกาลแรกก็มีส่วนช่วยให้เอลส์แวร์เบิร์กเนี่ยได้เลื่อนชั้นขึ้นมาบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับฟอร์มดีมากๆทีมนี้รวมถึงนิโคลัสมิเกลสันด้วยนะเป็นครึ่งชาวไทยนี่ครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อว่าลูกโซ่นะนิโคลัสมิเกลสันนี่ครับชื่อเต็มๆเขาเนี่ยคือนิโคลัสเก่งเขตกิจมิเกลสันนะนี่ครับลูกโซ่นิโคลัสเก่งเขตกิจ มิเกลสันนะก็เป็นลูกครึ่งชาวไทยนะครับแล้วก็เกิดที่นอร์เวย์นะก็ถือสองสัญชาตินะครับก็เป็นทั้งไทยแล้วก็นอร์เวย์นั่นเองนะแต่ก็เลือกติดทีมชาติไทยสำหรับนิโคลัสมิเกลสันนะครับโอ้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดเล็กเนี่ยมาโดยตลอดนะ U16 U17 U18 U19 U20แล้วก็ U21 นะครับก่อนที่จะมาโดนเรียกติดทีมชาติไทย U23แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2023ก็3ปีมาแล้วนะที่เล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย31นัดทำไป2ประตูให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะสำหรับทางนิโคลัสมิเกลสันนะครับนี่ก็จะเป็น1ลีกที่จบไปแล้วนั่นเองนะก็คือทางบุนเดสลีกาเยอรมันส่วนอีก1ลีกครับที่จบแล้วเช่นกันก็เป็นทางลีกฝรั่งเศสนะลีกฝรั่งเศสนี่ก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเป็นแชมป์ก็ทำไปได้74ประตูในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มากแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยนะครับก็อยู่ในระดับกลางๆนะสำหรับจำนวนประตูที่ทำได้ในลีกนะครับเพราะว่าถ้าดูจากนักเตะที่เขามีในทีมเนี่ยอุสมานเดมเบเล่นะครับคาวิชาควาลาชเคเลียเดเซดูเอนะครับแบลลี่บาโคล่าแล้วก็ไอ้เจ้าศูนย์หน้าโปรตุเกสอย่างกอนซาโลลามอสเนี่ยนะคือแต่ละคนเนี่ยมันควรจะมีจำนวนประตูที่ทำได้มากกว่านี้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยแต่ว่าพอมาไล่ดูแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการที่เฉลี่ยกันยิงซะมากกว่านะสำหรับทีมนี้นะครับโดยกลายเป็นว่าแบลลี่บาโคล่านี่ทำประตูในลีกได้มากสุดเฉพาะในลีกนะครับนับในลีกเนี่ยแบลลี่บาโคล่าคือคนที่ทำประตูให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงได้มากที่สุดนะที่11ประตูส่วนอันดับ2ก็คือสุน่าตัวสำคัญของพวกเขานะครับอุสมานเดเมเล่ทำไปได้10ประตูด้วยกันในเกมลีกฤดูกาลนี้นะอย่างที่บอกครับถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะสำหรับจำนวนประตูที่ทำได้กับทีมที่โอ้มีซูเปอร์สตาร์ค่าตัวมหาศาลล้นทีมนะปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าอุสมานเดเมเล่เนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ณเวลานี้นะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับในค่ำคืนวันเสาร์เวลา5ทุ่มเนี่ยก็จะเป็นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกด้วยก็จะเล่นกันที่ฮังการีนะครับเล่นกันที่ฮังการีนะสำหรับนัดชิงแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงจะพบกับอาร์เซนอลนะปุชกัสอารีนาในเมืองบูดาเปสต์นะครับของประเทศฮังการีก็เดี๋ยวต้องรอตามสถานการณ์นะครับว่าอุสมานเดมเบเล่เนี่ยจะสลัดอาการบาดเจ็บพร้อมลงเล่นในนัดชิงกับอาร์เซนอลหรือเปล่าเนี่ยก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ส่วนอันดับ2ก็คือล้องครับล้องนี่ก็ได้ปลอบใจอ่ะต้องใช้คำนี้จริงๆนะเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เป็นแชมป์กรุ๊ปเดอะฟองนะครับไม่ได้เป็นแชมป์ลีกแต่ว่าเอาอย่างน้อยๆก็ได้แชมป์ถ้วยในประเทศนะกรุ๊ปเดอะฟองนะครับล้องนี่ก็เอาชนะนีสไปได้3ประตูต่อ1ก็ทำการแข่งขันกันไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะนะครับก็แข่งกันในค่ำคืนวันศุกร์เวลา 14:00 ที่ผ่านมาเนี้ยนะครับชนะนีสไปได้3ประตูต่อ1ก็อย่างน้อยๆก็ได้ถ้วยมาปลอบใจแหละเพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะบดปี้เอาชนะปารีสแซงต์แชร์กแมงได้นะก็แพ้ไปแค่6แต้มเท่านั้นเองอันดับ3นี่เป็นลิวนะครับแล้วก็อันดับ4นี่เป็นลียงส่วนทีมที่ค่อนข้างน่าผิดหวังก็คือมักเซยครับหล่นไปอยู่อันดับ5ของตารางเลยนะแล้วก็รวมไปถึงโมนาโกนะครับที่ฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มหล่นไปอยู่อันดับ7ในขณะที่แลนครับก็อยู่อันดับ6ของตารางแล้วก็ทีมลูกของเครือบูโพนะอย่างสตาร์บูกเนี่ยจบที่อันดับ8นะส่วน2ทีมตกชั้นก็จะเป็นน้องกับเม็ดนะครับแล้วก็นีดเนี่ยได้เข้าชิง ได้เข้าชิงกรุ๊ปเดอะฟองแล้วก็แพ้กับล้องไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยจบในพื้นที่ที่หนีตกชั้นนะเพราะว่าเขาจบในอันดับ16แล้วก็ต้องไปเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับโดยจะลงทำการแข่งขันกับแซงเอเตียงทีมจากลีก2นะของฝรั่งเศสนะครับเป็นดิวิชั่น2นั่นเองนะซึ่งในฤดูกาลหน้านี่ก็ในฤดูกาลหน้านี่สำหรับลีก2ของฝรั่งเศสนะครับ2ทีมที่ไล่เลื่อนชั้นขึ้นมานี่เป็นทางเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเป็นทัวร์นะครับที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นทางเลอร์มองนะของฝรั่งเศสนี่มีที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงครับคือเขาจะเอาอันดับ3 4 5เนี่ยมาเตะเพลย์ออฟโดยให้อันดับ4กับอันดับ5เนี่ยเตะเพลย์ออฟกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาทีมที่อันดับ3อันดับอันดับ4อันดับ5เนี่ยที่เตะเพลย์ออฟมาแข่งกันกับอันดับ3อีกครั้งนึงนะแล้วก็จะเป็นลิสต์เนี่ยแหละครับที่อยู่ในอันดับ16ของลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยนะลีก1เนี่ยนะครับไปรอเข้าชิงกับทีมที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาซึ่งก็คือแซงเอตินเองที่จบเป็นอันดับ3ของตารางลีกรองของฝรั่งเศสแล้วก็สำหรับอันดับ4อันดับ5เนี่ยเลสเตอร์พบกับโลเดสก็เป็นทางโลเดสนะครับที่เอาชนะเลสเตอร์มาได้3ประตูต่อ2แล้วก็ในรอบรองนะครับก็เป็นแซงเอเตียงอันดับ3ในที่เอาชนะโลเดสมาได้1ประตูต่อ0แล้วก็ในนัดชิงที่ต้องเล่นกับนีสนะครับเพื่อหาทีมเล่นชั้นตกชั้นเนี่ยก็จะเจอกับนีสนั่นเองซึ่งในนัดแรกนี่ก็จะเล่นในบ้านแซงเอเตียงก่อนนะครับในกลางสัปดาห์นี้ในค่ำคืนวันอังคารนะเวลา 1:45 นะครับส่วนนัดที่2ที่จะไปเล่นในบ้านของนีสเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าในบ้านของดีสนี่จะเล่นกันในค่ำคืนวันศุกร์ที่29นะครับ 1:15 นั่นเองเพื่อถ่าทีมเลื่อนชั้นตกชั้นนะสำหรับลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็สำหรับที่เหลือนะครับลาลิก้าสเปนลาลิก้าสเปนนี่นัดสุดท้ายนี่ก็จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับเวลาตีสองนะครบทั้ง10คู่เลยนะครับแข่งกันแค่9คู่นะครับแค่9คู่นะก็จะมีอาราเบสพบกับลาโยบายกาโน่นะครับเบติสพบกับทางเลบันเต้ซัลตาบิโก้พบกับเซบีย่าเอสปันยอลนะครับพบกับโซเซดาเกตาเฟ่พบกับโอซาซูน่าชิโรน่าพบกับเอลเช่มาโยก้าพบกับโอเวโดอาร์ติโกอาร์ไทกับเป็นทางแล้วมัดดิกพบกับแอตเลติกบิลเบาแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นบาเลนเซียพบกับทางบาร์เซโลน่าส่วนในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลาตีสองนะครับก็จะเป็นบิยาเรอัลพบกับแอตเลติโกมัดดิกก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะที่เขาไปห้อยติ่งไว้วันอาทิตย์หนึ่งคู่ด้วยนะครับตารางอันดับคะแนนณเวลานี้ก็แน่นอนครับว่าบาร์เซโลน่าเป็นแชมป์94คะแนนมีคะแนนนำมาห่างแล้วมาดริดถึง11คะแนนด้วยกันแม้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยบาร์ซ่าจะพลาดแพ้ถึง5นัดนะครับในเกมลีกก็ตามนะแต่ว่าผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยเขาเก็บชัยชนะได้มากกว่าแล้วมาดริดนะครับแล้วมาดริดเนี่ยแพ้ไปถึง6นัดแต่ว่าพวกเขาก็ทำแต้มหลุดมือจากการผลเสมอไปถึง5นัดด้วยกันนะสำหรับทางแล้วมาดริดก็มี83คะแนนครับจบเป็นอันดับ2ส่วนที่เหลือครับอันดับ3เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปตัดสินกันในนัดสุดท้ายนะครับก็คืออาราติโกมาดริดเนี่ยแหละที่จะลงเล่นนัดสุดท้ายเจอกับเบียร์เรอัลเป็นการชิงอันดับ3ของฤดูกาลนี้นะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยมีคะแนนเท่ากันที่69คะแนนก็มีผลอยู่พอสมควรนะกับการจบอันดับ3ของลีกนะครับเพราะว่าอาเลติโกมาดริดนี่ก็เป็นทีมที่ตลอดระยะเวลาเนี่ย 15-16 ปีที่ เดียโก้ซิเมโอเน่เข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมแอตเลติโกมาดริดเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจบอยู่ในอันดับท็อป3มาโดยตลอดนะครับมีบางปีที่ได้แชมป์ส่วนนอกนั้นก็เป็นจบอันดับ2อันดับ3สลับกันนะที่จบนอกเหนือจากอันดับ3เนี่ยที่ไปจบอันดับ4เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยในนัดสุดท้ายถ้าแอตเลติโกมาดริดเอาชนะวิลล่าเรอัลได้เขาก็จะกลับไปถือครองสถิติเดิมนะครับคือจบไม่ต่ำกว่าอันดับ3แต่ถ้าเกิดเสมอหรือว่าแพ้ขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่แอตเลติโกมาดริดไม่สามารถจบในอันดับท็อป3ได้นั่นเองนะแล้วก็แล้วเบติสนะครับเป็นอันดับ5ของตารางนะเวลานี้แล้วก็น่าจะการันตีอันดับ5แล้วด้วยนะครับสำหรับแล้วเบติสนะเพราะว่าอันดับ6อย่างเซลตาบีโก้เนี่ยมี51คะแนนซึ่งมันก็ตามกันไม่ทันแล้วแหละนะครับแล้วก็แล้วเซเซดัตที่ได้เป็นแชมป์โคปาเดเรนี่ก็เดี๋ยวจะได้ไปเล่นในทัวร์ยุโรปด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับ3ทีมตกชั้นนะครับณเวลานี้เนี่ยโอเวโดเนี่ยตกชั้นแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันน่าสนใจมากๆครับเนื่องจากว่าคะแนนมันไม่ได้ห่างกันมากไล่ไปตั้งแต่เซบีย่าอาราเบสเลบันเต้โอซาซูน่าเอลเช่จิโรน่าแล้วก็รวมไปถึงทางมายอร์กานะครับนี่คือรายชื่อทีมที่ยังอยู่ในข่ายต้องหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายนะเซบีย่ามี43คะแนนอาราเบสมี43คะแนนนะครับ2ทีมนี้เนี่ยขอเพียงแค่เสมอในนัดสุดท้ายพวกเขาจะรอดตกชั้นทันทีไม่ต้องไปลุ้นให้เหนื่อยนะครับส่วนเลบันเต้โอซาซูน่าแล้วก็เอลเช่พวกเขามี42คะแนนยังอยู่ในข่ายที่ต้องลุ้นยันนัดสุดท้ายเนื่องจากว่าชิโรน่าอันดับ18มี40คะแนนจิโรน่าเกิดนัดสุดท้ายพวกเขาเก็บชัยชนะได้นี่เดือดร้อนเลยนะครับเลบันเต้กับโอซาซูน่าแล้วก็เอลเช่เนี่ยต้องมาดิ้นหาทีมตกชั้นทันทีนะเช่นเดียวกันครับกับมายอร์กาที่มี39คะแนนนัดสุดท้ายถ้าพวกเขาชนะได้ก็ต้องไปดูเรื่องผลต่างประตูได้เสียจำนวนประตูที่ยิงได้ผล head to head นะครับในกรณีถ้าเกิดว่าผลต่างประตูได้เสียมันเท่ากันจำนวนบวกลบเป็นเท่ากันจำนวนยิงได้เท่ากันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนั้นมันเป็นรายละเอียดในที่ต้องไปนับกันดูในนัดสุดท้ายในกรณีถ้าเกิดว่ามันได้คะแนนเท่ากันหมดนะครับก็ถือได้ว่าตั้งแต่อันดับ13ถึงอันดับ19เนี่ยทั้งหมดเนี่ย7ทีมด้วยกันเนี่ยยังอยู่ในข่ายต้องดิ้นรนหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายนั่นเองสำหรับทางลาลิก้าสเปนนะก็นี่ก็คือสถานการณ์ของทั้ง3ลีกนะครับณเวลานี้แต่ว่าเดี๋ยวดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพูดคุยต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ของลีกอื่นๆที่เหลือรวมไปถึงมาตามผลการแข่งขันคู่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างมิดเดิลสโบร์กับเฮาซิตี้ด้วยครับพักสักครู่ครับ
13: Follow the games
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
10: นางสาว

0: ผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
2: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
3: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์
3: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นไรเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
7: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
8: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
7: แล้วพบกันนะครับ
9: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
11: Follow the games.
12: สองของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ playoff ของฟุตบอลด้วยนะผู้ชิงกับเอาซิตี้พบกันเรื่องสโตร์เพื่อหาตัวแทนทีมที่3ที่ได้เลือกแชมป์ที่เป็นทีมเดียวในฤดูกาลเนี่ยในฤดูกาลหน้านะก็ฤดูกาลนี้นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกและผ่านมา3สัปดาห์ที่แล้วนะยังคงเสมออยู่0ประตูต่อ0นะครับเอาซิตี้กับอาร์มิเนียสโกนะสำหรับในฤดูกาลนี้ในที่พวกเขาพบกันมานะครับทั้ง2นัดนี้ก็ชนะแบบแตกแตกแรกในการเอาซิตี้แพ้กับเอ็กซ์โปไป1ประตูต่อ4ต้องแพ้คาบ้านนะนัดที่2นะครับเล่นในบ้านมิดเดิลสโปเป็นการเอาซิตี้ครั้งที่1ชนะมิดเดิลสโปได้1ประตูต่อ0ส่วนในวันนี้ครับก็อยู่อะไรเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกและยังคงสูงกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเรื่องสโปร์นี้ต้องบอกว่าไม่ได้ยินชื่อสนามนี้มานานมากแล้วนะครับลิเวอร์ไซด์สเตเดียมนั้นในมิดเดิลสโปร์นะครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของคู่นี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเฮาซิตี้ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกไปเนี่ยเมื่อฤดูกาล 2016-2017ซึ่งในปีนั้นที่เขาสิ้นที่จบอันดับ18ตารางนะครับในขณะเดียวกันครับมิดเดิลสโปไม่รู้ว่าฟูดีเขาอะไรยังไงนะก็ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล 2016-2017 เช่นเดียวกันครับคือทั้ง2ทีมเนี่ยตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลเดียวกันเลย 2016-2017 นะครับในปีนั้นเนี่ยทาวน์จบอันดับ18ในขณะที่มิดเดิลสโปร์จบอันดับ19นะครับไม่น่าเชื่อกันนะว่าจะตกชั้นมาในปีเดียวกันแต่ว่าในกรณีของมิดเดิลสโปร์เนี่ยตั้งแต่ตกชั้นไปเนี่ยนะครับพวกเขาก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมาตลอดเลยนะตลอดระยะเวลา9ฤดูกาลนะครับตั้งแต่การ2017-2018ถึงฤดูกาลนี้เนี่ยเขาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพมาตลอดโดยผลงานที่ทำได้ดีที่สุดก็คือในฤดูกาล2022-2023นะครับพวกเขาได้จบอันดับ4ตารางแล้วก็ได้เล่นเพลย์ออฟนี่แหละก็ไม่ผ่านรอบเพลย์ออฟนะครับเลยไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลนี้เดี๋ยวจบอันดับ5นะครับส่วนในทางกลับกันเนี่ยเฮาซิตี้เนี่ยตกมาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพ3ฤดูกาลครับ17-18-18-19-19-20ในปี 2019-2020 เนี่ยพวกเขาจบอันดับสุดท้ายของตารางแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ตกไปอยู่ลีกวันอยู่1ฤดูกาลนะครับใช้เวลาแค่ปีเดียวครับก็เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งโดยจบเป็นอันดับ1ของลีกวันด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษปี5ฤดูกาลนะครับก็คือฤดูกาลนี้เนี่ยฤดูกาลที่5แล้วก็จบในตารางในเป็นอันดับนะครับแล้วก็วันนี้นี่ก็ได้เข้าชิงกับทางมิดเดิลสโปร์อยู่นั่นเองครับจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นการเข้าชิงกันระหว่างเฮาซิตี้กับเซาท์แฮมป์ตันแต่ทีนี้ครับมันเกิดเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นะก็คือการที่มันมีเหตุการณ์แอบนะครับแอบเข้ามาสังเกตการของทีมสตาฟของเซาท์แฮมป์ตันที่แอบมาซุ่มซุ่มนะครับดูการฝึกซ้อมของมิดเดิลสโปร์โดยเป็นนัดก่อนหน้านี้เนี่ยแหละและที่มิดเดิลสโปร์เนี่ยเจอกับเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็เป็นมิดเดิลสโปร์นะครับสีกันขาดหายแล้วครับตอนนี้ชัดขึ้นหรือยังต่อไป แล้วก็เป็นปีเตอร์สโบเนี่ยที่แพ้กับซอลแธมป์ตันนะครับแล้วก็ทำให้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ชิงเนี่ยควรจะเป็นทางซอลแธมป์ตันได้เข้ามาชิงกับฮัลซิตี้นะครับแต่ว่าพอมันโดนจับได้ขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นทีมงานสตาฟของซอลแธมป์ตันที่แอบมาสังเกตการณ์การซ้อมของปีเตอร์สโบนะครับก็เลยทำให้โดนลงโทษนะปรับให้พ้นจากการแข่งขันเพลย์ออฟนั่นเองแล้วก็มิดเดิลโดมมิดเดิลสโปร์ก็ได้ผ่านเข้ามาในรอบเพลย์ออฟแทนนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกันนะกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าก็เป็นโชคดีมิดเดิลสโปร์ว่าได้นะแม้ว่าในการแข่งขันสองจะพบกันเนี่ยครับก็ในวันนั้นเนี่ยนัดแรกเนี่ยเสมอ0-0นะครับแล้วก็นัดที่สองเสมอ1-1แล้วก็เป็นทางเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมาได้ประตูชัยในช่วงต่อมาที่สิบนะครับเราชนะไปได้2 ประตูต่อ1ในดับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทีมงานวิเดอร์สโวลเนี่ยเขาไปตรวจพบว่ามีคนแอบซุ่มพุ่มทำวันนี้วันไหนไปสังเกตว่ามีอะไรนะครับข้างสนามพุ่มอยู่แถวต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะครับก็มีการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ส่องไปทางสนามฝึกซ้อมของเดนสโปร์นั่นนะทีนี้เนี่ยเขาก็จับไปดูว่าเอ๊ะมันแปลกๆที่ทำไมถึงงั้นขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอลองแก้ไขปัญหาเสียงขาดหายสักครู่
11: Follow the games
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: Follow the games
12: ขอไปท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวมันจะพูดในสัญญาณไมโครโฟนนี้ครับก็ขออนุญาตต่อเข้าไปนะเมื่อสักครู่นี้ที่ยังพูดค้างกันอยู่นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เรื่องสโบสิงคโปร์นั่นแหละในแมตช์ที่เขาต้องพบเจอก็มีการจับแล้วว่ามีการทีมงานมาต้องใช้คำว่าคนแปลกหน้าดีกว่านะครับที่เข้ามาทำมาฟังพิรุษที่ข้างสนามนะครับแบบคนวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการจิบมือถือขึ้นมาถ่ายไปทางสนามที่ทำวิดีโอสโบกำลังฝึกซ้อมอยู่ทีนี้เองก็เลยทางทีมงานมิดเดิลสโปร์เขาเลยไม่ใจนะครับก็เลยมีการถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็มีการไล่จับกันแต่ว่าทางบุรุษผู้นั้นก็วิ่งหนีหายไปนะครับแอบเข้าไปในบ้านของคนเดียวกันในตามข่าวนะเขาบอกว่าแอบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็มีการปิดเสื้อผ้าแล้วก็หลบหนีไปนะทีนี้เนี่ยทีมงานมิดเดิลสโปร์เขาน่าจะเห็นใจอะไรสักอย่างว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นทีมงานของเซาท์แฮมป์ตันหรือเปล่านะที่แอบมาบันทึกภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำการเอาภาพที่ถ่ายเก็บไว้ได้ไปตรวจเช็คกับภาพ ประวัติทีมงานของทางซาวด์แฮมป์ตันแล้วดันกลายเป็นว่ามันจะมีคนที่หน้าเหมือนกันกับไอ้คนที่เราโดนที่มาแอบซุ่มพุ่งดูอยู่เนี่ยเขาก็เลยยื่นเรื่องไปให้ทางเอฟเอ็นครับว่ามีอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอมีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องกลายเป็นว่าเป็นทีมงานคนหนึ่งในทีมงานสตาฟของซาวด์แฮมป์ตันจริงๆนะแล้วก็มีการมาแอบถ่ายภาพถ่ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตามข่าวเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ถ่ายภาพมันเหมือนกับว่าเป็นการวิดีโอคอลไลฟ์สดด้วยนะครับเพราะว่ามันมีการว่ามันมีการพูดคุยในขณะที่กำลังถ่ายบันทึกภาพอยู่เขาก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการไลฟ์สดแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้กับทางทีมงานสตาฟของสโมสรนะครับก็ทำให้ผลการตัดสินก็คือโดนปรับนะให้ไม่ได้เข้าชิงเฮาส์ซิตี้ปรับตกไปเลยแล้วก็ในฤดูกาลนะครับฤดูกาลหน้าเนี่ยเบื้องต้นก็คือโดนปรับ4แต้มตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลเลยนะก็อย่างที่บอกครับว่าไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในฟุตบอลสมัยนี้นะถ้าย้อนกลับไป30-40ปีแล้วเกี่ยวกับการส่งทีมงานมาแอบเก็บข้อมูลผู้แข่งนะครับอะไรเงี้ยมันอาจจะยังพอดูแบบมันก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่มันนั่งแอบถ่ายวิดีโอเก็บภาพไว้อะไรนะครับแต่ด้วยความที่มันยุคปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ารอบตัวเราในเวลานี้ที่มันมีกล้อง CCTV มีกล้องมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มันติดอยู่รอบตัวเลยไปที่ไหนก็มีความหลอนก็มีความติดอาคารทางเข้าทางออกภายในชั้นห้องโถงต่างๆมันดีหมดแล้วกับกล้องมันคือก็รักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆมันดีหมดนะครับมันมีทั้งเป่าตัวชาร์จระดับ HD 4K ซึ่งมันเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วรวมไปถึงมันจะมีการไปถึงสีได้ด้วยนะครับก็เลยยังรู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมทีมงานสตาร์ทของสตาร์ทได้กล้าที่จะทำแบบนี้ได้นะมาเขียนมาคิดอะไรอยู่ทำไมกล้าที่แล้วก็ถ้าเขาทำแบบนี้กับมิเกลสโตรมมันเป็นไปได้ไหมที่ก่อนหน้านี้เขาจะทำแบบนี้กับทีมอื่นมาแล้วกันน่าสงสัยอย่างนั้นว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าลองกล้าทำกับผู้แข่งในนัดสำคัญแบบนี้เนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปในวันที่ต้องเจอคูนทรีซิตี้เนี่ยที่ลูกการ์ดีคนที่ก็ได้เลื่อนชั้นนะครับในลูกการ์ดได้เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกคนที่กินบอกว่าน่าจะขึ้นรวบที่สตีมในคูนทรีนะที่ว่าไปจากพรีเมียร์น่าจะคนที่ลูกการสุดท้ายของพวกเขานี่ก็ลูกการปิด2 นาทีแต่ลูกการ2 นาที25 ปีเลยเหรอชิวทริสตี้ที่ตกไปการ2 นาที25 ปีการ2021คือรูปการสุดท้ายที่เขาได้อยู่ในทีมอังกฤษซึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่เริ่มแข่งขันกันในปี92-93ครับนั่นเท่ากับว่าพวกเขาได้อยู่ในพรีเมียร์ลีก9 ปีแล้วหลังจากนั้นก็ตกชั้นไปยาวๆสำหรับกลุ่มที่10 ปีที่แบบยาวนานมากได้เนี่ยนะสำหรับที่การเอาถอยในการที่จะได้กระเรียกชั้นขึ้นไปอยู่ในทีมครั้งแล้วก็คนที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ก็ต้องยกเครดิตทั้งหมดให้กับผู้เลยครับ แบงค์นำพาที่พาทีเพื่อนฉันกลับมาได้ครั้งหนึ่งแต่ช่วงที่5 ปีนะครับรุ่นสุดท้ายรุ่นเขาคือรุ่นเลยต่อมา2002นะครับสุดๆไปเลยนะครับ

0: เคยตกชั้นไปถึงลีกที่เราดูนะครับของทุกคนก็คือสุดีเพราะฉายาในไทยก็ช้างก็ขึ้นตกนะครับเพราะว่าในโลกของทีมมันเป็นรูปช้างที่เหยียดเป็นรูปฟุตบอลอย่างก็เลยได้ฉายาของช้างขึ้นตกในสตีดีถ้าจำไม่ผิดแล้วก็พวกการเล่นทัวร์บี้ครับที่เคยทีมนี้เนี่ยการเล่นทัวร์บี้จอนัสซักนะครับที่เคยทีมนี้ในที่คนที่อยู่ในทีมนี้เป็นที่ใช่ในการเล่นทัวร์บี้สุดหน้าชาวอังกฤษก็ผลงานดีเลยแหละในยุคนั้นนะก็เคยไปลุ้นฟอร์มกับคนที่กันแคมจอร์นัสซันดี้จอร์นัสซันดี้รู้สึกว่าจะมาอยู่กับเป็นตัวทีมครับเป็นแบบถ้าใช่ครับเคยมีอยู่ช่วงเวลาแป๊บเดียวกับคนจอร์นัสซันดี้ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ซิตี้จอร์นัสซันที่ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์หน้าชาวเวลส์นะครับจอห์นสันเป็นคนดังส่วนเล็กเป็นลำนี้เล็กเป็นลำนี้นี่ก็เป็นตามรุ่นของคนที่ผมใช่ครับเล็กเป็นลำนี้นี่ก็เคยมาอยู่กับคนที่หนึ่งคนตาก่อนที่จะย้ายไปเซิร์ฟนะสุดเป็นดีนะครับก็เป็นสุดหน้าชาวเวลส์ยังไงเป็นดาวรุ่งจากนอริชนะครับแล้วก็ย้ายมาทางพื้นที่ให้มีโอกาสเราลองไปเซิร์ฟฟอร์เรนตีต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ในยุคนั้นก็มีสุดหน้าดีก็มีคนล็อกโฟนยังอย่างสุสโปผมจะชื่อว่าเป็นพวกตัวพวกโตนะครับที่เคยอยู่ทีมฟีนิกซ์รุ่งเรืองมาได้แล้วก็อยู่จนในช่วงท้ายของทีมฟีซิตี้ก่อนที่ตกชั้นไปนะครับก็25 ปีการรอคอยการได้กลับขึ้นมาอยู่บนในปีสุสโปตอนนั้นเองครับส่วนอันดับสองนี่มาสองของเป็นผู้จัดการอันดับสองที่ห้าอิปสวิชทาวน์ครับอิปสวิชทาวน์ของผู้จัดการทีมอย่างแมคเคนน่าใช่ไหมใช่นะครับทีมแรกแมคเคนน่าก็กลับเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้จะมีตัวเด็ดดาวรุ่งที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่านะครับส่วนหน้าดาวยิงพวกเขาเป็นทางแจ็คคลาร์กวัย25 ปีนะครับรองดาวซัลโวก็เป็นทางเจเดนฟิโลจีนแล้วก็อีกคนนึงเป็นทางจอร์จเฮิร์สนะครับก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วก็พักตัวเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะก่อนที่จะตกชั้นลงไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรียมดีแหละนั่นที่ทำงานได้ดีทำย้ายจากทางแมนซิตี้ไปอยู่ยูสวิทพาวแล้วก็มีส่วนร่วมกับยูสวิทพาวเนี่ยแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับหลายๆที่จับตามองแล้วสุดท้ายก็เลื่อนไปอยู่กับเชลซีก็แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วก็มีข่าวว่าเชลซีทำท่าจะปล่อยตัวครับแล้วก็มีที่เจ้าฮัชชิสันนะมาลีอาชิซันแบบต้องย้ายไปวิอาชิซันนะราคาดีดีเลย44 ล้านยูโรย้ายไปอยู่กับทางเที่ยวฟอร์เรสต์อาชิซันปัจจุบันที่ตรงนี้กับเที่ยวฟอร์เรสต์ไม่แน่ใจว่ามัน สายสัญญาณดีกว่านะครับดีขึ้นหรือยังชัดขึ้นไหมสำหรับโอมาลีฮัชชิสันนี่ก็ตอนนี้ลงได้กับฟลอเรนซ์ทำโปรเจกต์สตอม30 นัดเรียนนะครับทำไป1 ประตูเสีย10นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งชาวอังกฤษที่ก็ทำงานได้โอเคนะครับในการเล่นกับวิสวิตทาวเลยการต่อรุ่นนั้นก่อนที่งานนี้จะย้ายไปอยู่ทางเรียนฟลอเรนซ์นะครับก็โอเคนะสำหรับดาวรุ่งนะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยวิสวิตทาวของแมนเชสเตอร์เนี่ยจะแข็งแกร่งพอที่อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่ารู้ว่าไม่ถึงส่วนที่ซิตี้นะครับสองทางแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยจะแข็งพอที่จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่านะก็น่าเป็นห่วงอย่างนี้ครับเพราะว่าอิสวิตทาวเนี่ยยังมันจะทำให้เห็นแล้วว่าทีมเล็กๆนะครับที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยที่มันดีแหละในการลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพรวมไปถึงมันก็ต้องยอมรับว่าแต่ละทีมเนี่ยมันมีตีทองพวกเขาที่ปีนี้เราทําได้ดีเราประสบความสำเร็จได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าพอปีต่อมาเมื่อได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยจะยังรักษาฟอร์มรักษามาตรฐานงานการเล่นได้ดีไหมว่าคุณภาพนักเตะเนี่ยเราดีพอที่จะแข่งในเกมฟุตบอลระดับสูงที่มันเป็นต้องเจอกับพวกที่แบบฐานเด่นตายฐานผ่านศึกกับฐานตายเนี่ยนะครับถ้าไม่นับรวมบรรดาท็อปซิกนะอาร์เซนอลเชลซีแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลสเปอร์อะไรพวกนั้นนะครับแค่เจอพวกบรรดาไบรตันเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันฟูลแลมคริสตัลพาเลซอะไรพวกนี้เนี่ยแค่เจอพวกนี้เนี่ยระดับทีมถ้าพูดตามตรงแล้วเนี่ยแค่ระดับทีมกลางกลางระดับกลางกลางพรีเมียร์ลีกคุณภาพนักเตะก็หนึ่งกว่าบรรดาทีมอื่นเล็กที่ได้มีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นมาในสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาได้มีโอกาสอยู่ในพรีเมียร์ลีกนานกว่าจำนวนเม็ดเงินที่เขาได้จากการแข่งขันในลีกระดับสูงในการพัฒนาทีมอาจจะไม่ได้ซื้อตัวบิ๊กเนมอะไรมากมายเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเกรดคุณภาพนักเตะที่ทีมอย่างยูสุทาวจะสามารถซื้อมาร่วมทีมได้ทีมอย่างโคเวนทรีจะสามารถซื้อมาร่วมทีมได้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่ระดับนอกจากว่าคุณก็ต้องไปวัดขึ้นกับทีมสตาร์แมวมองที่เขาสามารถในเต็มที่เป็นตั้งแต่ฝีเท้านี้แหละแต่แค่ว่ามันยังไม่สามารถฉายแสงพิสูจน์ตัวเองได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสในการที่คุณจะเป็นฟ้านักเตะประมาณนี้มาร่วมทีมนั้นก็เลยยังพอมีโอกาสว่าแล้วพอมาเล่นอยู่ทีมในระดับอย่างที่ยูสุปคาร์ของเนี่ยมันก็เป็นเวทีที่ให้นักเตะผู้นี้ได้แจ้งเกิดแล้วก็เป็นบันไดให้ได้ก้าวข้ามขึ้นไปมีโอกาสได้ย้ายไปร่วมทีมไม่ใช่ไม่ดีก็ย้ายไปอยู่ทีมระดับกลางถึงที่เปลี่ยนนะครับหรือว่าถ้าท็อปฟอร์มหน่อยก็อาจจะได้ไปอยู่ในทีมระดับท็อปซีของทีมดูได้อย่างกรณีของราฟินญาปีชาวบราซิลที่ย้ายไปอยู่บาริสตูเนเต็ดตอนมาอยู่บาริสตูเนเต็ดถามว่าราฟินญามีชื่อเสียงไหมมีในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นนักเตะดาวรุ่งชาวบราซิลที่เขาน่าจับตามองใช้คำนี้เนี่ยเขาน่าจับตามองแต่ถามว่ามีใครคาดหวังไหมว่าเขาจะสามารถก้าวไปถึงจุดที่ได้ย้ายไปเล่นร่วมกับบาเซโลน่าแล้วก็กลายเป็นว่าไปเป็นกำลังหลักสำคัญของบาร์ซ่าณเวลานี้พาทีมบาร์ซ่าเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอยู่ในลิสต์รายชื่อที่มีลุ้นรางวัลบัลลังดอร์ด้วยสำหรับทางลาลีกาแล้วก็ใครจะไปคิดว่าลีกสเปนที่ซื้อมาถึงมูลค่าในการย้ายทีมในเวลานั้นก็สูงประมาณหนึ่งครับ แต่ว่ากลายเป็นว่าพอย้ายไปอยู่ปราสาทแล้วมีสามารถโดยเป็นของกลับได้กับได้จากการกลับหลังย้ายเข้าปราสาทก็เออครับบอกว่ามันเป็นที่สายตาของแมวมองแหละว่าจะมีสามารถหาเพชรเม็ดงามที่มันยังไม่ได้เจริญอะไรอะไรมากมายมาสู่ทีมได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูนะครับว่าในการงานในทั้งโปรที่สิบปีแล้วก็ลงทีมที่สุดท้ายจะสามารถอยู่รอดในทีมได้ไหมเพราะว่าที่สิบปีก็ห่างกันจะดีสูงสุดไปถึง20 ปี25 ปีที่บอกไปครับที่สุดท้ายจะเพิ่งตกชั้นมาแค่ปีเดียวแล้วกลับไปใหม่ได้แล้วก็ทีมต่อไปเนี่ยที่ต้องมาลุ้นว่าจะได้กลับขึ้นไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกในครั้งเมื่อไหร่นะจะเป็นฮัลล์ซิตี้มิดเดิลสโบรนะครับที่ในเวลานี้เนี่ยจะมาเตะอัดชิงอันดับ3ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปพรีเมียร์ลีกก็ผ่านมาแล้วเนี่ยเข้าสู่นาทีที่52ยังคงเสมออยู่0-0ในเกมนี้ครับสำหรับมิดเดิลสโบรนก็ปัจจุบันเห็นผู้ชมการทีมคูพาทีมเฮลเบิร์กเป็นผู้จัดการทีมวัยหนุ่มเลยนะครับวัย38 ปีครับสำหรับทีมเฮลเบิร์กชาวสวิสชาวสวีเดนนะโอ้มิดเดิลสโบรนก็ฝากอนาคตกับโค้ชก่อนหน้านี้เขาคุมทีมทำมาดีนะครับในบ้านเกิดมาก่อนทำมาดีนี่ก็ในสวีเดนนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้แล้วก็มาคุมมิดเดิลสโบรนกันแล้วก็มาจบอันดับ5ของตารางได้ส่วนทางเฮาซิตี้ปัจจุบันเนี่ยโค้ชของพวกเขาก็เป็นทางเซอร์เกย์จาคิโลวิชนะครับอันนี้เป็นชาวบอสเนียเป็นเซอร์วิโกก็อายุ49 ปีนะครับสำหรับโค้ชชาวบอสเนียคนนี้ก็มีลิเกก้านะครับมาดินบอแล้วก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ในระดับคุณนวดทั่วยุโรปกันลิเกก้านะครับมาดินบอดีโดโมซาเก็บนะครับเคซิสปอในตุรกีนะดีโดโมซาเก็บนี่ก็ในโครเอเชียนะครับลิเกก้านี่ก็อยู่ในโครเอเชียกันมาดินบอนี่สโลเวเนียนะครับคือทีมพวกนี้เนี่ยเป็นทีมที่คนเปลี่ยนอยู่ในระดับยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกสำหรับ3 ปีนะครับก็ถือว่าประสบการณ์โอเคนะในการคุมทีมระดับใหญ่ๆใหญ่ในที่นี่หมายถึงว่าใหญ่ในประเทศของทีมที่พวกนี้ลงเล่นนะครับอย่างในโครเอเชียอย่างในสโลวีเนียอย่างเคซินิสปอร์นี่ก็เป็นทีมในระดับกลางๆของตุรกีนะครับปัจจุบันนี้ก็ย้ายมาคุมฮัลล์ซิตี้นะก็พาฮัลล์ซิตี้นี่จบอันดับตารางการเงินการก็ผ่านมาครึ่งหนึ่งนะสำหรับชิงเพลย์ออฟนะครับก็ยังไม่มีสปอร์ตนะจึงชื่นเกินแล้วเรามาตามผลกันเรื่อยๆนะก็น่าจะรู้ผลกันในเบรกหน้าแหละครับว่าใครจะได้เลื่อนชั้นไปพรีเมียร์ลีกก็จะต้องต่อเวลายาวเป็นรุ่นเลยต่อเวลาพิเศษหรือว่าเตะจุดโทษเพราะว่าอะไรครับก็สำหรับเมื่อสักครู่นี้ในที่พูดในลีกสเปนไปสำหรับในลีกา2ของสเปนนะครับ2 ทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือราซิ่งซันตาเฟ่นะครับที่กำลังตีกันอยู่นะครับสำหรับลีกา2ของสเปนเนี่ยพวกเขาจะต้องแข่งกันทั้งหมดเนี่ย42 นัดปัจจุบันเนี่ยแข่งไปแล้วนะครับ40 นัดก็เหลือ2 นัดสุดท้ายนะราซิ่งเนี่ยอยู่อันดับ1ตารางนะครับมี78 คะแนนอันดับ2คือเดปโลลาคอรุญญามี74 คะแนนแล้วขอชนะอีกนัดหนึ่งก็การันตีการเลื่อนแชมป์แล้วก็ว่าได้นะครับการเลื่อนแชมป์แล้วนั่นเองก็อย่างน้อยก็เป็นอันดับ2ของลีกา2นะครับแล้วก็อันดับ3นี่คืออาร์เมเนียเอาเมเนีย ว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับเพราะว่าโรมาเนียนี่คริสเตียนคนโดนเอาทุกอย่างเข้ามาซื้อทุกสมสอนอย่างต้องจับมือครับเนี่ยนะเป็นถือหุ้นร่วมนะครับ CR7 Sport Investment นะครับก็เป็นบริษัทของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมาถือหุ้นเรามี25%นะครับการเข้ามาถือหุ้นของคริสเตียโนโรนัลโดนี่ไม่น่าเชื่อก็ส่งผลมากนะครับการที่ทำให้เอาไม่ดีที่ผมถามว่าคือว่าเบื้องต้นเนี่ยยอดติดตามยอดฟอลโล่ในโซเชียลนะครับของอเมริกาจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนไปปลายไม่น่าเชื่อนะว่าจะถ้าผมจะไม่ผิดตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3 หมื่นฟอลโลเวอร์นะครับแต่พอคริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาร่วมถึงหุ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ติดตามในโซเชียลของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600,000กว่าฟอลโลเวอร์ก็ถือว่าสามสิบสี่สิบเท่าตอนแรกที่มีผู้ติดตามในโซเชียลนะครับก็แน่นอนนะครับว่าการที่มีนักเตะซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างเชียร์เซเว่นเข้ามาเทรดในสโมสรเนี่ยมันต้องเป็นที่จับตามองนะว่าทำไมโรนัลโดถึงเลือกที่จะมาถึงหุ้นร่วมกับการเป็นเจ้าของอเมริกันครับมันก็น่าสนใจอยู่นะว่าทีมในเล็กทีมนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอเมริกันก็เป็นทีมหนึ่งที่เลื่อนชั้นตกชั้นจากลาลีกาสเปนลงไปอยู่ในเซกุนดานะครับหรือว่าลีกาสองสเปนอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเป็นทีมเล็กๆที่อยู่ในลีกาสองโดยตลอดนะก็มีการเล่นชั้นตกชั้นอยู่นะครับยังเป็นการน่าสนใจอยู่อย่างนั้นที่โรนัลโดเลือกที่จะเข้ามาถึงในอเมริกันก็มันส่งผลให้เรตติ้งความสนใจความนิยมของอเมริกันเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นเชิงการตลาดที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยถ้าในฤดูกาลหน้าเนี่ยให้ได้ไปดีเราไปเรียได้เตะเพลย์ออฟนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปในลาลีก้าผมเชื่อว่ารายได้ที่เราไปเรียจะได้เนี่ยต้องสูงขึ้นมากกว่าปีก่อนแน่นอนเพราะด้วยความที่เป็นทีมที่มีเจ้าของร่วมอย่างคริสเตียโนโรนัลโดร่วมทีมการที่บรรดาสปอนเซอร์จะสนใจที่จะให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ทีมโดยที่จะมีความที่มันมีคือเซ็นโนโลจีในการเป็นรุ่นนะแล้วก็น่าจะเป็นได้เล็กชั้นดีในการเป็นสปอนเซอร์ให้เข้ามาร่วมในการให้การสนับสนุนทีมก็ต้องดูครับว่าอเมริกาในกรณีถ้าหากว่าลูกหลานน่าสามารถเริ่มชั้นขึ้นมาอยู่ในลาลีกาสเปนได้เดี๋ยวพวกเขาจะทำงานได้ดีขึ้นส่วนลาซิ่งซันตาเดย์กับเดมาร์โกและคาลุญญานี่ก็เป็นสองทีมหน้าเก่าของลาลีกาสเปนอยู่นะส่วนทีมที่เหลือก็มีมาลาก้านะครับอันดับ4ลาปาล์มาสลับหน้านะครับคาสเตยอนเนี่ยก็มันอยู่อันดับ6นะแต่ว่าคาสเตยอนแน่ใจว่าเขาเป็นทีมรูปของบาเลนเซียหรือเปล่าคาสเตยอนก็ใช่นะครับมันเป็นทีมในเครือบาเลนเซียซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะสามารถไปเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับกรณีของบาร์ซ่าเบนะครับซูเซดาเบอย่างเงี้ยที่เป็นทีมสำรองของทีมใหญ่ๆทั้งหลายนะก็คาสเตยอนครับแล้วก็มันจะมีไอ้ทีมสำรองของเรอัลมาดริดด้วยนะอย่างนั้นนะครับว่าในกรณีเนี้ยคือในถ้าเป็นในเนเธอร์แลนด์ที่เคยเห็นมาก็คือว่าอย่างทีมยองแมนเจ็ตได้เป็นแชมป์ลีกรอง แต่เขาไม่ได้มีสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่ามันเป็นทีมลูกก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ร่วมกับทีมแม่ได้ในกรณีนี้มันก็เลยน่าสนใจว่าซีออนเนี่ยว่าได้อยู่ในกลุ่มในรอบประเด็นมันจะสามารถได้อยู่ในรอบได้หรือเปล่าแต่ใช่ก็นี่ก็คือสถานการณ์ของลีกาสองสเปนนะส่วนซีเรียอิตาลีนะครับแชมป์ก็เป็นไทยอินเตอร์มิลานเราทราบกันแล้วก็เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันนัดสุดท้ายในสัปดาห์นี้นั่นเองโดยอินเตอร์มิลานจะเล่นเกมสุดท้ายในการบุกไปเยือนโบโลญญาซึ่งจะลงทำการแข่งขันในคืนนี้เวลา5 ทุ่มครับอันดับสองนี่ณเวลานี้คือนาโปลีมี73คะแนนนะครับก็แล้วก็อันดับสามคือเอสตินลาแล้วก็อันดับสี่คือโรม่านะต้องบอกว่ายังคงต้องแย่งเก้าอี้แชมเปี้ยนส์ลีกอีกครับสำหรับสามทีมนี้นะนาโปลีเอสตินลาโรม่านะครับเอสตินลากับโรม่าเนี่ยมี70คะแนนเท่ากันก็มีคะแนนตามหลังนาโปลีอยู่3คะแนนแล้วแล้วก็ที่ได้ลุ้นเล็กๆนะครับสำหรับการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกก็คือโคโมแล้วก็รวมถึงยูเวนตุสนะสองทีมนี้เนี่ยมี68คะแนนการที่จะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าทั้ง5 ทีมนี้ต้องชนะในนัดสุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งในนัดสุดท้ายนี่นาโปลีจะได้เล่นในบ้านเจอกับดีเอเซ่มิลานจะได้เล่นในบ้านเจอกับกาญารีนะครับโคโมจะบุกไปเยือนเคโมเนเซ่แล้วก็ยูเวนตุสจะเล่นตูรินดาร์บี้เป็นการบุกไปเยือนโตริโน่แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอาร์เอสโรม่าจะบุกไปเยือนเวโรนาก็มีโอกาสเก็บ3 แต้มเต็มได้หมดทั้ง5 ทีมครับแล้วก็จะเกิดว่าทั้ง5 ทีมสามารถเก็บแต้มเต็มได้หมดมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะเนื่องจากว่านาโปลีก็จะจบอันดับสองมี70คะแนนในกรณีถ้านัดสุดท้ายเขาชนะได้นะส่วนทางเอซิมิลานกับโรม่าเนี่ยในนัดสุดท้ายถ้าชนะได้ทั้งคู่ก็จะมี73คะแนนทั้งคู่นะครับก็จะเป็นจบอันดับสามอันดับสี่ด้วยกันหมดนะสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับโรม่ากับโชเซ่ครับสี่ทีมด้วยกันนะครับโควต้าแชมเปี้ยนลีกได้สี่ทีมนะก็เอซิมิลานกับโรม่าต้องใช้ชนะเท่านั้นถามว่าเสมอได้ไหมเสมอได้นะครับถ้าเอซิมิลานกับโรม่าถ้าเสมอพวกเขาจะมี71คะแนนแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องเป็นลุ้นโรม่ากับยูเวนตุสถ้าเกิดทั้งสองทีมนัดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาชนะก็เท่ากับว่าจะมี71คะแนนเท่ากันทั้งสี่ทีมเราต้องไปดูเรื่องของต่างประตูได้เสียจากประตูที่ยิงได้ทีมไหนยิงได้มากกว่ากันนะครับผลบวกทีมไหนมากกว่ากันถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกลุ่มที่มันจะยิงได้มากเท่ากันผลต่างประตูได้เสียนั้นเท่ากันก็เลยต้องไปสรุปที่เกมทูนิเอชนะว่าในการเจอกันในฤดูกาลนี้เนี่ยทีมไหนทำผลงานได้ดีกว่ากันนะในขณะที่โซนหนีตกชั้นนะครับเวโรนาตกชั้นแล้วเรียบร้อยปีซ่าตกชั้นแล้วเรียบร้อยนะครับเวโรนาได้จบอันดับ19แล้วก็ปีซ่าได้จบอันดับ20ในขณะที่เคโมเนเซ่ต้องลุ้นนัดสุดท้ายครับซึ่งเคโมเนเซ่เนี่ยพวกเขาที่ต้องเจอโคโดเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าโคโดต้องการใช้ชนะเพื่อลุ้นพื้นที่ต่อแชมเปี้ยนลีกอีกนะส่วนเอชเช่นะครับนัดสุดท้ายนี่พวกเขาจะได้เล่นในบ้านเจอกับเจนัวซึ่งเจนัวไม่มีลุ้นอะไรแล้วเขารอดตกชั้นเองก็เลยได้ว่าน่าจะปล่อยจอยแล้วนะก็ได้เป็นเอชเช่เนี่ยนะครับที่จะลุ้นเก็บคะแนนได้มากกว่าเคโมเนเซ่นะครับเคโมเนเซ่นี่ก็ สถานการณ์มันมีผลทำให้โคโบต้องชนะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเจอทีมเชฟฟาเบกาที่เปิดเกมบุกถล่มทลายเลยนะครับนัดสุดท้ายที่เราโชว์สัญญาในรูปแบบนี้แต่นี่ก็จะเป็นสถานการณ์ของเกาโชนะครับในฤดูกาลนี้นั่นเองครับส่วนในเซเรบีนะครับก็จบแล้วเรียบร้อย38 นัดทีมที่ได้เลื่อนชั้น2 ทีมในการก็คือเวเนเซียกับโฟซิโอเน่แล้วก็สำหรับในรอบเอลอกนะครับก็คู่ชิงเนี่ยจะเป็นมอนซาเจอกับคาตาซาโลนะครับคาตาซาโลนี่น่าสนใจเป็นทีมเล็กๆที่จำนวนแฟนบอลไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เม็ดเงินในการทำทีมน้อยมากเมื่อเทียบกับมอนซาพวกเขาสามารถเอาชนะปาเลโมปาเลโมนี่คือทีมในเครือของซิติกรุ๊ปนะครับนั่นก็หมายความว่าปาเลโมเนี่ยเป็นทีมที่มีเงินในการสร้างทีมประมาณหนึ่งเลยหลักมันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าก็ประมาณนึงนะส่วนมาร์ซ่าก็เป็นทีมที่ปัจจุบันน่าจะยังเป็นของตระกูลเบลลูสโคนี่กับอดีตเจ้าของอีซีมิลานนั่นแหละซึ่งผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ขายหุ้นออกไปนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีกำลังทรัพย์ในการทำทีมพอสมควรเลยเทียบกับทางคาตาซาโลนะครับเป็นทีมเล็กๆที่สร้างทีมระบบขึ้นมาแล้วก็ปีนี้เนี่ยได้เข้าชิงในการเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นไปสู่ซีเรียในฤดูกาลหน้าด้วยนะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะสามารถขับมอนซ่าเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นซีเรียในฤดูกาลหน้าได้หรือไม่ได้ก็ตามถึงว่าฤดูกาลนี้คาตาซาโลเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วในการผลักงานโดยรวมที่สามารถจบอันดับ5ของตารางเซเรบีได้ผ่านทั้งอาเวลิโนนะครับในการเบรกออฟนัดแรกแล้วก็นัดที่2เนี่ยที่ต้องแข่งเย่าเยือนในการเจอกับอาเลโมที่ถือว่าเป็นทีมใหญ่ก็สามารถเอาชนะมาได้นะครับโดยสกอร์รวม3-2แล้วก็นัดสุดท้ายที่ต้องเล่นนัดเย่าเยือนนะครับเจอกับมอนซาอีก2 นัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ก็ว่าได้ตามเบื้องต้นนะถ้าสามารถปราบมอนซาได้ก็ได้ใช้คำว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ได้แต่อันนี้นะครับก็นี่คือสถานการณ์เบลออฟเซเลบีที่ลุ้นในการเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นเซเรียในฤดูกาลหน้านั่นเองนี่จบเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องขอพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อพร้อมกับสรุปผลการแข่งขันเพลย์ออฟฟุตบอลมันเป็นยังไงครับ
1: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็น
6: ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
10: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
9: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
10: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
9: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
11: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
3: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
12: นายยุทธชัยสาระไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
13: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห้วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านฮวกได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

0: รอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM

0: 17 Quality News Station
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
7: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: follow the games
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ follow the game ในวันนี้นะครับแล้วก็คู่ play off นัดชิงทาวน์ซิตี้กับ Middlesbrough นี่ยังคงเสมอกันอยู่0-0อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็แหมนัดชิงนะมันก็เพียงพ้ำอะไรไม่ได้นะครับลูกเดียวนี่มีผลเลยนะกับการเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับตอนนี้นี่ก็5นาทีสุดท้ายแล้วมันก็อึดอัดนะกับการที่ยังไม่สามารถยิงกันได้เลยนะครับทั้งเฮาทั้งมิดเดิลสโบว์ฤดูกาลนี้ก็ผลัดกันชนะกันไปคนละนัดนะครับเฮาก็บุกไปชนะที่บ้านมิดเดิลสโบว์ได้ 1-0 มิดเดิลสโบว์ก็บุกไปชนะที่บ้านเฮาได้นะครับก็เมื่อสักครู่ที่พูดไปก็4ประตูต่อ1เลยนะในขณะที่มิดเดิลสโบว์บุกไปชนะที่บ้านของเฮาซิตี้ส่วนเตาโชคศิลาผู้5ทุ่มลงทำการแข่งขันแล้วนะครับโบโรญญาพบกับทางอินเตอร์มิลานก็เสมออยู่0-0นะครับแข่งมาเข้าสู่นาทีที่14วันนี้นี่ก็อินเตอร์มิลานก็ยังถือว่าใช้ชุดเกือบจะใหญ่เกือบจะนะครับผู้สาประตูนี่ก็เป็นทางมาร์ตินเนสนะครับเป็นผู้สาประตูสำรองนะเพราะว่ามือหนึ่งของพวกเขาเนี่ยก็เป็นทางยันซัมเมอร์นั่นเองวันนี้ใช้เป็นมาร์ตินเนสนะครับก็เป็นโจเซฟมาร์ตินเนสผู้สาประตูชาวสเปนนะวัย27 ปีวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นมือหนึ่งของทีม3เซนเตอร์แบ็กก็มีทางบิเซกนะครับเดอไฟนะครับแล้วก็มีทางคาร์ลอสอากุสโตเป็น3เซนเตอร์แบ็กส่วนแดนกลาง5ตัวนี่ก็ดียูฟครับอยู่ทางขวาทางซ้ายเป็นดีมาโกนี่ฤดูกาลนี้เขาได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของเกาโชซิลาด้วยนะครับสำหรับทางไอ้เจ้าเฟเดริโกดิมาโกนะนะครับเฟเดริโกดีมาโกนี่ก็ฤดูกาลนี้โหก็สมควรจะได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลครับ34นัด6ประตู18แอสซิสต์โอ้เป็นปีทองดีมาโกเลยครับในช่วงที่เล่นอยู่ภายใต้การคุมทีมของซิมเน่ซากี้นี่ก็ดีมาโกก็ไม่เคยทำแอสซิสต์ได้มากขนาดนี้นะครับฤดูกาลแรกของเขาในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวเนี่ยคือปีฤดูกาล2022นี่ก็32นัดทำไป2ประตู2แอสซิสต์ฤดูกาลต่อมา33นัดทำไป4ประตู4แอสซิสต์ฤดูกาลต่อมานี่ก็30นัด5ประตู6แอสซิสต์แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับ4ประตู7แอสซิสต์จาก33นัดแต่ฤดูกาลนี้ครับภายใต้การคุมทีมของคริสเตียนชิวูโค้ชคนใหม่ชาวโรมาเนียนี่ก็34นัด6ประตู18แอสซิสต์ท็อปฟอร์มสุดๆครับน่าเสียดายมากที่ปีนี้อิตาลีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกถ้าได้ไปฟุตบอลโลกนี่โอ้โหเผลอๆเฟเดริโกดีมาโกจะได้ไประเบิดฟอร์มในเกมทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลกด้วยนะน่าเสียดายจริงๆครับในกรณีของเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนสเปซผู้เล่นตัวจริงเมื่อสักครู่ยังค้างอยู่นะก็ดีมาโกทางซ้ายนะครับดียูฟเนี่ยทางขวานะสำหรับดียูฟนี่ก็เป็นแอนดี้ดียูฟนะครับก็เป็นมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสวัย23ปีนะแล้วก็3มิดฟิลด์กลางนะครับมีซิลินสกี้ซูซิกแล้วก็คาร์ลอสบาเลบานะครับก็ขออภัยไม่ใช่คาร์ลอสเลยป่ะนิโคโลบาเลล่านะครับนิโคโลบาเลล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์อิตาเลียนเหมือนกันนะอิตาเลียนนะครับคู่หน้าวันนี้ใช้เป็นลาวตาโรมาร์ติเนสครับก็กัปตันทีมจับคู่กับเจ้าหนุ่มฟรานซิสโกปิโอเอสโปซิโตนะครับดาวรุ่งก็ปัจจุบันได้ โอ้ขึ้นไปเล่นทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แล้วนะเจ้าหนุ่มวัย20 ปีคนนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะสูง190%เลยนะเดี๋ยวเจ้าหนูวัย20 ปีคนนี้นะครับอ่ะ191 เซนติเมตรนะอายุ20 ปีสูง191 เซนนี่ก็โอ้โหตัวเบลเลอร์เทอร์เลยแหละแล้วก็ไม่ใช่ว่าสูงอย่างเดียวแล้วผอมๆบางๆนะครับต้องบอกว่าเจ้าหนุ่มเอสโปซิโต้ในปีโอเอสโปซิโต้เนี่ยหนาตึ๊บเลยฤดูกาลนี้ก็34 นัดทำไป6 ประตูกับ4 แอสซิสต์นะครับนับเฉพาะในกาลโชซีเรียนะส่วนในเวทีแชมเปี้ยนลีก9 นัด2 ประตู2 แอสซิสต์ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะอนาคตไกลเลยครับกับเจ้าหนุ่มฟรานเซสโกปีโอเอสโปซิโต้นะวัยเพียงแค่20 ปีเท่านั้นเองวันนี้ก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับก็เป็นนัดปิดท้ายฤดูกาลครับนัดที่38โบโลญญาไม่มีลุ้นอะไรแล้วไม่มีลุ้นแชมเปี้ยนลีกไม่มีลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกแล้วก็รวมไปถึงถ้าชนะในนัดนี้ได้ก็ไม่ได้ว่ามีลุ้นกับการได้ไปถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกอีกต่างหากนะครับเพราะว่าทีมที่แข่งก่อนอย่างแอตแลนตาเนี่ย38 นัดมี59 คะแนนในขณะที่โบโลญญาเนี่ยถ้านัดนี้ชนะได้ครับพวกเขาจะมีเพียงแค่58 คะแนนเท่านั้นเองก็หมดลุ้นทุกอย่างแล้วนะส่วนอินเตอร์มิลานก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของคริสเตียนชีวูในฤดูกาลนี้นี่ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายไปเยอะมากนอกจากจะจบเป็นแชมป์กาลโชซิลาได้แล้วเนี่ยนะครับคว้าถ้วยสกูเดโต้ได้ในฤดูกาลแรกของการมาคุมทีมเนี่ยมันยังรวมไปถึงการที่พวกเขาเอาชนะลาซิโอได้ในนัดชิงโคปาอิตาเลียต่างหากนะครับเอาชนะไปได้2-0ก็หมายความว่าอินเตอร์จบฤดูกาลนี้ด้วยการเป็นดับเบิลแชมป์น่าเหลือเชื่อเกินความคาดหมายกับโค้ชใหม่อย่างคริสเตียนชีวูนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าการเข้ามาคุมทีมของคริสเตียนชีวูเนี่ยมันสามารถทำให้ทั้งมาคุสตูรามกับลาวตาโรมาร์ติเนสระเบิดฟอร์มได้ดีมากๆลาตาโรมาร์ติเนสฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าไม่เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับก็น่าจะยิงประตูได้มากกว่านี้แหละฤดูกาลนี้ในกาลโชซิลายิงไปเพียงแค่17 ประตูเท่านั้นเองนะสำหรับลาตาโรมาร์ติเนสแล้วก็เช่นเดียวกันกับมาคุสตูรามครับก็เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานก็เลยทำให้ฤดูกาลนี้ยิงไปเพียงแค่13 ประตูแต่ที่ผมบอกไปก็คือว่าทั้งคู่ยังถือว่าเป็นคู่ดูโอศูนย์หน้าที่ออฟฟอร์มมากๆในฤดูกาลนี้นะครับในเวทีกาลโชซิเรียนั่นเองนะดาวซันโวณเวลานี้นะครับก็คือลาวตาโรมาร์ติเนส17 ประตูนะแล้วก็รองดาวซันโวนะครับมีอยู่2คนนี่คือมาคุสตูรามน่าจะอยู่ที่13 ประตูแล้วแหละนะส่วนดอนเยลมาเล่นนะครับถ้ายิงเพิ่มให้กับโรม่าได้นะสุดท้ายนี่ก็มีลุ้นได้เป็นรองดาวซันโวนะรวมไปถึงทางดูวิกาสนะครับศูนย์หน้าชาวกรีซของทางโคโมแล้วก็เจ้าหนุ่มนิโก้ปาสนะครับมิดฟิลด์อาร์เจนไตน์นะดาวรุ่งนะครับตอนนี้ก็กดไป12 ประตูนะสุดท้ายในการเจอกับทางเคลโมเนเซ่เนี่ยถ้าทั้งคู่ยิงประตูเพิ่มได้ก็มีโอกาสลุ้นได้เป็นรองดาวซันโวทั้งคู่เลยนะทั้งดูวิกาสนะครับแล้วก็นิโก้ปาสส่วนลัสมุสฮอยลุนก็ถือว่าฤดูกาลนี้ฟอร์มดีดีมากด้วยตั้งแต่ได้ติดทีมชุดใหญ่ขึ้นมาเล่นนะครับฤดูกาลแรกที่เขาลงเล่นกับแอตแลนตานี่ก็ไม่ได้ว่ายิงเยอะแยะอะไรมากมายนะก็32 นัดทำไป9 ประตูนะครับอ้าวแล้วฮัลซิตี้ได้ประตูขึ้นนำมิดเดิลสโบร์แล้วครับ1-0ทำประตูโอ้โหนาทีบาปสุดๆ90+4ครับเฮาขึ้นนำมิดเดิลสโบจากทางโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นะครับ ศูนย์หน้าชาวสกอตแลนด์วัย29ปีโอ้โหมาได้ประตูชัยเลยหรือเปล่านะเพราะว่าทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังนี่8นาทีนะครับมาทำได้ในนาทีที่90บวกโอ้โหบวก5เลยนะตอนนี้นี่ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสแล้วครับสำหรับทางมิดเดิลสโบเพราะว่ามันเหลือเพียงแค่ประมาณ2นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะกับการทวงประตูคืนอย่างน้อยที่สุดเลย1ประตูสำหรับมิดเดิลสโบในการต่อลมหายใจแล้วก็ไปลุ้นกันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับมิดเดิลสโบต้องทำให้ได้1ประตูสำหรับฮาวซิตี้นี่ก็MKM Stadium นะครับชื่อสนามเหย้าของพวกเขานะความจุ25,500ประมาณนั้นนะครับส่วน Riverside Stadium นี่ของ Middlesbrough นี่ความจุโอ้เยอะกว่าหมื่นประมาณ10,000คนเลย34,700กว่าที่นั่งนะครับ Riverside Stadium เฮาซิตี้นี่ก็ถือว่าสนามเล็กกว่านะอ่ะกลับมานะครับที่ลาสมุสฮอยลุนกันหน่อยก็ถือเป็นปีทองของเขาสุดๆแล้วล่ะครับฤดูกาลนี้ในการย้ายมาเล่นกับนาโปลีนะ32นัดในเกาโชซีลาทั้งตัวจริงสำรองนะครับยิงไป11ประตูกับ5แอสซิสต์เมื่อเทียบกับ3ฤดูกาลหน้านี้ในการเล่นฤดูกาลแรกในเกาโชซีลากับแอตแลนตาเนี่ย32นัด9ประตู2แอสซิสต์ก็เป็นดาวรุ่งที่ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะครับในการลงเล่นในลีกสูงสุดของอิตาลีแล้วทำได้9ประตูตอนนั้นลาสมุสไฮลุนน่าจะอายุประมาณเท่าไหร่ล่ะ19-20ประมาณนั้นเองนะแต่พอย้ายมาอยู่กับแมนยูนี่ก็ฤดูกาลแรกนะครับ30นัด10ประตู2แอสซิสต์ก็ถ้าพูดกันตามตรงก็โอเคไม่ได้แย่นะแต่พอมาฤดูกาลที่2เนี่ยแหละครับ32นัด4ประตูเท่านั้นเองนะแล้วก็ฤดูกาลนี้ย้ายมาอยู่ในสัญญายืมตัวนะครับกับนาโปลี32นัด11ประตู5แอสซิสต์ก็ถือว่าท็อปฟอร์มสุดแล้วแหละตั้งแต่ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่กับทีมมันระดับสูงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาตาลันต้าแมนยูก็แล้วแต่นะปีนี้ไปอยู่กับนาโปลีก็ฟอร์มท็อปฟอร์มสุดแล้วนะครับสำหรับลาสมุสฮอยลุนก็อยู่เป็นอันดับ6ของกลุ่มดาวซันโวนะเวลานี้นะครับและสุดท้ายถ้าดอนเยลมาเล่นไม่เกิดผีเข้าระเบิดฟอร์มยิงได้4ประตู5ประตูขึ้นมาก็ดาวซันโวก็น่าจะตกเป็นของลาตาโรมาร์ติเนสอีกครั้งหนึ่งต้องใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าลาตาโร มาร์ติเนสก็ถือว่าเป็นดาวซันโวเกาโชซิลามาน่าจะ 2-3 สมัยแล้วแหละนะครับสำหรับลาตาโร มาร์ติเนสนะก็ฤดูกาลนี้17ประตูฤดูกาลที่แล้วนี่12ประตูฤดูก่อนหน้านั้นก็24ประตูนะครับปัจจุบันในวัย28ปีก็ยังคงมีข่าวคราวอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับลาวตาโร มาร์ติเนสเนี่ยกับการที่มีหลายทีมจับตามองแต่ก็ยังไม่ได้เลือกที่จะย้ายไปไหนสักทีนะแล้วก็พูดพร่ำไปเรื่อยนะครับยาวเหยียดเพ้อแป๊บเดียวโบโลญญาเสมอกับอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ1แล้วก็เป็นเฟเดริโกดีมาโกครับที่ยิงขึ้นนำให้กับอินเตอร์มิลานก่อนในนาทีที่22แล้วก็เพียง3นาทีเท่านั้นครับโอ้โหเฟเดริโกเบราเดชีครับยิงตีเสมอให้กับโบโลญญาได้ในนาทีที่25เบราเดชีนี่ก็เป็นอดีตดาวรุ่งของฟิออเรนติน่านะครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสก็เป็นยุคไล่เลี่ยกันกับทางเฟเดริโกเคียซ่าเลยครับเบราเดชีเนี่ยย้ายมาก่อนเคียซ่าย้ายตามมาแล้วก็รวมไปถึงดูซานวาโฮวิชนะครับก็เป็น3ตัวรุกจากฟิออเรนติน่าหมดเลยนะดาวรุ่งฟิออปั้นมาโดนชาวบ้านเขาซื้อไปหมดนะครับขายกินหมดนะสำหรับฟิออเรนติน่าก็อยู่กับยูเวนตุสเนี่ย5ฤดูกาลด้วยกันก่อนที่จะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับโตรอนโต FC นะครับในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกานะตอนที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับโตรอนโตนี่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยอายุ20กลางๆเองทำไมรีบย้ายไปจังเลยต ตอนย้ายไปอยู่โตลอนโตนี่น่าจะอายุประมาณสัก27-28ถือว่าย้ายไปเร็วมากๆนะครับสำหรับทางเฟเดริโกเบราเดชีนะแล้วก็ปัจจุบันก็ฤดูกาลนี้นะครับย้ายกลับมาอยู่ในเกาโชซิลาอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นฟรีเอเจนต์นะครับหมดสัญญากับโตลอนโตนะก็28นัดทำไป3ประตู2แอสซิสต์ให้กับทางโบโลญญาสำหรับฤดูกาลนี้ในวัย32ปีนะครับแล้ววันนี้ก็มายิงประตูถือว่าสำคัญมากๆด้วยแหละนะในการตามตีเสมออินเตอร์มิลาน1-1ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับต่อหน้าแฟนบอลโบโลญญานั่นเองนะส่วนเพลย์ออฟโอ้โหทดมาถึงนาทีที่11เข้าไปแล้วครับจากทด8นาทีนะก็ฮัลซิตี้มันนำอยู่1-0นะครับจากแม็กเบอร์นี่นะนาทีที่95ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมิดเดิลสโบรไม่มีปฏิหาริย์ตามตีเสมอได้ฤดูกาลหน้า3ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็จะเป็นนี่แหละโบเวนทีซิตี้อันดับ1อันดับ2คืออิปสวิชทาวน์แล้วก็อันดับ3จะเป็นฮัลซิตี้ที่ชนะเพลย์ออฟและได้เลื่อนชั้นนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะมิดเดิลสโบรอุตส่าห์ได้ปฏิหาริย์นะครับจากการจัดการกับซัมตันจากบทลงโทษในการส่งสปายไปสืบข่าวนะครับแม้ว่าในการแข่งขันในการเจอกัน2นัดเนี่ยจะเป็นมิดเดิลสโบรที่แพ้กับซัมตันก็ตามนะแต่ว่าก็โชคช่วยให้เข้ามาถึงนัดชิงได้แล้วก็สุดท้ายก็ณเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นเฮาซิตี้แหละนะครับที่กำลังจะได้เลื่อนชั้นมาเมื่อพูดถึงเรื่องชั้นตกชั้นแล้วนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูที่พรีเมียร์ลีกกันหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าสถานการณ์นัดสุดท้ายเนี่ยหาเก้าอี้ตัวสุดท้ายของทีมตกชั้นเนี่ยมันก็ยังเป็น2ทีมนี้แหละครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเวสต์แฮม2นัดสุดท้ายทั้งคู่จะได้เล่นในบ้านนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็จะได้เล่นในสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันในขณะที่เวสต์แฮมนะครับจะได้เล่นในลอนดอนสเตเดียมพบกับลีดส์ยูไนเต็ดทั้ง2ทีมเยือนเนี่ยลีดส์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะสำหรับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับก็ฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับ14ของตารางไม่ต้องเหนื่อยหนีตกชั้นไม่ได้ว่าลุ้นทั่วยุโรปอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับลีดส์ยูไนเต็ดส่วนเวสต์แฮมชนะสถานเดียวถ้าต้องการจะลุ้นหนีตกชั้นก็ถามว่ายากไหมสำหรับนัดสุดท้ายเวสต์แฮมเล่นในบ้านเจอกับลีดส์ด้วยสถานการณ์มันบีบบังคับนะครับก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากมากแต่เหมือนที่ผมเคยพูดไว้ว่าลีดส์ยูไนเต็ดของดาเนียลฟาเก้เนี่ยมันมีพลังแฝงอยู่ตลอดลูกเกมทำท่าว่าจะไม่ดีนะครับสุดท้ายกลายเป็นว่าลีดส์ยูไนเต็ดมาฮึดเอาช่วงครึ่งหลังมายิงตีเสมอได้มายิงแซงชนะได้ก็มีให้เห็นอยู่ในหลายนัดส่วนกลับกันครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ขอเพียงแค่คะแนนเดียวพวกเขาก็สามารถที่จะลุ้นหนีตกชั้นได้แล้วนะเนื่องจากว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์มี38คะแนนเวสต์แฮมมี36คะแนนเวสต์แฮมชนะลีดได้จะมี39คะแนนสเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตันได้จะมี39คะแนนผลต่างประตูได้เสียเนี่ยสเปอร์ติดลบน้อยกว่าเวสต์แฮมสเปอร์ยิงได้มากกว่าเวสต์แฮมนะครับก็แค่2ข้อแรกก็สเปอร์ก็โอกาสรอดตกชั้นสูงกว่าเวสต์แฮมอยู่แล้วนะขอเพียงแค่เสมอกับเอเวอร์ตันให้ได้นะครับเอเวอร์ตันของเดวิดมอยมีลุ้นเล็กๆนะกับการไปเล่นยุโรปในที่สี่ปีไม่ทันปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เอเวอร์ตันมี49คะแนนถ้านัดสุดท้ายพวกเขาชนะสเปอร์ได้จะมี52คะแนนนะครับแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยทีมที่อยู่อันดับ8ที่จะได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกคือเชลซีมี52คะแนนแต่ผลต่างประตูได้เสียเชลซีเนี่ยมีอยู่7 เอเวอร์ตันมีติดลบสองนั่นหมายความว่าเอเวอร์ตันเนี่ยต้องชนะสเปอร์ให้ได้9-0เป็นอย่างน้อยด้วยนะ9-0เป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้องลุ้นให้เชลซีนัดสุดท้ายแพ้นะครับรวมไปถึงต้องไปลุ้นให้เบนฟอร์ดซัตเทอร์แลนด์นิวคาสเซิลพวกนี้แพ้ให้หมดเพื่อที่เอเวอร์ตันจะได้มี52คะแนนแล้วก็ได้จบอันดับ8ได้ลุ้นไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งอย่างที่บอกครับทฤษฎีมันเป็นไปได้แต่ทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับนัดสุดท้ายที่จะลงแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นั่นเองนะก็แข่งครบ10คู่ในเวลา4ทุ่มไบรตันจะพบกับแมนยูไบรตันต้องชนะแมนยูให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับในการที่จะลุ้นจบอันดับ6เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเกี่ยวกับตรงโควต้าอันดับ6นะเบิร์นส์ลีย์พบกับวูฟก็จับมือตกชั้นกันไปแล้วด้วยกันทั้งคู่นะครับก็น่าจะเล่นส่งท้ายแหละคริสตัลพาเลซพบกับอาร์เซนอลถ้าอยากจะจบด้วยการแบบสวยๆอาร์เซนอลก็คงจะต้องบุกไปชนะพาเลซให้ได้นะครับให้สมเกียรติกับการเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้หลังจากที่รอคอยมา22ปีด้วยกันสำหรับอาร์เซนอลฟูลแลมพบกับนิวคาสเซิลก็อย่างที่บอกในทางทฤษฎียังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปในทางปฏิบัติมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วแหละนะแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเจอกับเบนฟอร์ดอันนี้ก็ลิเวอร์พูลผมไม่รู้ว่าใช้คำว่าควรจะหรือว่าต้องดีนะความหมายมันต่างกันนะครับต้องนี่หมายถึงว่าบังคับว่าต้องทำให้ได้ควรจะนี่หมายถึงว่าคุณควรให้ได้อะนะก็น่าจะต้องใช้คำว่าต้องแหละลิเวอร์พูลนะครับนัดสุดท้ายเล่นในบ้านเจอเบนฟอร์ดต้องเก็บ3แต้มให้ได้ต่อหน้าแฟนบอลเรียกศรัทธารวมไปถึงอาร์เนอร์ชล็อตต้องเก็บชัยชนะแล้วก็มันไม่ควรจะเป็นชัยชนะแบบเฉือนเฉือน2-1 1-0อะไรเงี้ยนะมันควรจะเป็นชัยชนะที่20 30 40อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะกู้ศรัทธาและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับนัดสุดท้ายคือเกมสุดท้ายของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในการจะเล่นในแอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนบอลเกมสุดท้ายของแอนดรูว์บอสซันที่จะได้เล่นในแอนฟิลด์ต่อหน้าแฟนบอลและอาจจะรวมไปถึงเคอร์ติสโจนนะครับที่อาจจะเป็นนัดสุดท้ายด้วยแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นนัดสุดท้ายของอิบราฮิม มาโคเนเต้ด้วยหรือเปล่าจะเป็นนัดสุดท้ายของเวอร์จิลฟันไดด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมไปถึงนักเตะตัวอื่นด้วยโปรติกาโกที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยในซัมเมอร์นี้จะเป็นนัดสุดท้ายด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับส่วนเฟเดโรโกเคียซ่านี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นนัดสุดท้ายของเขาต่อหน้าแฟนบอลแล้วล่ะนะก็จะโดนปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ถือว่านัดสุดท้ายของหลายๆคนที่การันตีแล้วว่าจะเก็บทีมที่อยู่ในข่ายที่จะโดนปล่อยในซัมเมอร์นี้นั่นเองนะสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลนะครับแมนซิตี้จะได้เล่นในบ้านกับแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าขอเพียงแค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะจบอันดับ4ซึ่งส่งผลเยอะมากๆกับทีมที่ลุ้นอันดับ6แล้วก็หวังเล็กๆในการที่จะมีลุ้นได้ไปแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับอ่ะเมื่อพูดถึงแอสตันวิลล่าแล้วตรงนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูโรป้าลีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงในฤดูกาลนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกได้โควต้า5ทีมการันตี4ทีมไปเล่นยุโรปโควต้าที่5คือค่าสัมประสิทธิ์ผลงานของทีมที่ได้เล่นในทั่วยุโรปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับมันส่งผลให้เลยได้โควต้าผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่ามันเกี่ยวกับperformance spot อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่มันเกี่ยวกับว่าเป็นตัวแทนจากทีมจากอังกฤษที่ไปทำผลงานได้ดีแล้วเลยทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆนานาที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ได้โควต้าพิเศษเป็นทีมที่5ที่จะได้ไปเล่น ในแชมเปี้ยนลีกนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีกรณีที่ว่าในกรณีของแอสตันวิลล่าซึ่งเขาจะได้โควต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกโดยเขาได้สิทธิ์จากการได้เป็นแชมป์ยูโรป้าลีกนะครับถ้าเขาจบอันดับ5เขาจะได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกจากโควต้าแชมป์ยูโรป้าลีกแล้วก็เขาเรียกว่า excellent performance spot หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นโควต้าพิเศษที่ทำให้อังกฤษได้5ทีมเนี่ยจะทำให้โควต้าเนี้ยมันขยับไปอยู่อันดับ6ซึ่งอันดับ6อย่างที่บอกไปตอนนี้ก็คือบอร์นมัธเนี่ยอยู่อันดับ6แต่ว่ามันก็ต้องไปลุ้นให้แอสตันวิลล่าจบอันดับ5เพื่อโควต้าไอ้ตรงเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันขยับมาอยู่ที่อันดับ6แล้วก็แอสตันวิลล่าจะได้ไปในฐานะที่เป็นแชมป์ยูโรปาลีกแต่ถ้าเกิดแอสตันวิลล่าเสมอกับแมนซิตี้ได้ในนัดสุดท้ายลิเวอร์พูลชนะเบนฟอร์ดได้ในนัดสุดท้ายลิเวอร์พูลก็จะคะแนนตามหลังแอสตันวิลล่าคะแนนก็จะทำให้ไม่มีทีมอันดับ6ได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับลิเวอร์พูลกำชะตาชีวิตของอันดับ6ที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่ในมืออยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วว่านัดสุดท้ายจะชนะเบนฟอร์ดได้หรือเปล่านะแล้วก็แอสตันวิลล่าอยู่ที่ว่าจะใจร้ายใจดำไม่ยอมสละตำแหน่งให้กับเพื่อนได้ไปเล่นด้วยหรือเปล่านั่นเองนะแต่ทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยแหละครับแมนซิตี้ที่จะเล่นในบ้านกับแอสตันวิลล่ามันชัดเจนแล้วว่าจะเป็นนัดสุดท้ายของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในการคุมทีมแมนซิตี้เล่นในทีมเอติฮัดสเตเดียมเนื่องจากว่ามีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าจะเป็นปีสุดท้ายของเขาในการคุมแมนซิตี้นั่นเองนะสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับตลอดระยะเวลา10ฤดูกาลประมาณนั้นนะครับ10ฤดูกาลที่เขาคุมแมนซิตี้มานั่นเองนะก็ต้องบอกว่าน่าเหลือเชื่อมากๆนะครับกับการที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคุมทีมใดทีมหนึ่งยาวนานถึงขั้น10ปีนะเพราะอย่างที่เคยคุยกันนะครับอ่ะมิสเตอร์หันสลอนพงและสำลีมาแล้วนะ
0: ครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่มุกด้วยครับ
1: ตอนอยู่กับบาร์เซโลนาเป๊ปก็อยู่ประมาณ4ปีตอนอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกเป๊ปก็อยู่ประมาณ3ปี4ปีแต่พอมาอยู่กับแมนซิตี้ก็ไม่น่าเชื่อมกันว่าจะอยู่มาถึง10ปีนะ
0: ครับ
1: ก็เบาครับกับการมาคุมพรีเมียร์ลีกขออภัยกับการมาคุมแมนซิตี้นะพรีเมียร์6สมัยลีกคัพ5สมัย FA คัพ3สมัย
0: ครับ
1: Community Shield 3สมัยแชมเปี้ยนลีก1สมัย UEFA ซุปเปอร์คัพ1สมัยแล้วก็คลับเวิลด์คัพ1สมัย
0: ครับ
1: ซึ่งพรีเมียร์ลีก6สมัยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก3ฤดูกาลติดต่อกันได้1ครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้ตำนานของแมนซิตี้แหละสำหรับเป๊ปไม่รู้ว่าจะตั้งรูปปั้นไว้หน้าสนามเมื่อไหร่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโค้ชที่พาแมนซิตี้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้อีกเมื่อไหร่นะสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแมนซิตี้เป็นทีมระดับเล็กเลยไม่ใช่กลางด้วยนะเป็นทีมระดับเล็กๆก่อนที่จะมีการเทคโอเวอร์จากเจ้าของคนไทยไปขายต่อให้กับเจ้าของจากซาอุนะครับแล้วก็จนเจ้าของซาอุนี่แหละที่มาโอ้ลงทุนเม็ดเงินมหาศาลจนซิตี้เป็นซิตี้ทุกวันนี้นะก่อนหน้านี้ซิตี้คือทีมระดับเล็ก
0: ๆไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับถ้าเป็นกับเป๊ปอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะพี่มุกกว่าจะผ่านเป๊ปมาผ่านมือโค้ชมาเยอะนะแล้วโค้ชผมว่าส่วนหนึ่งถ้าจะพูดถึงแบบนั้นน่ะมันก็ต้องให้เครดิตโรเบร์โตมันชินี่ก่อนเพราะเขาคือโค้ชที่บุกเบิกทุกวันนี้ยังเปิดไฮไลท์แมนซิตี้ตอนคว้าแชมป์ลีกพรีเมียร์ลีกอะครั้งแรกอะอยู่เลย
1: เราไม่ได้หมายถึงว่าเป๊ปไงเราหมายถึงว่าการลงทุนของเจ้าของสโมสรคนเนี้ยมาทำให้ซิตี้มาเป็นซิตี้ทุกวันนี้ไง
0: โอ้ยไม่ก็ต้องผ่านมือพนักท่านก่อนหน้านี้ก่อนไง
1: ก็ปีเดียวไม่ใช่หรอ
0: ฮะ
1: ฤดูกาลสองฤดูกาลหรือว่าฤดูกาลเดียว
0: ไม่คือถ้าจะนับว่าไอตอนที่เขาจากระดับกลางอ่ะของซิตี้ตอนนั้นน่ะแมนซิตี้มันขึ้นมาหัวแถวแล้วนะของไอที่ท่านชี้เข้ามาถูกปะมันไม่ได้แบบอ่อนด๋อยขนาดนั้นนะมันขึ้นมาแบบเป็นระดับกลางมีโรสเก้ซันตาครูซมีเค้กเบลลามี่อันนี้ไม่ใช่ยุคท่านชีกนะยุคท่านชีกคือต้องนับตั้งแต่ไอโรบินโยเข้ามา
1: ใครนะอีกทีดิเสียงมันขัดหายหายใคร
0: โร
1: น
0: บ
1: ะ
0: ินโยโรบินโยโรบินโยใช่ป่ะเพราะว่าถ้านับจากยุคท่านชีกมันต้องเป็นโรบินโยไงซึ่งถ้าเป็นตอนโรบินโยอ่ะซิตี้ไม่กลางนะซิตี้ตอนนั้นนี่ก็เริ่มแบบมีใครบ้างนะยุคก่อนนะเนี้ยมีพวกโลเก้ซันตาครูซใช่ป่ะมีเค้กเบลลามี่มีใครกะลำหนึ่งผมหากันจำปีไม่ได้แล้ว
1: ก็นั่นแหละเป็นยุคเฟื่องฟูมาก็ไอ้เจ้าเอลานโน่เป็นนะ
0: ใช่ใช่นั่นแหละยุคของพนักท่านไงตอนนั้นน่ะ
1: มีเอลานโน่แล้วก็มีตัวบัลแกเรียชื่ออะไรนะเตโตวิกหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีโจวันนี่ที่เป็นสามประสานตัวแบบโอ้โหเทคนิคจะจ๋าเลยนะเวลานั้นนะเอลาโนโจวันนี่แล้วก็มันชื่อว่าอะไรว่าเปโตวิชหรืออะไรสักอย่าง
0: เป็นไงล่ะ
1: เอลาโนนี่มาอยู่กับแมนซิตี้ในฤดูกาล2007ถึง2009นะครับลง
0: ครั
1: ได
0: บ
1: ้ไป62นัดทำไป14ประตูณเวลานั้นนะในฤดูกาล2007-2008ก็เดี๋ยวดูตัวผู้เล่นหน่อยมันมีเอลาโน่แล้วใครมีที่ตัวบาเกเรียที่เราม
0: าตินเป
1: มี
0: ต
1: ว
0: อ
1: ั
0: ฟ
1: ดมาร์ตินเปตอฟแล้วก็มีโอ้มีวาเลรี่โบยินอฟด้วยนะนะครับฟิลิเป้ไคเซโดตอนนั้นก็เป็นดาวรุ่งนะ
0: ครับ
1: มีอ้อไปดึงเอาอุซันดาโบมาด้วยก็เป็นยุคของสเวนโกลันอีริกสันแหละนะครับโรนัลโดเบียงคีที่ระเบิดฟอร์มกับเลจิน่าแล้วก็ซื้อมาทุ่มเงินซื้อมาแต่ว่าพอมาอยู่ในอังกฤษแล้วก็ดันไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เอมิลเอ็มเพนซ่าก็เคยมาอยู่นะครับมีศูนย์หน้าอย่างพอโอ้ตัวเยอะแยะมากมายเวลาชาลูก้าไม่แน่ใจว่าก่อนจะย้ายไปอยู่กับสเปอร์หรือเปล่า
0: ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ก่อนย้ายไปอยู่กับสเปอร์นะครับเวลาชอลูก้านะแล้วก็ไปเป็นมือขวาให้สเปอร์อยู่ยุคหนึ่ง
0: ใช
1: แค
0: ่
1: สเปอร์ชไมเคิลเป็นดาวรุ่งก่อนที่จะย้ายออกไปแล้วก็ซุนจีไห่ยังอยู่นับเวลานั้นอ๋อแปลดิดบ้าฮามันมาจากบาเยิร์นไหมน่าจะใช่ไหมดิดบ้าฮามันอ๋อไม่ใช่ขออภัยลิเวอร์พูลไปอยู่กับโบตันแล้วก็มาอยู่แมนซิตี้ในช่วงท้ายนะครับก่อนที่จะไปแขวนสตั๊ดกับเอ็มเคดอนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็โจฮาร์ทเป็นดาวรุ่งก่อนที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในน่าจะยุคหลังจากสเวนโกลันอีริกสันโจฮาร์ทเป็นมือหนึ่งตั้งแต่ยุคอีริกสันเลยนะครับไอ้เจ้านั่นเบนจานี่เอวาลูวารีนะศูนย์หน้าดาวรุ่งชาวซิมบับเวนะโอ้มีเกลสันเฟร์นันเดสด้วยนะในปีนั้นนะครับก็เนี่ยแหละนะจนมาเป็นซิตี้ถึงทุกวันนี้ได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเข้าหายออกเยอะแยะมากแล้วก็อย่างที่บอกไปนะที่แน่ๆก็เป๊ปด้วยแหละหกสมัย
0: ครับ
1: ในหกสมัยก็มีสามฤดูกาลติดต่อกันด้วย ไม่รู้ว่าป้ายหน้าจะไปไหนต่อนะทีมชาติหรือเปล่านะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเป๊ปจะบอกว่าขอหยุดพักปีหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะได้หยุดพักจริงหรือเปล่าแต่ก็เห็นมีแฟนอิตาลีหลายคนก็เริ่มมีความหวังเล็กๆแล้วว่าแบบไหนๆก็ว่างแล้วก็สนใจมาคุมทีมชาติอิตาลีสักหน่อยไหมล่ะนะก็ไม่รู้ว่าเนี่ยสมาพันธ์ฟุตบอลอิตาลีจะยอมทุ่มเม็ดเงินในการจ้างเป๊ปไหวหรือเปล่าเหมือนกันนะ
0: ผมว่าเรื่องเงินอาจจะไม่ขนาดนั้นนะผมว่ามันอยู่ที่แพชชั่นนั่นแหละ ตัวของเป๊ปอะ
1: พูดถึงแพชชั่นหลายคนก็บอกว่าเป๊ปหมดแพชชั่นกับแมนซิตี้แล้วหรือเปล่าเลยตัดสินใจที่จะลงจากตำแหน่งแม้ว่าจะเหลือสัญญา1 ปีก็ตามนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสื่ออังกฤษก็มีการเล่นข่าวว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องไอ้115กระทงที่กำลังจะมีคำตัดสินออกมาในเร็วๆนี้ซึ่งคำว่าจะมีคำตัดสินออกมาในเร็วๆนี้เนี่ยคำพูดนี้เนี่ยมันมีมาปีกว่าแล้วเหมือนกันนะแต่คำว่าจะมีคำตัดสินออกมาในเร็วๆนี้นะอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มมีคนไปตั้งประเด็นไปในมุมนั้นนะก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องมากน้อยสักแค่ไหนเหมือนกันนะครับสำหรับการลงตำแหน่งของเป๊ปก่อนสัญญาจนหมด1 ปีนั่นเองนะส่วนอีก4 คู่ที่เหลือที่จะลงทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา4 ทุ่มนัดส่งท้ายพรีเมียร์ลีกก็จะมีนอตแทมฟอร์เรสต์พบกับบอนมัธบอนมัธก็ต้องชนะเพื่อการันตีอันดับ6เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เจอกับเชลซีท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็เวสต์แฮมเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดก็น่าจะเป็น2 คู่นี้แหละที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะว่าถือว่าเป็นทีมใหญ่จากกรุงลอนดอนหนีตายกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งสเปอร์แล้วก็เวสต์แฮมสเปอร์นี่โจทย์ง่ายหน่อยขอเสมอก็แทบจะการันตีรอดตกชั้นแล้วนะครับส่วนเวสต์แฮมนี่ต้องชนะอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: ทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันเริ่มมีกระแสแฟนบอลเวสต์แฮมเชียร์ให้ทีมตกชั้นไอ้เรื่องนี้มันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะไม่ประทับใจกับการบริหารทีมของเจ้าของสโมสรคนปัจจุบันนะครับแล้วก็เลยอยากให้ทีมเวสต์แฮมตกชั้นไปซะเลยนะแล้วก็มันไม่ใช่แค่การตกชั้นเพราะว่าตามข่าวที่เห็นมาเขาบอกว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงกับ financial fair play แล้วก็จำเป็นที่จะต้องขายนักเตะ
0: ครับ
1: ให้ได้ยอดค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ100 ล้านปอนด์ด้วยนะหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวว่าหลายทีมรอฉกแล้วนะครับก็คือเจลล็อตโบเวน
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะ2 ทีมที่มีชื่อในข่าวเป็นลิเวอร์พูลกับแมนยูเจลล็อตโบเวนนี่ปัจจุบันเท่าไหร่ละ31 ปีไหมเจลล็อตโบเวน29 ปีเท่านั้นนะครับ29 ปีก็ลิเวอร์พูลจะเอาจริงเหรอเจลล็อตโบเวน29 ปีรวมไปถึงแมนยูด้วยนักเตะ29 ปีแล้วนะ
0: ไม่หรอกผมว่า
1: ค่าตัวโดยประมาณณเวลานี้อยู่ที่34 ล้านยูโรถ้าเวสต์แฮมตกชั้นขึ้นมาอีกโอ้แต่สัญญายาวถึงปี2030ก็นี่แหละมันมีข้อผูกมัดตรงเรื่องสัญญายาวนี่แหละก็อาจจะพอเจรจาลดหย่อนกันได้อยู่เพราะว่าคุณตกชั้นนี่ใช่ไหมนั่นก็เจลล็อตโบเวนฤดูกาลนี้นะครับ37 นัดทำไป8 ประตู10 แอสซิสต์ถือว่าทำประตูได้น้อยกว่า2 ฤดูกาลที่ผ่านมานะสำหรับเจลล็อตโบเวนนะครับแม้ว่าฤดูกาลก่อนหน้านู้นน่ะจะได้เป็นแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกที่เดวิดมอยคุมทีมได้แชมป์มันนะ แต่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าโอ้มาปีนี้นี่ต้องหนีตกชั้นนะครับกับทีมใหญ่อย่างเวสต์แฮมนะแล้วก็ถ้าดูจากรายชื่อนักเตะเวสต์แฮมแล้วเนี่ยนอกจากเจลอดโบเวนนะครับก็ยังมีไคเซเซโดซัมเมอร์วิลที่น่าจะขายออกแหละนะครับกับดาวรุ่งคนนี้นะวัย24ปีชาวเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วมีใครอีกล่ะมาร์คุสเฟร์นันเดสคนนี้นี่น่าจะขายออกแน่นอนนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวโปรตุเกสแมนยู
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ป็นหนึ่งในทีมที่เล็งอยู่นะนะครับและที่น่าเหลือเชื่อไอ้เจ้าแอ็กเซลดียูฟไม่ใช่ชื่ออะไรนะดียูฟอยู่ไหนวะ
0: มา
1: เป
0: ล
1: ็
0: ิน ก
1: แบ
0: ด
1: ็
0: ี
1: ก
0: ยู
1: ซ
0: ฟ
1: ้า
0: แล
1: ย
0: ้ว
1: ใช่ไหมใ
0: อ
1: ช่มาลิกดียูฟเนี่ยนะครับมีข่าวว่าแมนยูให้ความสนใจนะแบ็กซ้ายชาวคาเมรูนคนนี้นะครับเซเนกัลนะชาวเซเนกัลคนนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าสนจริงไม่จริงหรือว่าสื่อมันโยงไปมั่วซั่วโอ้โหแต่ต้องบอกว่าถ้าตกชั้นจริงๆนะก็เจ็บช้ำน้ำใจอยู่เหมือนกันนะฟานบิซาก้าอุตส่าห์ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกในกลางปีนี้นะครับแต่ว่าทีมต้นสังกัดตกชั้นซะอย่างนั้นนะพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วเหลืออีกกี่วันเนี่ย
0: มันเตะวันที่12 มิถุนายนอะ
1: ก็อีกประมาณ
0: จริงๆบ้านเรามันน่าจะตรงวันพฤหัสมั้ง
1: 2 อาทิตย์กว่าๆนะครับ2 อาทิตย์กว่าๆก็ไม่ถึง20 วันดีแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับก็จะแข่งกันในค่ำคืนวันพฤหัสคู่แรกเวลา14:00เม็กซิโกประเดิมฟุตบอลโลกพบกับเซาท์แอฟริกานะครับโอ้โหคู่ประเดิมคู่แรกก็พาง่วงไหมเนี่ยเม็กซิโกกับแอฟริกาเนี่ย
0: โอ้ไม่ง่วงฮะเอ้ยแต่วันนั้นมันตีสองนี่จะบอกไม่ง่วงไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันเตะเช้า
1: ก็คู่ที่สองก็เกาหลีใต้พบกับเช็ก
0: มัน9 โมง
1: ใ
0: ม
1: น
0: ั้ง
1: เวลา9 โมงเช้าของวันศุกร์นะครับ9 โมงเช้าวันศุกร์นะสำหรับรอบนี้ก็รอบดึกกับเช้าเลยนะสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับสำหรับแมตช์แรกแมตช์แรกนี่ไม่มีบิ๊กชนบิ๊กแฮะก็เม็กซิโกเจอกับเซาท์แอฟริกานะครับแอฟริกาใต้นั่นเองเกาหลีใต้เจอกับเช็กแคนาดาเจอกับบอสเนียสหรัฐอเมริกาเจอกับปารากวัยกาตาร์เจอกับสวิตเซอร์แลนด์บราซิลเจอกับโมร็อกโกไฮติได้เข้าไปเล่นบอลโลกครับเจอกับสกอตแลนด์ออสเตรเลียเจอกับตุรกีเยอรมันเจอกับคูลาเคาเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นเขาคู่นี้ถือว่าน่าดูอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าโหนักรบซามูไรจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่านะครับตบเยอรมันตบบราซิลตบอังกฤษมาหมดรอบนี้มาเจอกับเนเธอร์แลนด์นะในฟุตบอลโลกแล้วก็มีไอวอรี่โกสต์นะครับเจอกับเอลกวาดอร์สวีเดนเจอกับตูนิเซียแล้วก็สเปนเจอกับเคปเวิร์ดอันนี้ก็เป็นนัดแรกเปิดสนามของทุกคู่ในการเล่นฟุตบอลโลกในอีกประมาณ2 สัปดาห์กว่าก็จะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะครับงั้
0: ค
1: น
0: รับ
1: หมายความว่าโอ้ยพวกที่ได้ติดทีมชาติไปเล่นบอลโลกเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยนะ
0: ใช่
1: อาร์เซนอลจะต้องแข่งนัดชิงแชมเปี้ยนลีกในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีเวลาพักหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณสัปดาห์กว่าแต่น่าคิดว่าน่าจะต้องบินไปเก็บตัวทีมชาติแล้วล่ะสัปดาห์กว่าๆเนี่ย
0: จบรายการมาดีครับพี่มุก
1: อ่ะสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Follow the games านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่พิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตราดวรินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกสออสออทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้นพ
ถ้าภิกษุสมณีเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่อมธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสมณีทั้งหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไงก็มันจะเป็นอีกที่สักสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนรก็แก่พระแก่เนรแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไป

เป็นผู้มีปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนรก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงออกมามองๆดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันเรามีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากจะแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราตกใจเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทางทำให้มันดีขึ้นนั่นก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมานี่ที่ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้
คล้ายๆกับที่ว่าเราเป็นเราไปเป็น

0: คนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมอ๋อไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่เราคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งเราก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพุทธะใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับแต่ตามสอนผู้มันจะโรคมันก็ไม่ใช่ตามความโรคคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโรคนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโรคมันไม่ดีบางทีโรคตัวเชื้อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เห็นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นครับไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้น่ะไม่มีนี่ไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเรียกทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยเราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้า
1: ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนเลยมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกวางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูจะเอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหมอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกคนเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไหมอย่างนี้ทำเพียรได้ไหมอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรดน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นจึงว่าสัจธรรมคือความจริง
2: ธรรมรับอรุณ

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานัทาตันตาตาโจเนี่ยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานัทาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันมาบนเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเองไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาแต่มานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายๆถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่ยมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูงั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุโมทนาขอวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกาปิติกนิกาปิติอปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาทถึงนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่ตอนนี้อย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเจ้าว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปฉันใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แต่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่กับสงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างนี้คือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเพราะมันมีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตนี่ถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดจากของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการและวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิ์เป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนจะของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังให้ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งเนี่ยฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นไอ้ที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเนี่ยออกมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นนี่ที่ตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่าสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นที่ไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเหลือเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในสนั่นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพูดกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว้งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา
6: .net แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและเอ็กซิมแบงค์เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ ารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิดผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
12: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโปนโปน

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมป๋าแงบนะทีมงานที่ใหม่รู้จักเหน็ดใหม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่ง

ข่าวคราวในประเทศไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสัพเพเหระที่ก็รู้สึกว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่สุดข่าวการบ้านการเมืองจะเป็นข่าวรองลงไปที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยข่าวสัพเพเหระอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวธนาคารกรุงไทยเปิดจุดพิเศษเพื่อช่วยเหลือเป๋าตังหุงเงินก่อนที่จะลงทะเบียนไทยพลัสเนี่ยหรือภาพของณเดชน์กับยาย่าที่ไปฉลองพิธีสมรสที่ประเทศนอร์เวย์แหมใครเป็นแฟนคลับสองหนุ่มสาวนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี้ก็ตามอยู่ได้หรือข่าวสัพเพเหระข่าวคือเบื้องหลังภาพของ MV โกลของน้องลิซ่าซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ยกเบรกทั้งเบรกให้น้องลิซ่าไปแล้วว่าสามสี่ศิลปินจะไปร่วมงานด้วยกันเนี่ยมีใครบ้างข่าวของน้องเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7เดี๋ยวนี้ขยับขึ้นไปแล้วนะน่านะจะชิงแล้วนะจะชิงแล้วส่งกำลังใจไปช่วยด้วยเออไปพบกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากประเทศจีนชลุเข้ารอบชิงเรียบร้อยแล้วและข่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ผมเสนอครั้งแรกก็คือข่าวของคุณสายสกอตสะเทือนตระกูลพิรมภักดีทุกเว็บไซต์ทุกข่าวทุกสำนักข่าวต่างไปจับจ้องที่นี่เบิร์ดเลยเม็ดเลยว่าอย่างนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาคุณจตุรงค์มกจบรู้สึกจะอึดอัดใจแต่เด็กเบื่อหรือเปล่าแกบอกว่าแกก็เคยถูกล่วงละเมิดเหมือนกันเมื่อตอนเด็กๆที่เข้ามาแสวงหาโชคลาภที่ลุงเฮ้ครูสอนเต้นก็ล่วงละเมิดด้วยแหละค่าตัวแค่100 บาทอ้าวใครสนใจคราวนี้ก็ไปดูได้ส่วนคุณเจนนี่รัชนกบอกว่าต้องจ่ายภาษีถึง100 ล้านไม่ได้หนีภาษีโอ้โหจะเป็นไรขาวขายได้ตั้ง500 กว่าล้านฉันต้องจ่ายภาษี100 ล้านอ้าวไม่หนีไปไหนอ่ะคอยดูต่อไปนะคอยดูต่อไปนะคอยดูต่อไปว่าคุณน้องรัชนกได้มดสดชื่นเนี่ยนะผมก็บอกแล้วไงว่าผมเป็นชื่นชอบผู้หญิงคนนี้เคยอ่านประวัติเขาตั้งแต่เมื่อเธอดังใหม่ๆ10 ปีที่แล้วจับจ้องเธอมาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะตอนนี้เธอเป็นเซลขายของแล้วร้องเพลงด้วยแล้วสึกที่เป็นผู้ประกาศคงหยุดแล้วมั้งส่วนเขาเกี่ยวกับวัดกลางดงอำเภอปากช่องเสียงแห่นาคอันนี้ก็ข่าวน่ารักเหมือนกันนะครับเสียงแห่นาคดังรบกวนใครอ่ะรบกวนผึ้งหลวงไล่ต่อยซะเลยไล่ต่อยซะเลยผึ้งนี่ก็แปลกเหมือนกันนะชอบไปทํารังอยู่ที่อะไรอ่ะตรงคางแล้วกันเนาะคางของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่กลางแจ้งหรือไม่งั้นช่อฟ้าใบลากาช่อฟ้าใบลากาอันนี้ไปทําอยู่หน้าโบสถ์เลยเป็นไงล่ะเทศบาลกลางหลวงต้องก็น้ำมาฉีดมาไล่โอ้วุ่นวายกันไปหมดและมีข่าวดีพระได้ขึ้นวัดนะครับมีวัดจํานวนอยู่5 แห่งได้ประกาศเป็นพระอารามหลวงเรียบร้อยแล้ว1วัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นพระธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญและวัดสาระโพดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอ้าวเป็นเลื่อนฐานะของวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วนะครับอ้าวพอญาติโยมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนี่ยส่วนเจ้าวาดพระสงฆ์ก็รักษาเนื้อสัตว์ตัวด้วยเด้อนะส่วนที่สวนสัตว์เขาเขียวแจ้งมาว่าคุณแม่วินนี่ตัวกินมดยักษ์ได้จากลูกเราไปแล้วในขณะที่

0: น้องเจใดอ๋อที่ลงทุกสื่อเลยนะโกลเด้นเซเลบพี่ชายของจุ๋มหมิ่งก็ไปดาวหมาเรียบร้อยแล้วส่วนที่สิงคโปร์นะครับพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น12,700รายจากเดิม8,000รายเมื่อสัปดาห์ก่อนสิ่งอาจเกิดขึ้นเป็นยังไงเพราะภูมิคุ้มกันลดลงประเทศไทยติดกับสิงคโปร์ไปเที่ยวนักท่องเที่ยวบ่อยสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนนท์เมืองเราสำเนียกบ้างหรือยังตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนหลายสายพันธุ์ไหนเอาประเทศไทยรัฐมนตรีสาธารณสุขของเราออกมาพูดเรื่องนี้บ้างหรือยังประกาศดังๆว่าทุกคนได้ยินข่าวนี้ก็ตกใจแรกๆมีแต่ข่าวอีโบลาใช่ไหมตอนนี้มันขยับเป็นข่าวโควิด -19 แล้วนะแล้วนะฉะนั้นให้ระมัดระวังด้วยเห็นไหมเอาตอนนี้ข่าวเป็นสัพเพเหระที่ดังมากดังมากนะข่าวสัพเพเหระนี้ดังมากนะส่วนข่าวราคาทองคำดิราคาทองคำเดี๋ยวจะไปเจาะลึกราคาทองคำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงราคาทองคำเนี่ยเขากะเก็งกันยังไงราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ69,650 บาทขายออกบาทละ69,850 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,750 บาท32 สตางค์ขายออกบาทละ76,50 บาทราคาทองตกลงแล้วนะวิเคราะห์กันว่ายังไงหัวสิ่งเฮงวิเคราะห์ว่านะราคาทองคำลูกพอเยินกำลังขายออกอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจนจุดต่ำใกล้สุด4,450 ดอลลาร์ต่อออนก็ผมเคยบอกแล้วว่าราคาทองมันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นเพื่อนแฟนรายการลูกเสือเงินและโลกสารสนเทศคงรู้ดีว่าหมายถึงอะไรตอนแรกกะเก็งว่าจะสงครามจะเกิดราคาทองจะขึ้นเป็นไงล่ะก็ขึ้นแป๊บเดียวตอนนี้เขาคิดเรื่องอื่นแล้วเขาบอกว่าไงเกิดจากเงินเฟ้อที่กลับมาเป็นตัวเร่งอัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นธนาคารกลางสหรัฐอาจจะดำเนินนโยบายเงินแบบเข้มงวดอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงปัจจัยเสี่ยงและตลาดเริ่มตีความผลกระทบของความขัดแย้งผ่านมิติของเงินเฟ้อมากกว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยวงเล็บทองไงเงินเฟ้อเงินเฟ้อมันจะมีผลมากกว่าทองราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นการเพิ่มกดดันต่อระดับเงินเฟ้อต่อการคาดหวังด้านนโยบายดอกเบี้ยยังไม่พอทองจะตกลงไปอีกก็เนื่องจากว่าตลาดพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีขณะที่อายุ30ปีแตะพุ่งจุด1.15%สูงสุดนับตั้งแต่ปี2007นะและเพื่อชดเชยความเสี่ยงเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นเกิดผลโดยตรงต่อโอกาสของการยึดครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยคุณอยากได้เงินมากขึ้นคุณก็ต้องไปเก็งกำไรทองเอาเองปอเหมือนทันธนบัตรเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะอย่างนี้แหละก็คือการมันขอจดลึกของหลายฝักหลายฝ่ายก็ไปทำนองเดียวกันไปทำนองเดียวกันว่าราคาทองมันพันผวนไม่จางเงินเฟ้อแล้วคนก็จะเอาเงินเฟ้อเป็นตัวหลักแล้วเป็นตัวหลักแล้วไม่ว่าจะเป็นใครวิเคราะห์บ้างล่ะJP Morgan Chase and Co and Bank หรือ Goldman Sachs หรือ World Gold Council ไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะบอกแล้วเก็บเงินไว้จะต้องไปแลกทองอีกรับรองเก็บเงินนี่คุณก็เงินลดลงอีกสุดท้ายเอาเงินมาใช้นั่นแหละเราคืนได้ใช้นั่นแหละอ้าวไปฝรั่งเศสกันเพราะขอบคุณภาพจากคุณวาสนานามน่วมนะครับสื่อมวลชนสายทหารกองรุ่นน้องผมนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเจอกันบ่อยก็ทักทายกันเฮฮาปาร์ตี้ พบภาพคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะกราบพระบาทแสดงความยินดีหลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสทูลเกล้าถวายเครื่องอิฐาลีชั้นรองเลอฟีซีเอของอิสราพรตระกูลเลยิงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาณกรุงปารีสฝรั่งเศสโดยมีนายเอ็มเรเอ็นมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นผู้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสราภรณ์ในครั้งนี้ภาพที่เห็นชัดเจนภาพนี้เพิ่งมาตอนประมาณสัก1 ทุ่มตอนประมาณสัก1 ทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ยิ่งลึกชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นไงครับก็โพสต์ข้อความขอถวายพระพรให้กับพระองค์ท่านทรงพระเจริญมีพระนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปควรก็ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนท่านนายกไปถึงฝรั่งเศสแล้วไปทําอะไรนะใช้เวลาว่างในการตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยมแล้วก็ตำส้มตำแจกคนไทยที่ปารีสแล้วไม่ต้องพูดถึงก็ยังมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการบ้านการเมืองเนาะฝรั่งเศสกับเคยเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมของกัมพูชาเนาะก็บอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวังเวิร์ดนะไม่ต้องหวังเวิร์ดฉันไม่ให้ที่ดินใครและไม่ให้เสียเปรียบกัมพูชาเด็ดขาดไปครั้งนี้ครับไปครั้งนี้มีคณะรัฐมนตรีไปด้วยหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเสียงศักดิ์กัวเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอเนกนิติอันดภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเป็นไงครับต่างรู้ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรื่องราวนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศสนะครับมีความสำคัญอย่างไรต่อ,อะไรเงี้ยมีกี่ชั้นกี่ขั้นกี่อะไรนะครับจะมาเล่าให้ฟังในเบรกที่สองแล้วกันเนาะตอนนี้เอาข่าวๆไปก่อนเอาข่าวๆไปก่อนคุณนัตพงษ์เรืองบุญวุฒิอันนี้ก็ข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างข่าวใหญ่ก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะครับบอกให้ทบทวนองคมนตรีเข้าร่วมประชุมบอร์ดภัยพิบัติโอ้โหฟังแล้วแหมผมเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วนะครับว่าหลายประเทศเขาอยากจะฟื้นฟูระบบกษัตริย์ให้เข้มแข็งนะหรืออยากทำตัวเองเป็นกษัตริย์ซะเองเป็นคิงซะเองมีแต่ประเทศที่มีกษัตริย์แล้วแหละอย่างนี้แหละอยากจะว่าไปตามที่ว่านี่แหละตามที่ข่าวแหละซึ่งไงบอกว่าเป็นการก้าวไกลโอ้คุณซึ่งทําให้คุณอทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีออกมาต้องออกมาชี้แจงมีการติดตามโครงการพระราชดำริการบูรณาการงานระหว่างกันแล้วการทํางานระหว่างกันอย่างลองอย่างต่อเนื่องก็ถูกต้องของท่านนายกนะอันนี้ที่ผมเห็นด้วยไม่ได้เป็นการก้าวไกลอำนาจฝ่ายบริหารแต่อย่างใดนะเห็นไหมส่วนนักร้องของเรานะครับทันทีครับคุณก็ขอขอบคุณคุณศรีสุวรรณจันยาด้วยไปกกต.ให้ตรวจสอบการกระทำของพรรคประชาชนว่าเข้าข่ายการมิบังควรหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เสียงปี่เสียงกลองขึ้นมาแล้วฉะนั้นมโหรีก็ตามมาคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็มีข้อเสนอยกเลิกองค์กรคณะองคมนตรีซะเลยแหมทำไมเป็นคนอย่างนี้ผมอยากจะบอกคุณปิยบุตรแสงกนกกุลว่าประเทศไทยมีสามสีนะครับไตรรงค์มีสามสีนะครับนะฮะอยู่ด้วยกันทั้งสามสีนะครับต้องช่วยกันนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นการแซะบ่อนทำลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะโดนอีกนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับแต่ท่านอาจารย์ปิยบุตรก็เล่าประวัติศาสตร์ขององค์คมนตรีให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่าเมื่อตอน2475เขาปฏิวัติเนี่ยนะใช่ไหมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะก็ยกเลิกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นนะก็วันที่8พฤศจิกา2490ก็ตั้ง คณะอภิรัฐมนตรีให้มี5 คนนะและก็เปลี่ยนมาเป็นองคมนตรีในรัฐมนตรี2492จนกระทั่งปัจจุบันทำให้องคมนตรีมีองคมนตรีมีประธาน1 คนและองคมนตรีอีกไม่เกิน18 คนก็ถูกต้องครับก็ต้องมีคณะทํางานนี่ครับนะมาทำงานครับอ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวเดี๋ยวพวกนักการเมืองก็จะพูดคุยกันเองอีกครั้งหนึ่งว่าจะยังไงแต่ผมเห็นด้วยครับมีหลายสัดหลายส่วนมาช่วยกันคิดใช่ไหมช่วยกันคิดคุยกันทำเรื่องสร้างอย่างบูรณาการและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นเขตสีหนึ่งในธงไตรรงค์ของเราจำไว้นะครับอ้าวส่วนคุณรัชนกก็ผลพวงจากอะไรล่ะครับก็ผลพวงจากที่กกรเสนอการคอร์รัปชันแนวทางการลดคอร์รัปชันของหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละคุณรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็แชร์โพสต์กรณีที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ออกมาพูดว่าผมตั้งเป้าว่าประเทศรายได้สูงคนอาจจะหัวเราะแต่ทุกอย่างจะกลับมาที่ปากท้องหากจะไปแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้อีก100 ปีก็ไม่หมดแต่หากเราทำให้คนมีตังค์ใครจะอยากคอร์รัปชันไอ้ที่คอร์รัปชันทุกวันนี้ท่านรองนายกยศนันท์ครับพวกคอร์รัปชันนั่นแหละครับก็คือพวกมีตังค์นะครับคนไม่มีตังค์ไม่มีอำนาจคอร์รัปชันได้หรือก็เลยทําให้ใครอ่ะคุณรัชนกสะบัดมาเลยโอ้มาอยากเชื่อเลยว่าคําพูดเหล่านี้จะออกมาจากคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาปัจจุบันอีก100 ปีประเทศไทยก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่สําเร็จไม่ใช่เพราะคอร์รัปชันมันแก้ไม่ได้แต่เพราะคนที่อยู่ในอำนาจคิดแบบนี้ไง100 ปีมันถึงแก้ไม่ได้อ้าวเป็นคำพูดของคุณรัชนกที่เห็นทีจะต้องสำเนียกฟังแล้วครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวครับต้องฟังแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นจะอีทำไมถึงมีความคิดอย่างนี้ไปดูเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก่อนดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรในเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองเตอร์ฟิซีเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลยียงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งแต่วันที่26 มกราคมปี2569มีมติให้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับนะตั้งแต่ต้นปีแล้วครับซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลยองเดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศซึ่งประติพจน์ของเครื่องอิสริยาภรณ์นี้คือเกียรติยศและปิติภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสรรปนาโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19 พฤษภาคมค.ศ. 1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนประวัติศาสตร์ยาวไกลมากเลยนะครับรวมทั้งให้แก่กับผู้ที่สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นด้านการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยชาติลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์นี้นะครับเป็นตราแฉก5 แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนลักษณะแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองครับภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเลนไขว้กันตัวตีครับด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิดจุภูมิและวันที่สถาปนาซึ่งลำดับชั้นยศและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เดจียงเดินเดิมแบ่งออกเป็น5 ชั้นนะครับ 1. เชอร์วาลิเยเป็นชั้นอัศวินประดับดวงตาโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. พอฟิริเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตาพร้อมแถบลายเถากลับเหนืออกซ้าย 3. กอดองเนอชั้นนายกองประดับดวงตาบนกันยาทรหรือแถบห้อยคอ 4. กองตอฟิซีเยประดับดวงตาพร้อมลายแถบเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กลองครัวเป็นชั้นสูงสุดชั้นมหากรรเขนประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายซึ่งที่พระองค์ท่านได้สูงสุดนะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากองครัวเมื่อปีพ.ศ. 2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากองครัวเมื่อปีพ.ศ. 2503สมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนริวาสราชนครินทร์บดินทร์เฉตรภักดีทรงได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสกลองตอฟิซิเยเมื่อพ.ศ. 2550และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากองเดลฟิเยเมื่อปีที่ผ่านมานี่คือภาพรวมจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็เป็นว่าประเทศเรามีความแน่แน่นแน่กับประเทศฝรั่งเศสยิ่งนักนี่คือบรรยากาศของประเทศฝรั่งเศสที่ยกมาให้เพื่อนๆดูอาจจะมีเป็นภาษาฝรั่งเศสอาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยนะฮะก็ขออภัยสถานทูตไทยในฝรั่งเศสและสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยงั้นพักกันสักครู่ครับก่อนไปดูเรื่องราวของภาคธุรกิจเศรษฐกิจกันที่ว่ามันเริ่มซีเรียสเครียดแค่ไหนแป๊บเดียวเลยกลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: สวัสดีครับกลับมาทางนี้นะครับกลับมาพูดคุยถึงเรื่องข่าวของเศรษฐกิจกันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มซีเรียสมากก็ขอขอบคุณดร.นุนฤทธิ์พิศลยบุตรซึ่งได้ไปแสดงความคิดเห็นดีๆและข้อมูลดีๆที่เรียก Eastern Grand พญาไทบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดสัมมนากันนะครับข้อมูลเกี่ยวกับจีนที่ผมจะพูดถึงตอนนี้นะครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดผมได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจีนจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบางครั้งก็สุดโต่งกันไปจนไม่กล้าเอามาถ่ายทอดกลัวจะเป็นการตื่นตระหนกหรือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เชิงวิชาการเมื่อไม่ใช่เชิงวิชาการแล้วก็ทําให้เวลาพูดออกไปก็จะทําให้เอ๊ะมันจริงหรือไม่หรือข้อมูลที่ไม่ได้ออกมาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆผมก็เป็นห่วงว่าเมื่อพูดออกไปแล้วอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อไม่มีหลักการทางวิชาการมากํากับหรือผู้เชี่ยวชาญมากํากับเป็นการพูดทูแจบเรียกว่ามีอคติหรือไม่รอบรู้จริงๆหรือจินตนาการออกไปมากเกินไปนะแต่นี้จากอาจารย์นุนฤทธิ์พิศลยบุตรเนี่ยของ TDRI เนี่ยสถาบันพัฒนาประเทศนี่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นบทวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่ผมขี่ม้าหาบทความบทนี้มาให้เพื่อนรับรู้รับทราบบอกว่ายังไงเพราะแต่ละช็อตนี่ทำให้มองภาพของจีนอย่างตรงไปตรงมาอย่างด้วยความห่วงใยประเทศไทยและอาเซียนด้วยและสมาคมโลกด้วยอย่างน่าจะเป็นหลักวิชาการมากที่สุดบอกว่ายังไงท่านบอกว่าโลกจะไม่กลับไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์อีกต่อไปโดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียจีนและอิหร่านที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และความเชื่อโมเดลเศรษฐกิจแบบ Flying Kissในเอเชียถูกทำลายโดยจีนซึ่งเปรียบเสมือนฝูงนก31วงทนแข่งขันกันเองจนเกิดภาวะอุปทานล้นตลาดกระทบผู้ผลิตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโอ้จริงๆแค่ไตเติ้ลแค่นี้ถ้าเพื่อนๆสนใจข่าวสารเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจจะเข้าใจได้ทันทีนะบอกว่าไงเทคโนโลยี AI กลายเป็นสมรภูมิการลงทุนแบบกึ่งผูกขาดเนื่องจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและจีนทำให้เกิดตลาดที่บริษัทเทคโนโลยีของแต่ละฝ่ายไร้คู่แข่งโดยตรงนะฉะนั้นก็ต้องมาอธิบายความคิดอาจารย์แต่ละขั้นว่าเอ๊ะสภาพเป็นอย่างไรสภาพเป็นอย่างไรหนึ่งท่านบอกว่าจุดจบของโลกใบเดิมเป็นโลกาภิวัตน์ไม่ใช่คําตอบอีกต่อไปเมื่อก่อนเราชอบพูดกันว่า globalization globalization ก็คือวิทยาการของมนุษยชาติจะถ่ายทอดซึ่งกันและกันไปมาเป็น globalization อย่างเช่นเรามีคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้เล่นคอมพิวเตอร์เป็นทุกวันนี้ผลิตของเป็นทุกวันนี้เดี๋ยวมันก็จะไหล globalize มันนั้นมันมาหาเรามาหาเราหารุ่นต่อรุ่นแต่ปัจจุบันนี้รัสเซียต้องการระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตสมัยโซเวียตจนนำมาสู่ความขัดแย้งและการบุกยูเครนส่วนจีนพยายามฟื้นฟูอาณาจักรหลังจากเคยพ่ายแพ้ต่อชาติตะวันตกและญี่ปุ่นในอดีตอิหร่านถือเป็นรัฐศาสนาที่มีความเชื่อตรงข้ามกับค่านิยมสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันปัญหาในลุกลามไปยังช่องแคบสำคัญที่กระทบต่อการค้าโลกอาจารย์วิเคราะห์ว่าอย่างนี้ที่พูดตรงเป๊ะเลยส่วน สักครู่นี้บอกว่าโมเดลนกบินเป็นยังไงสองโมเดลนกบินฟลายอิงกิสเนี่ยกิสก็คือฝูงห่านฝูงหงใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเมื่อก่อนนะครับโมเดลนกบินเนี่ยผู้นำฝูงก็คือญี่ปุ่นจะเห็นนกอะไรอ่ะกระยางบินไหมจะมีนกตัวหนึ่งบินนำหน้าเป็นจ่าฝูงเมื่อก่อนเป็นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นตามด้วยไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียก็บินตามกันไปนะไทยก็เติบโตจากการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติคือญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนเวียดนามก็โดยเกาหลีใต้เป็นหลักอินโดนีเซียก็จากสิงคโปร์เป็นหลักแต่จีนได้มาทำลายโมเดลฝูงนกบินนี้ฮะเพราะอะไรเพราะฝูงนกบินของจีนแผ่นดินใหญ่นี้มีถึง31มณฑลแต่ละมณฑลเปรียบเสมือนหนึ่งประเทศอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นมีความแตกต่างกันสูงตั้งแต่มณฑลที่มีไฮเทคอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้จนกระทั่งมณฑลเกษตรกรรมเช่นยูนานฉะนั้นนกทั้ง31ตัวของจีนทำให้เกิดไฮเปอร์สเกลทำให้เกิดภาวะโอเวอร์ซัพพลายมหาศาลในโลกเช่นกำลังถล่มทลายอยู่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์หรือวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อผู้ผลิตทั่วโลกและก็ไทยหากไทยจะลงทุนหรือประเทศอื่นจะลงทุนก็ต้องแงะมองหน้าไปทางที่จีนก่อนเราผลิตในสิ่งที่สินค้าล้นตลาดมาจากจีนหรือเปล่าอย่างเช่นเราจะผลิตแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมองไปแล้วเขาก็ผิดอยู่แล้วนี่จะไปผิดทําไมเห็นไหมเนี่ยก็กระทบหมดแหละไม่ว่าไทยหรืออาเซียนหรือทั่วโลกเนี่ยเพราะฝูงบินเขาต้องมี31ฝูงเนี่ยทํายังไง3 AI เป็นสรพภูมิการลงทุนแบบกึ่งผูกขาดเนี่ยทำให้สหรัฐไม่สามารถใช้เทคโนโลยีจีนก็ไปใช้งบของสหรัฐอันนี้มันเกิดมาตั้งแต่ออคัสแล้วนะตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วตั้งออคัสคือ USA ใช่ไหมอังกฤษใช่ไหมเคใช่ไหมเอก็ออสเตรเลียใช่ไหมนั่นแหละตั้งแล้วก็แอนตี้หัวเว่ยแต่ตรงนู้นน่ะจับลูกสาวเขาอยู่นั่นอยู่นี่อ่ะยาวอ่ะนี่แหละ AI ก็เลยของจีนก็ขยับเนี่ยทั้งนั้นเราดูข่าวปัจจุบันนี้ของจีนก็แอนตี้ออนแอนตี้เทคโนโลยีไม่เป็น globalization แล้วของสหรัฐก็แอนตี้ไม่อยากเอาของอื่นมาแล้วแล้วก็ไม่ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์ที่ว่ามีฝึกสมรรถภาพรังสิตก็ไม่ไปอีกแล้วไปไม่เป็นแล้วก็ไม่ทอดกันแล้วเนี่ยแต่ฉะนั้นทุก AI ทุกอย่างก็เป็นกึ่งผูกขาดบ่แม่น globalization บ่แม่นโลกาภิวัตน์แล้วนะสี่อาจารย์ที่เขาว่ายังไงยุทธศาสตร์ไทยต้องยืนหลังตรงด้วยธรรมาภิบาลนี่เราพูดถึงประเทศไทยแล้วพอพูดถึงธรรมาภิบาลเป็นทันไรอ่ะสัปดาห์ก่อนกกบลออกเรื่องธรรมาภิบาลเป็นไงอ่ะสะเทือนไปทั้งรัฐบาลสะเทือนไปทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมบอกอันนี้น่าสนใจมากประเด็นวิเคราะห์จุดนี้ตัวเลข FDI หรือการลงทุนจากต่างประเทศของไทยสูงขึ้นเกือบ1 ล้านล้านบาทฟังดูแล้วมันก็น่าจะดีใจนะต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทย1 ล้านล้านบาทใช่ไหม แต่ปรากฏว่ามันไปลงทุนเจ้าเดียวสิเช่น TikTok มาลงทุนก็800,000 ล้านบาทแล้วเจ้าเดียว800,000 ล้านบาทเดียวบริษัทเดียวมาลงทุนดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเกาะซัพพลายเชนเป็นห่วงโซ่เขาเนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์ลงทุนอะไรจากบริษัทเดียวนี้ขณะที่1 ล้านล้านบาทน่าจะหลายบริษัทเนาะนะสัก10 บริษัทก็ยังดี20 บริษัทก็ยังดีอย่าง500,000ก็ยังดีก็เป็น20 บริษัทเนาะแต่อันนี้บริษัทเดียว800,000 บาทถ้าบริษัทนั้นเขาไปบ่ายปูนปูนอ่ะเราจะทำยังไงอ่ะเขายุบไปแล้วหาย1 ล้านล้านบาทเลยนะก็น่าคิดเวลารัฐบาลแถลงข่าวเนี่ยมักจะแถลงว่าเรามีคนมาลงทุนFDI การลงทุนจากต่างประเทศนะคำย่อเนี่ยก็จะ มูลค่าถึง1 ล้านล้านบาทจริงๆนะบริษัทเดียวเราก็ทำไงอ่ะเราก็เป็นแค่ทางผ่านไงทางผ่านขายชิปขายอะไรนะเห็นไหมขายอะไรฉะนั้นเสนอข้อเสนอก็คือว่าในโลกใบใหม่ไทยต้องมีธรรมาภิบาลที่สูงเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเนี่ยโอกาสให้มันก็ไหลลงมาที่อาเซียนและไทยมากขึ้นนะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้รัฐบาลทําได้ตอนนี้ประเทศไทยคนไทยคิดได้ตอนนี้คือทําอะไรก็คืออุตสาหกรรมที่ไทยแข็งแกร่งมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นอุตสาหอย่างเช่นศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารเราแข็งแกร่งเราก็ต้องเอาความแข็งแกร่งของเราใช่ไหมอย่างเรียน MBA มาใช่ไหมเรียกอะไรสวอปใช่ไหมแข็งแกร่งโอกาสอะไรนั่นแหละที่คุณท่องให้ตัวเลข4 ตัวย่อ4 ตัวนั่นแหละอ่อนแอแข็งแกร่งโอกาสนั่นแหละอันนั้นแหละเอามาคิดคิดจนได้ฉะนั้นเราแข็งแกร่งก็คือศูนย์การแพทย์และอุตสาหกรรมทหารนะเห็นไหมไม่งั้นจะทําให้ตลาดหุ้นมีผลกระทบต่อไปผลกระทบแรงซะด้วยมันจะเป็นบังคับให้ตลาดหุ้นต้องปรับตัวต้องสร้างธรรมาภิบาลอันนี้ข้อมูลนี้นําไปวิเคราะห์เจาะลึกอื่นได้อีกอื่นได้อีกอย่างเช่นผลิตรถ EV คาร์มาจนล้นตลาดผิดแผงโซล่าเซลล์มาจนล้นตลาดผิดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานมาจนล้นตลาดล้นตลาดไม่ใช่ตลาดไทยนะตลาดโลกนะผิดเครื่องผลิตภัณฑ์ผิดเครื่องใช้ในครัวเรือนมาจนล้นตลาดพวกถังกะละมังหม้อเนี่ยมาจนล้นตลาดฉะนั้นฝูงนก31 ตัวของจีนเนี่ยมันไปล่วงหน้าแล้วเรียกว่าผลิตสินค้ามาค้างสต็อกแล้วเราจะผลิตสินค้าอะไรที่ไปซ้ำซ้อนกับที่เขาค้างสต็อกว่าล่ะของเก่าก็ยังขายไม่หมดเลยแล้วคุณจะเอาของใหม่มาขายได้จะไรนะนี่คือเนี่ยคิดจาก TDRI สบันพัฒนาเฮ้นะก็ต้องสำเนียกไปแล้วล่ะครับสำเนียกไปเลยครับว่ารัฐบาลเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรต่อไปพูดเล่นไม่ได้นะพูดเล่นไม่ได้นะนี่มันเรื่องจริงแล้วนะขยับเข้ามาจะฟังดร.นราริศวิทยาบุตรถ้าผมอ่านชื่ออาจารย์ผิดขออภัยด้วยเพราะนอนหนูก็นอนเนเนี่ยจะนนหรือเปล่าหรือณริศเนี่ยขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับและก็ขอชื่นชมนะครับที่เอาความคิดดีๆนี้และมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะจะได้เออจริงด้วย AI มันก็แย่งกันแล้วแก้งกันแล้วส่วนเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรเป็นยังไงบ้างล่ะพันธบัตรก็เกิดเงินเฟ้อบอลยืมทั่วโลกพุ่งยืดยืดอีก30 ปีแต่5%ครั้งแรกตั้งแต่ซับพรามแล้วก็นี่ทั่วโลกทุบสถิติใหม่เป็นปรากฏการณ์นักลงทุนเริ่มทิ้งพันธบัตรสหรัฐจีนน่ะทิ้งพันธบัตรสหรัฐมานานกว่า10 ปีแล้วแล้วก็ทําให้โลกทุกทั้งธนาคารก็เริ่มดําเนินการตามมาดูซิว่าพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเป็นยังไงญี่ปุ่นและจีนได้ปากันเทขายพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐเพื่อป้องกันค่าเงินของตัวเองรับแรงกระแทกที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นลดการพึ่งพาหนี้สหรัฐตลาดพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดของโลกเห็นไหมซึ่งก็บอกว่าญี่ปุ่นและจีนขึ้นเป็นชาติแรกๆที่เทขายพันธบัตรจากรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดในเดือนมีนาคมเมื่อ2 เดือนที่ผ่านมานะนะ2 เดือนที่ผ่านมาหลังสงครามตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งทำให้หลายประเทศขาดทุนสำรองดอลลาร์ออกมาพยุงเงินท้องถิ่นก็คือขายพันธบัตรออกไปจีนลดการซื้อกองพันธบัตรสหรัฐลงเหลือ652,300 ล้านดอลลาร์ลดลง6%จากเดือนกุมภาพันธ์และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2008เห็นไหมขายออกให้หมดส่วนญี่ปุ่นเป็นผู้ถือครองหนี้รัฐบาลสหรัฐรายใหญ่ที่สุดของโลก ลดการถือครองลงประมาณ4.7 หมื่นล้านดอลลาร์เหลือโอ้โหนี่กว่าครึ่ง1.191 ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นไหมในขณะที่การถือครองตังของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐทั่วโลกลดลงจาก9.49 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์เหลือ9.25 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมโอ้ลดลงอีกเยอะเห็นไหมไม่อยากจะพึ่งพาอเมริกาแล้วลดการแล้วเพราะอะไรบอกว่าตักวิเคราะห์วิจารณ์ก็บอกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจทำให้รัฐบาลการบางแห่งจำเป็นต้องขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบางส่วนออกไปเพื่อแทรกแซงตลาดเงินพยุงค่าเงินท้องถิ่นก็คือค่าเงินท้องถิ่นคือเงินบาทเงินไทยแหละเงินบาทเราจะแข็งย่อนก็อยู่ตรงนี้แหละนะเห็นไหมว่าเริ่มสําคัญมากแค่ไหนมากแค่ไหนก็สําคัญสิเพราะว่าเงินบาทออกไปค่าบอลออกไปค่าตอบแทนออกไปนะค่าเงินเฟ้อออกไปนะมันก็ผลกระทบต่อค่าทองเดี๋ยวนี้ก็ไปเก็งราคาพันธบัตรเพราะมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมเพิ่มสูงขึ้นตั้ง5%เนี่ยเศรษฐีเขาไม่ได้ทํานานะเขาทําหุ้นพวกนี้แหละเวลาเขาเจ๊งไม่ได้เจ๊ง5 บาท10 บาทก็เจ๊งเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านนะฉะนั้นบอกว่าเศรษฐีมีความสุขไม่มีอ่ะเขาก็ปวดหัวของเขาอ่ะเห็นไหมก็ปวดหัวของเขาตัวเนี้ยบอกว่ายังไงช่วงที่ตลาดปั่นป่วนผู้กำหนดนโยบายมักปรับพอร์ตการลงทุนใหม่โดยบางส่วนขายพันธบัตรเพราะกังวลเรื่องเงินเฟ้อสูงขึ้นและมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงพร้อมโยกเงินไปถือสินทรัพย์คล้ายเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหากจําเป็นต้องแทรกแซงตลาดหนักขึ้นเรียกว่าทุกคนถือเงินสดตอนนี้ในไลน์ในเฟซผมเนี่ยฮะมีเพื่อนส่งข้อความมาเยอะบอกว่าจะขอขายที่ดินมีพ่อค้าในหน้าขายที่ดินเยอะมากไม่ว่ามุกที่ดินที่ขอนแก่นล่าสุดเนี่ยเป็นดินทำดินทองที่ขอนแก่นล่าสุดใช่ไหมหรือที่กาญจนบุรีมีแต่คนอยากขายอะไรมีคนอยากขายที่ดินเท่านั้นเลยพอผมโทรไปถามผู้ที่ต้องที่เล่นที่ดินอยู่กฟังแหมตอนนี้น่าซื้อถ้าคนมีเงินทุนยาวๆน่าซื้อแต่ไม่มีใครอยากจะซื้อเพราะทุกคนไม่อยากถือเงินสดเนาะเพราะว่าถ้าช็อตเงินสดแล้วจะต้องเอาเงินสดก็ต้องไปขายที่ดินอีกขายก็ขายไม่ออกอีกใช่ไหมขายไม่ออกอีกนะบอกว่ายังไงรัฐบาลสหรัฐกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นหลังสงครามตะวันออกกลางกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทําให้นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้นในการถือครองหนี้สหรัฐแรงขายจากต่างชาติยังสะท้อนผ่านมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงโดยนักลงทุนต่างชาติขาดทุนจากมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวรวมถึง1.421 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียวโอ้เยอะแท้ในส่วนของจีนนะครับได้ทยอยลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐโดยตรงมาตั้งแต่นู่นจุดสูงสุดแล้วจนตอนนี้ไงแต่สูงสุดถึง1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2013นักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่ายังไงตัวเลขทางการต่ำกว่าความเป็นจริงคือที่คุณบอกว่า1.33 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันตัวนี้แต่จริงๆแล้วตัวอื่นอาจจะมากกว่านี้อีกเพราะจีนใช้ศูนย์รับฝากสินทรัพย์อย่างเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเป็นช่องทางถือครองผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและหน่วยลงทุนที่เชื่อมโยงกับรัฐหมายถึงว่าไม่ได้ผูกอยู่กับที่เดียวไปผูกอยู่กับที่อื่นด้วยที่อื่นด้วยก็จะทําให้ค่าเงินพันธบัตรน่าจะขายมากกว่านี้เราจะเก็บไว้ทําไมเราเนี่ยมีสักหน่อยไหมนี่ส่วนญี่ปุ่นขายพันธบัตรรัฐสหรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อนําเงินมาแทรกแซงค่าเงินเยนกำลังได้ความสนใจในกรุงวอชิงตันมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ อ่านมาอ่านมาหรือว่าถ้าเพื่อนติดตามข่าวคราวของเงินเยนญี่ปุ่นจะรู้ว่าญี่ปุ่นประสบปัญหาเศรษฐกิจมากมากเหมือนกันนะครับตอนนี้ไปเที่ยวนี่ฟรีนะฟรีวีซ่านะญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เขาก็ต้องการเงินจากประเทศอื่นมาสวมเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้วิธีการหนึ่งของเขาคือขายพันธบัตรสหรัฐนี่แหละนะขายพันธบัตรทะเลส่วนเงินบอลยืนทั่วโลกยืน30 ปีแต่5%เป็นครั้งแรกเห็นไหมเงินเฟ้ออีกแล้วเห็นไหมเงินเฟ้อคืออะไรเขาคำว่าบอลยืนก็คือบอลยืนคือผลตอบแทนเป็นภาษาอังกฤษเนาะบอลยืนเนี่ยเป็นผลตอบแทนของพันธบัตรเพิ่มขึ้นถึง5%อะเยอะไหมล่ะขนาดเงินฝากเรายังแค่จึงเดียวเอง1% 2%หรือ0.5%เองเขาบอกว่ายังไงสำนักข่าวบูมเบิร์กบอกว่าอัตราตอบแทนธนบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางธนบัตรสหรัฐหลังราคาธนบัตรอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อและอาจทําให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเนินนานกว่าที่คาดการเอาไว้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ4.05%ขณะที่พันธบัตรอายุ10 ปีขยับเข้าใกล้4.52%ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบ1 ปีท่ามกลางราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้นสู่$107ต่อบาร์เรลหลังจากการปิดช่องแคบของหุ้นยืดเยื้อและกระตุ้นความกังวลด้านอุปทานนี่แหละก็เลยเอาเงินเนี่ยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะสรุปง่ายๆอย่างนี้แหละเลยทําให้ราคาทองมีเก็บทองไว้ทําไมเพราะทองไม่ได้ทําให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยทองอยากได้ผลประโยชน์ต้องเอาทองไปขายทองไปขายเขาบอกว่าไงอีกบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ10 ปีอายุ10 ปีปรับขึ้น3 บิซิสพอยต์แต่ที่2.620%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมปี1997และวันนี้บอลยีนอายุ30 ปีของญี่ปุ่นแตะถึง4%เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มออกขายในปี1999ส่วนบอลยีนอายุ20 ปีปรับคือผลตอบแทนนะครับปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี1996บอลยีนอายุ40 ปีแต่ระดับสูงสุดเมื่อเริ่มขายออกเมื่อปี2007นะเห็นไหมทุกอย่างขยับขึ้นหมดขยับขึ้นหมดเรียกว่านักลงทุนหันไปทางอื่นแล้วหันไปสู่พันธบัตรรัฐบาลแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินแต่ว่าอันนั้นอันนี้ว่าของญี่ปุ่นขายออกจีนขายรัฐบาลออกตอนนี้ข้อมูลเต็มๆออกมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยออกมาว่าขายกันแบบทีน้ำทีท่าเพื่อขายแล้วก็ทำให้ตัวเลขสูงขึ้นนะสูงขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นกลับไปทางสูงขึ้นราคาทองงั้นเพื่อนๆที่จะซื้อทองใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆนิดหนึ่งนะใจเย็นนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องมาทําพวกที่เป็นเพื่อนที่จะเล่นราคาเงินราคาทองดอลลาร์พันธบัตรต้องไปทําความเข้าใจกับบอลยีจีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆโดยเฉพาะภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและคนไทยทุกคนก็จะรู้ภาพรวมของทั้งโลกว่าเขาคิดอะไรและเขากําลังทําอะไรโดยเฉพาะเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีไม่มี globalization แล้วนะครับตอนนี้เราจะไปเอาเทคโนโลยีวิทยาการความรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่ว่าเป็นบิ๊กสหายพันธมิตรคงจะลำบากเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ทางแง้มบายบายปูนปูนสวัสดีครับเจ้านาย
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแง้ม